0: ด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค
1: ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้ง ส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมาธิการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะที่เริ่มทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเข้ามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดี ีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
9: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพัง อย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า $5,100,000
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมี วิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิลักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีความแรงค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เมตรและเวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่1มาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลอง

0: เรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
8: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
9: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอ่ะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนวัดบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
8: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
9: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน ้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมท่านเราชิมเนี่ยอีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่บนราชธานีเนี่ยก็ประมาณ1,000กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี่กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยน่าจะ 1,000 นิดๆ นึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแล้วตอนเนี้ยระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
8: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากมากแล้วหรือยังอะคะ
9: ครับในตัวเขื่อนต่างๆเนี่ยครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ำ 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ำค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ำประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิพลเขื่อนเศรษฐกิจนะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
8: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะครับ
9: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลตฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
8: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างนะคะ
9: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
8: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
9: ที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมในส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแล้งครับ
8: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดอะคะท่าน
9: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองส ายต่างๆนะครับที่ไปตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังมีไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
8: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็ถือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
9: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนีโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมิกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
8: ท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆอะค่ะ
9: ครับก็ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่อะไรต่างๆหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
8: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
9: ้ใช่ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยก็คือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบผลเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
8: โดยเฉพาะในเขตนอกชนประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างคะท่าน
9: ในนอกเขตชนประทานเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนน่ะผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
8: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
9: สวัสดีครับผม
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
11: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
13: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำสแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับสลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผ่านน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนจะลดลง
14: ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
13: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
14: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสัก1เดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีเฉพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
13: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนีโญที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนีโญในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
11: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
15: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดี แต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการ

0: จารณาสินเชื่อ
1: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus จะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
2: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของฟีเวเลตเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้แล้วทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่าแล้วก็ซิปก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินตามตลาดเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันนี้ที่จะขายดีทำให้ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
0: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
5: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
6: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิต
4: ขณะเดียวกันนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
7: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
8: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้
4: ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญภคพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
14: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสายชนนีซังคุณบุประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเวที Uncross เริ่มแล้วนะครับถกเรื่องของไทยเขมรครับ Uncross ก็คือเวทีประนอมนะครับประนีประนอมที่ไทยและเขมรเนี่ยก็จะมาคุยกันโดยมีผู้ไกลเกลี่ยกลางนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเขาบอกเมื่อวานนี้ดุเดือดเลยครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็กล่าวถ้อยแถลงเปิดประชุมแล้วก็มีการตอบโต้ฝ่ายกัมพูชานะครับอย่างดุเดือดนะครับด้วยภาษาที่สุภาพนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีดโกนอาบน้ำผึ้งนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันคดีพระครับมีข่าวลือข่าวอ้างบอกเอ๊ะวัดจุฬามณีเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินทประพันธ์แล้วก็ทางด้านของตำรวจนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับออกมายืนยันครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอะไรใดๆยังไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ชาวโซเชียลเนี่ยอาจจะตระหนกไปเองหรือเปล่านะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องติดตามดูครับส่วนไทยช่วยไทยนะครับจะมาอีกไหมนะครับพูดกันมาหลายวันนะฮะไปถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลคุณพระดอนก็บอกว่าต้องไปถามคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: ครับ
1: เพราะอะไรเพราะเจ้าของเงิน
2: เจ้าของโครงการมาตรการนี
1: ้เออเจ้าของเงินกระทรวงการคลังถือเงิน
2: ครับ
1: คนทำโครงการก็กระทรวงการคลังต้องไปถามคุณเอกนิติเออแล้วทำไมผู้สื่อข่าวไม่ไปถามคุณเอกนิติอ่ะ
2: อาจจะยังไม่เจอหรือเปล่า
1: ไม่เจอใช่ไหม
2: ใช่
1: เออเออจริงๆไปถามถูกฝาถูกตัวเลยนะฮะก็มีแง้มๆมาแล้วนะครับว่าได้ข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะตอนนี้อยู่เวียดนามนะฮะ
2: ครับ
1: สั่งต่อไทยช่วยไทยนะครับอีก2เดือนเลือกเลยใช้งบพรก.กู้เงิน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้จากหน้าข่าวมติชนนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงนะฮะเพราะว่าอันนี้นายกข่าวของนายกเนี่ยมาจากคุณสุปจีคุณสุปจีก็บอกมาอีกทีบอกว่าแย้มนายกสั่งเอกนิติต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานนะครับ
2: ครับ
1: 2เดือนนี่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแม้น่าจะต่อถึงปีใหม่เลย
2: ก็อีกสักเดือนนึงนะหรือไม่งั้นก็ต้องมีการมา
1: ต้องด
2: ู
1: ต้องดูด้วยว่าเดือนละเท่าไหร่เดือนละ500หรือเปล่าหรือเดือนละ 1,000 เหมือนเดิมนะเอาก็ได้นะ
2: ก็โอเคนะ
1: ก็ได้ก็ได
2: ้ครับ
1: นะฮะอันนี้เขาก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องการเมืองนะครับเรื่องของการกกต.เนี่ยที่ออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ยังไม่จบนะครับการแถลงเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นการแถลงภาพรวมของกกต.นะครับว่ามีมติอย่างไรในการส่งชื่อกี่ท่านนะครับไปยังศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า77ท่านนั้นได้กระทําความผิดหรือไม
2: ่
1: 77ท่านเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับ
2: ครับ
1: ยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดกกต.แถลงไปแล้ววันที่14นะครับต่อมาฮะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะครับแม้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เห็นปกติจะเห็นการแถลงภาพรวมเสร็จแล้วก็จบ
2: ครับ
1: อันนี้เสียงข้างน้อยเหมือนจะออกมาแถลง แต่ก็คือแถลงนั่นแหละนะครับก็ออกมาให้ข่าวบอกว่าการที่เขาเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาก็อยากจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความกระจ่างให้สังคมว่ามติของเสียงข้างน้อยเนี่ยมีมุมมองอย่างไรหลังจากที่เสียงข้างมากเนี่ยได้แถลงไปแล้วนะครับว่ามูลฐานความผิดต่างๆเนี่ยส่งฟ้องใครอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ส่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองเลยแต่ส่งฟ้องสว26คนแล้วก็คนอื่นๆรวมทั้งสิ้น77คนเสียงข้างน้อยเมื่อวานนี้ครับออกมาบอกครับคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษนะครับกรรมการการเลือกตั้งในฐานะเสียงข้างน้อยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมกรณีที่มติประชุมกกต.เกี่ยวกับการสืบสวนคดีทุจริตและการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับข้อหาที่1และที่2ที่เชื่อมโยงไปยังบุคลากรกรรมการบริหารพรรคและนักการเมืองชี้แจงยืนยันว่ามติในกลุ่มคนสำคัญไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ตามที่ประชาชนอาจเข้าใจผิด
2: ครับ
1: แต่เป็นการลงมติด้วยเสียงข้างมากครับ5ต่อ2เสียง5ต่อ2เสียงนี่คือเสียงข้างมากและ6ต่อ1เสียงโดยตนและคุณชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นควรว่ามีความผิดแยกดังนี้ฮะการจัดทำโพยโหวตเครือข่ายเดียวพบการประชุมจัดทำโพยโหวตในหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำภูอุทัยธานีนครสวรรค์และสุโขทัยโดยพบโพยหัวรวม12โพยมีหมายเลขตรงกับผู้สมัครที่ได้อันดับที่1ถึง7ซึ่งเกี่ยวข้องล้วนเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเส้นทางการเงินและเบอร์โทรศัพท์พบการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างพยานส.ส.และกรรมการบริหารพรรครวมถึงร่องรอยเส้นทางการเงินที่ยึดโยงกันในสำนวนอย่างชัดเจน
2: ครับ
1: นัดประชุมกำหนดตัวประธานสว.พยานซึ่งเป็นเลขาของสว.ให้การว่ามีการนัดประชุมสว.ใหม่ที่โรงแรมในกรุงเทพไม่บอกโรงแรมไหน
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อวันที่21เพื่อเป็นการกำหนดตัวประธานและรองประธานสว.โดยมีการยึดโทรศัพท์มือถือและพบเห็นบุคคลสำคัญของพรรคเดินในบริเวณดังกล่าวอันนี้ในโซเชียลคงบอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: ข้อพิรุธการกลับคำให้การพยานที่อ้างว่าถูกข่มขู่จนต้องกลับคำให้การนั้นพบว่าเป็นส.ส.ในขณะนั้นและอีกรายเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ
2: ่ครับ
1: ไม่รู้ใครฮะซึ่งเป็นผู้มีบารมียากที่จะถูกข่มขู่อีกทั้งยังยื่นกลับคำให้การหลังเหตุการณ์ผ่านไปนานมากจึงถือว่าเป็นข้อพิรุธสำคัญ
2: ค
1: ุณสิทธิโชคยังระบุอีกด้วยว่าการพิจารณาของเสียงข้างน้อยเป็นการนำพยานหลักฐานชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเหมือนเป็นการมองภาพรวมที่จะทำให้เห็นช้างทั้งตัวไม่ใช่มองแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ได้มองแยกส่วนเอาจิ๊กซอต่างๆเนี่ยมาต่อรวมกันจนเห็นภาพใหญ่ท่านก็อธิบายแบบนี้นะฮะยืนยันว่ามีการความเห็นต่างครั้งนี้ไม่ใช่การแบกฝั่งแบกฝ่ายในกกต.แต่ตนไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองจากการถูกฟ้องร้องตามมาตรา157เพราะได้บันทึกเหตุผลยึดโยงพยานหลักฐานไว้อย่างชัดเจนในลักษณะคำวินิจฉัยแล้วสำหรับการออกมาเปิดเผยครั้งนี้เพียงเพื่อต้องการให้สังคมได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ามติดังกล่าวไม่ใช่มติเอกฉันท์ซึ่งล่าสุดสำนักงานกกต.ได้ออกเอกสารข่าวแจกใหม่ที่ระบุสัดส่วนคะแนนเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในแต่ละข้อหาอย่างชัดเจน
2: ครับ
1: อันนี้คือฝั่งเสียงข้างน้อยออกมาบอกว่ามีเหตุผลดังนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแปลก
2: ครับ
1: เวลาศาลตัดสินศาลตัดสินเนี่ยศาลจะมีองค์คณะ
2: ครับ
1: องค์คณะในคดีเล็กๆเนี่ยก็ประมาณ3คนคดีใหญ่ๆก็จะ9คนแต่ละคนก็จะมีความเห็นในคดีที่แตกต่างกันแล้วเวลาทำคำพิพากษาหรือคำสั่งออกมาเนี่ยจะเป็นภาพรวมนะครับว่าตัดสินอย่างไรมีความเห็นอย่างไ
2: ร
1: ส่วนคำวินิจฉัยรายบุคคลเนี่ยว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมองอย่างไรเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยมันก็จะแยกกันออกมา คือในการตัดสินในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่เอกฉันท์ปุ๊บเนี่ยมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีคำวินิจฉัยรายบุคคลหรือว่ารายส่วนตัวออกมาเหมือนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลอะไรต่างๆก็มีทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นออกมาเป็นเอกสารออกมาเป็นเอกสารแล้วก็สื่อมวลชนก็ไปอ่านดูว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ครั้งนี้เสียงข้างน้อยของกกต.เนี่ย ไม่รอต้องทำเอกสารนะครับออกมาบอกกับสื่อมวลชนทำไมต้องรีบออกมาบอกกับสื่อมวลชนเพราะว่ากำลังเป็นกระแสอยู่เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาว่ามีเหตุผลดังนี้ดังนี
2: ้
1: วันที่15เนี่ยเสียงข้างน้อยก็เลยออกมาบอกเลยว่าในส่วนของเสียงข้างน้อยเนี่ยก็มองแบบนั้นก็คือไม่ใช่ความแตกแยกในองค์ก
2: ร
1: แต่เป็นเรื่องของความเห็นต่างนะครับในการมองถึงพยานหลักฐานนะครับและคุณสิทธิโชติเนี่ยคือเมื่อวันก่อนเนี่ยผู้ที่แถลงเสียงข้างมากเนี่ยท่านก็บอกว่าผมเป็นผู้พิพากษาใช้วิธีการตรวจสอบและดูเนี่ยด้วยวิธีการแบบผู้พิพากษาก็คือตามกฎหมายพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยก็ผู้พิพากษาเก่าเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่ามันก็คือวิธีการตรวจสอบและดูเนี่ยด้วยวิธีการแบบผู้พิพากษาก็คือตามกฎหมายพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยก็ผู้พิพากษาเก่าเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่ามันก็คือมุมมองที่ตรวจสอบและดูเนี่ยด้วยวิธีการแบบผู้พิพากษาก็คือตามกฎหมายพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยก็ผู้พิพากษาเก่าเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่ามันก็คือมุมมองที่แตกนะฮะก็ฟัง
3: กันไปนะครับในการหัวสวเรื่องนี้นะครับซึ่งศาลก็จะมีการนัดไต่สวนฟ้องในวันที่14ธันวาคม2560
1: ไต่สวนมูลฟ้อง
3: ไต่สวนมูลฟ้องขออภัยครับ14ธันวาคม2569นะครับเดี๋ยวรอมาติดตามรายละเอียดว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดานะครับคุณสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความของคุณอนุ

0: ดินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการเดินทางเข้ามายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักคุณเปาไอลอนะ
1: ครับ
0: ในฐานะที่มีข้อความนะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่คุณยิ่งชีพให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่รัฐสภาครับว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับขบวนการหัวสวที่เกิดขึ้นนะครับโดยภายหลังมีการยื่นฟ้องเนี่ยคุณสิริโชคก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าคดีดังกล่าวเนี่ยคุณอนุทินมีการมอบหมายให้ทางส.ส.พรรคภูมิใจไทยคือคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับและหลังจากนั้นเองคุณสุภชัยเนี่ยก็มีการมามอบหมายให้ทางคุณสิทธิโชคเนี่ยทนายสิทธิโชคเนี่ยมาดำเนินคดีนะครับในเรื่องของการยื่นฟ้องนายยิ่งชีพในวันนี้ตนเนี่ยมองว่ากรณีที่มาฟ้องในวันนี้นะครับก็เป็นคนละส่วนกับที่ทางกกต.มีมติส่งดำเนินคดีสว.ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหลังจากที่ศาลอาญาได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14 ธันวาคม 2569นะครับและพยานก็จะได้นำมาไต่สวนโดยมีคุณสุภชัยในฐานะผู้รับมอบอำนาจด้วยส่วนพยานรายอื่นยังไม่ทราบว่ามีใครบ้างในประเด็นที่มีการหากว่าฝั่งจำเลยและก็ขอพยานหลักฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการหัวสวเข้ามาในคดีนี้ส่วนนี้ยังไม่เกินหน้าที่ที่จะตอบได้นะครับคุณสิทธิโชคกล่าวนะครับว่าสาเหตุที่จะต้องฟ้องนายยิ่งชีพในข้อหาในข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นในรัฐสภาก็มีการกล่าวถึงส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็เลยใช้สิทธิทางกฎหมายและขอให้ศาลเป็นผู้พิพากษาว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาว่าสุจริตหรือไม่นะครับกล่าวอีกว่าคดีนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายนะและก็การฟ้องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการใช้สิทธิ์เหมือนบุคคลทั่วไปของตัวคุณอนุทินเองส่วนจะมีใครโดนฟ้องกรณีนี้อีกหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านนายกนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อและก็ในส่วนของการไกล่เกลี่ยหรือไม่นั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการเพิ่งเริ่มนะครับต้องรอดูท่าทีของอีกฝ่ายก่อนว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งศาลก็รับคำฟ้องไว้พิจารณารอไต่สวนมูลฟ้องนะครับเป็นคดีดำหมายเลข2672/2569นะครับมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยในวันที่14 ธันวาคม 2569เวลา9 โมงนะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามอีกประมาณ2-3 เดือนนะครับช่วงปลายปีน่าจะเห็นความคืบหน้านะครับกับประเด็นที่มีการหมิ่นประมาทกันไป
1: ครับก็คือคดีอาญาเนี่ยถ้าราษฎรเป็นคนฟ้องเองศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีมีมูลหรือไม
0: ่ครับ
1: ถ้าอัยการยื่นฟ้องเนี่ยเขาจะไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับเพราะถือว่าผ่านการสอบสวนของตำรวจมาแล้วส่วนราษฎรยื่นฟ้องเองเนี่ยอย่างที่บอกครับนัดไต่สวนมูลฟ้อง14 ธันวาคมศาลก็จะเรียกทั้งฝั่งทนายโจทก์แล้วก็คุณเป๋าไอลอเนี่ยที่เป็นจำเลยในคดีเนี่ยมาที่ศาลแล้วก็ให้ทางฝ่ายโจทก์เนี่ยที่ยื่นฟ้องเนี่ยโดยคุณอนุทินเนี่ยพิสูจน์ว่ามีมูลฐานความผิดจริงหรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการอื่นๆด้วยถ้าไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีมูลปุ๊บเนี่ยศาลยังไม่พิจารณานะครับ
0: ครับ
1: ต้องไปสู่ขั้นตอนไกล่เกลี่ยก่อน
0: ครับ
1: ถ้าคุยกันรู้เรื่องถอนคำร้องทุกข
0: ์
1: ถอนฟ้องจบนะฮะแต่ว่าข้อยกเว้นความผิดในกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยข้อต่อสู้ก็คือติชมด้วยความเป็นธรรมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโดยชอบธรรมนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าความจริงนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชน
0: ครับ
1: ถ้าผู้ถูกกล่าวหาสามารถพิสูจน์ได้ว่าการใส่ความนั้นเป็นความจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
0: ครับ
1: นี่คือข้อต่อสู
0: ้
1: นะฮะต้องติดตามดูอันนี้ก็เป็นคดีอาญาที่ยอมความกันได
0: ้ครับ
1: นะฮะนี่ก็คือพอเห็นฟ้องปุ๊บเนี่ยคนก็โอ้ตกอกตกใจฟ้องปิดปากหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณเป๋าไอลอเนี่ยก็จบกฎหมายอยู่แล้วนะพอไปดูข้อหาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีข้อต่อสู
0: ้กัน
1: พอสมควรนะครับแต่นี่แหละคือเรื่องในทางการเมืองคือถ้าผมเป็นบุคคลสาธารณะ
0: ครับ
1: แล้วมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยออกมาต่อว่าต่อขานผมทุกวันทั้งข้อความที่อจริงมั่ง
0: ครับ
1: เท็จมั่งแล้วมันก็มีการไปขยายต่อในโซเชียลจากใครก็ไม่รู้เนี่ยการที่ผมจะหยุดยั้งความเสียหายตรงนั้นได้เนี่ยผมก็ต้องทำอย่างนี
0: ้
1: นะฮะในการที่จะฟ้องร้องเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองไม่งั้นมันขยายใหญ่ไปเรื่อยนะฮะจับเรื่องเชื่อมโยงแล้วก็มโนไปเองมันก็ไปเรื่อย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการหยุดความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงของตัวเราเองอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของบุคคลอยู่แล้วนะครับใครก็คือทุกคนมีสิทธิ์แหละ แต่ทุกคนก็ต้องเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนเมื่อวิพากษ์วิจารณ์เขาได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยคุณก็ต้องถูกฟ้องร้องได้นะแล้วคุณก็ต้องไปชี้แจงต่อศาลว่าถ้าเกิดที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ไปผมติชมด้วยความเป็นธรรมพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนนะฮะอันนี้คุณก็หลุดจากข้อกล่าวหาตรงนี้ไป
0: ครับ
1: นะฮะมันก็คือเป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายแหละ
0: ครับ
1: ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมีประเด็นเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฮะพร้อมด้วยทีมกฎหมายพรรคแถลงถึงมตินะฮะในการดำเนินคดีเรื่องของคดีหัวสวนะฮะหลังจากที่ฟังเมื่อวันที่14กันยายนบอกว่าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ความจริงในขั้นต่อไปตั้งข้อสังเกตกกต.มีมติดำเนินคดีกับบุคคล77รายขณะที่อนุไต่สวนชุดที่26เสนอ229รายเห็นว่ากกต.ควรพิจารณาตามหลักฐานอันควรเชื่อเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมระบุว่าพฤติกรรมตามที่กล่าวหามีหลายข้อมีลักษณะเป็นขบวนการและเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจึงควรขยายผลไปถึงผู้วางแผนหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงตั้งข้อสังเกตกรณีพยานกลับคำให้การการที่กกต.ไม่ดำเนินคดีแจ้งความเท็จกับแนวทางหลังนี้พรรคจะผลักดันให้ DSI ขยายผลอ้างยี่และฟอกเงินขอให้กกต.ส่งสำนวนอนุชุดที่26ให้ศาลฎีกาพิจารณาอย่างครบถ้วนพร้อมสนับสนุนผู้เสียหายให้ดำเนินคดีกับกกต.กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้รู้สึกว่าพรรคประชาชนเขาไปแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ในช่องทางของศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สมัครและสบสำรองเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยคำวินิจฉัยรายบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดอันนี้ก็น่าจะเปิดเผยไปแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งสร้างความโปร่งใสและยืนยันว่าพรรคพร้อมสนับสนุนผู้เสียหายโดยตรงในการดำเนินคดีกับกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งประชาธิปัตย์นะครับฝ่ายค้านอีกหนึ่งพรรคที่ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ครับก็คงต้องรอดูว่าประชาธิปัตย์จะมีบทบาทยังไงในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจน
1: ะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นในทางการเมืองแต่ถ้าเกิดได้ดูในช่องทางของกฎหมายคุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังหลังจากนี้กกต.เนี่ยก็จะต้องเร่งนะฮะต้องเร่งนะ
0: ครับ
1: เร่งส่งสำนวนเนี่ยที่กกต.เนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปให้ศาลฎีกานะครับไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ทราบเมื่อไหร่จริง
0: ๆครับ
1: นะฮะอย่างเร็วเนี่ยผมเดานะอันนี้เดา
0: ครับ
1: ศุกร์นี้สี่โมงครึ่งนะศุกร์นี้สี่โมงครึ่งนะ
0: ครับ
1: คือส่งไปปุ๊บเนี่ยถ้าขั้นตอนทางธุรการเนี่ยประทับแล้ว
0: ร
1: ับแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลให้สว26คนเนี่ยนะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะหยุดปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวต้องรอฟังคำสั่งของศาลอีกทีหลังจากที่ศาลรับไว
0: ้ครับ
1: นะครับจะดึงกันไว้หรือเปล่าก็คงไม่ดึงนะฮะเพราะว่าคือก็คงจะต้องจัดทำสำนวนแล้วก็เอกสารให้เรียบร้อยเพื่อส่งไปยังศาลฎีกาต่อไปคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อสำนวนส่งไปแล้วเนี่ยศาลก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่ส่งมานะครับหากศาลรู้สึกว่ามีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยศาลเอ๊ะ
0: ครับ
1: ศาลก็มีอำนาจในการที่จะเรียกพยานบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้การต่อศาลเพิ่มเติมได้ไต่สวนเพิ่มเติมได
0: ้
1: นะฮะอันนี้ก็มองได้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดไม่อยู่ในสำนวนที่ส่งไปเนี่ยเป็นไปทางของเสียงข้างน้อยจะเรียกมาได้ไหม ความผิดในมูลฐานที่1ความผิดในมูลฐานที่2ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองเนี่ยจะเรียกมาได้หรือเปล่าข้อมูลอะไรต่างๆที่เสียงข้างน้อยเนี่ยได้ออกมาบอกเนี่ยศาลจะเรียกได้ไหมถ้ามองในทางกฎหมายแล้วเนี่ยในการไต่สวนเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเนี่ยย่อมทำได
0: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคดีสู่ในการตัดสินเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับยังอยู่ที่ในส่วนของกกต.อยู่นะครับก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับในส่วนของทางกกต.เองและก็ในส่วนของ DSI นะครับไปร้องทุกข์ที่กองปราบนะครับเกี่ยวกับกรณีของหัวสวด้วยที่มีเอกสารหลุดรอดไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายรูปที่จุดเลือกตั้งที่

0: เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการกองการปราบปรามนะครับในคดีที่จะมีการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดคดีเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งและก็เอกสารทางราชการล่วงไหลนะครับซึ่งทางตำรวจเองนะครับมีการกล่าวถึงสำหรับกรณีกกต.ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงรวม6รายที่มีการฝ่าฝืนแอบถ่ายภาพภายในหน่วยเลือกตั้งที่9เขตคณะยากรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งที่ในวันที่22กุมภาพันธ์2569นะครับก็ที่ผ่านมาในส่วนของบกช.บช.ก.นั้นนะครับได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเป็นการเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะทางให้มอบหมายให้ทางพลตำรวจตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็เร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ชัดเจนและก็เคร่งครัดนะครับส่วนกรณีที่ DSI และกกต.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบคดีหัวสว.ซึ่งก็เป็นเอกสารทางราชการชั้นที่เป็นความลับนะครับออกไปเผยแพร่ตรงนี้ทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์นะครับระบุว่ามีการมอบหมายให้ทางกองปราบก็เร่งสืบสวนหาตัวผู้ดำเนินคดีตรงนี้เนี่ยผู้มาดำเนินคดีนะครับผู้ดำเนินการทำความผิดตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปซึ่งชนวนเหตุสำคัญนะครับในการที่ DSI และก็กกต.ตรวจสอบพบว่าเอกสารความเห็นและสำเนาลับของคณะอนุกรรมการไต่สวนรั่วออกไปสู่บุคคลภายนอกนั้นนะครับและก็มีการถูกเผยแพร่โดยองค์กรภาคประชาชนอย่างไอลอรวมถึงนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและก็อาจจะส่งผลต่อรูปคดีดังกล่าวด้วยนะครับก็ต้องติดตามว่าในส่วนของทางกองปราบเนี่ยจะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนเดียวกันนะครับของฝั่งพรรคการเมืองแล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการออกมาเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับสำหรับเอกสารที่มีการหลุดลอดออกไปว่าไปถึงบุคคลภายนอกเนี่ยได้ยังไงนะครับให้จี้ดำเนินคดีแล้วก็สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่ากันไปนะครับหลังจากที่มีข้อมูลต่างๆไหลรั่วออกไปแล้วก็มีการเผยแพร่สู่ประชาชน
1: ครับครับคือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเปิดเผยความลับของทางราชการเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: เออมันคุณณัฐพงศ์ไปเปิดเผยข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์เรื่องคลื่นเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยนอกจากจะโดนไล่ออกปุ๊บเนี่ยติดคุกด้วยนะครับ
0: ครับแต่อันนี้เป็นเอกสารลับด้วยนะ
1: เอกสารลับคือลับไม่ลับเนี่ยคือเอกสารราชการเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: มันก็จะต้องถูกเก็บรักษาเอาไว้คือลับไม่ลับเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งเพราะมันคือชั้นความลับเนี่ยมันคือการเข้าถึงเอกสารโดยตำแหน่งหน้าที
0: ่
1: ถ้าคุณณัฐพงศ์อยู่ในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการเนี่ยคุณณัฐพงศ์ไม่มีทางที่จะไปเข้าสู่เอกสารลับในชั้นของท่านอธิบดีหรือรองอธิบดีใช่ไหมฮะ คำว่าลับลับมากหรือว่าลับที่สุดเนี่ยนะฮะมันคือการกำหนดชั้นเอกสารแล้วก็ระบบในการเข้าว่าในตำแหน่งไหนเข้าได้แค่ไหนนั่นนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นเอกสารราชการเนี่ยแล้วมันเปิดเผยออกไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ย
0: ครับ
1: มันถือว่าคุณทำความผิดนะฮะอันนี้ก็คือต้องดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอาผิดเอาโทษเพราะมันเป็นเรื่องที่ผลกระทบกับฝ่ายการเมือง
0: ครับ
1: มันก็ไม่ใช่เพราะมันมีกฎหมายอาญาที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแหมพูดถึงเรื่องของหัวสว.เนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันเครียดจังนะฮะเอ๊ะทำไมเหตุการณ์นี้มันดูแบบบั่นทอนความเป็นประชาธิปไตยหรือผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะ
0: ค
1: ือหนักกว่านี้ท่านเจอมาแล้วนะครับสว.ชุดที่แล้วมาอย่างไรครับ
0: ครับ
1: สว.ชุดที่แล้วเนี่ยมาจากคสช.นะครับ
0: ครับ
1: คัดเลือกสรรหาและกลุ่มที่คัดเลือกกันเองนะฮะมาจากไหนฮะผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงมาโดยตำแหน่งก็มีนะครับ
0: ครับ
1: มาจาก3กลุ่มทั้งหมด250คนนะฮะสว.ชุดนั้นมาตั้งแต่ปี62สิ้นสุดปี67สว.เลือกนายกได้พิจารณากฎหมายได้ติดตามการปฏิรูปประเทศได้250คนเนี่ยโอ้แทบเรียกว่ามาจากการสรรหาทั้งสิ้นจัดตั้งทั้งสิ้นนะฮะแล้วตอนนั้นมีปัญหากันไหมครับ
0: ก็มีตอนเลือกนายกใช่ไหมที่เป็นประเด็นใหญ
1: ่ๆยังไม่มีปัญหาเลยตอนนั้นไม่มีปัญหากันเลย เพราะสมัยนั้นในช่วงแรกอะคสช.พอมีปัญหาก็เรียกปรับทัศนคติถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีมาตรา44ด้วยมาตรา44ด้วยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็น absolute power
0: ครับ
1: นะคือสว.เนี่ยมันมีหลายยุคหลายสมัย

0: ไอ้หัวสวเนี่ยยังถือว่าน้อยไปถ้าเทียบกับสมัยอดีตนะแล้วก็สวที่มีการเลือกตั้งเนี่ยจากประชาชนก็เคยมีมาแล้วช่วงปี2540เลือกกันไปเลือกกันมาปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยด้วยการเลือกไปเลือกมาเนี่ยเหมือนการเลือกสสมันก็ทำให้การตรวจสอบและถ่วงดุลเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะเอาคนรู้จักแล้วก็เอาคนที่อยู่ในเครือญาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของสว.จนยุคหนึ่งเรียกว่าสภาผัวสภาเมียสามีอยู่สส.ภรรยาอยู่สว.นะฮะแล้วเวลาตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้เพราะรู้จักกันรู้จักกันมันก็เหมือนหัวกันก
1: ็
0: คือยอมปล่อยให้ผ่านไปเพราะคนนี้คือญาติคนนี้คือคนรู้จักเคยเกิดมาแล้วในสมัยรัฐธรรมนูญปี40ที่เขาบอกว่าสภาผัวสภาเมียจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเป็นปี2550
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆวิวัฒนาการของสว.เนี่ยมันก็มาจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอำนาจหน้าที่ของสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคือการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลถ้าหัวใจตรงนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเดินไปได้ 100% เนี่ยนั่นแหละครับก็คือแสดงว่ากลไกของสภาในส่วนของสว.เนี่ยยังคงมีปัญหา
1: ครับนะครับก็เป็นเรียกว่าสวแต่ละชุดที่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็แตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับ
0: นะฮะก็คือเราก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็อย่าไปตื่นตระหนกมากนักนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมว่ารอกระบวนการยุติธรรมนะรอกระบวนการยุติธรรมอย่าไปสร้างข่าวลืออย่าไปมโนไปเอง
1: ใช้ความเชื่อ
0: ใช้ความเชื่อคือความเชื่อเนี่ยมันเชื่อได้นะแต่มันต้องอยู่ในเหตุผลและข้อเท็จจริง
1: บวกพยานหลักฐานด้วย
0: ถ้าผมเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมก็ต้องมีศรัทธาผมก็ต้องมีพยานก็ต้องมีหลักฐานแต่ถ้าเชื่อว่ากล่าวอ้างว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: อันนี้อาจจะไม่ถูกและโดนฟ้องนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์8:34 นะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตเงินวัดนะครับ
1: ครับตอนนี้นะครับความคืบหน้าก็ยังมีการติดตามกันต่อเนื่องนะครับจากทางสื่อมวลชนเองแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการเร่งสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลในเรื่องของฝ่ายกฎหมายก็มีการเปิดถึงความคืบหน้านะครับในการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะครับซึ่งก็คืออดีตหลวงพ่ออติโชตตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดูก่อนนะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏในข่าวซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ยังคงไม่พบความผิดปกติใดๆและก็ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางหน่วยงานตำรวจอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในส่วนของรัฐบาลเองนะก็มุ่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่ในส่วนของบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคและระบบการจัดการทั่วไปของวัดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและก็ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นนะครับอย่างที่ทางคุณทรงพลก็เคยกล่าวไว้นะว่าความเชื่อเนี่ยถ้าเรายึดความเชื่อมากเกินไปโดยไม่ได้มองเห็นพยานหลักฐานบางทีถ้ามีการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าพูดอื่นๆออกไปมีการกล่าวหาคนอื่นอาจจะนำมาเรื่องข้อกฎหมายได
0: ้คือส่วนใหญ่เนี่ยในโลกออนไลน์นะฮะหรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเล่าว่าทั้งนั้นเลยเขาเล่าว่าก็คือไม่ใช่ประจักษ์พยานเป็นพยานบอกเล่าเขาเล่าว่าเอ๊ะใครเนาะจากแหล่งข่าวระดับสูง
1: ครับ
0: ใครอะอันนี้มันก็มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราก็เงียบไว้แล้วก็ฟังเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไรที่เรารู้เราทราบแล้วไปแต่งหรือว่าเอาไปส่งต่อวิพากษ์วิจารณ
1: ์ใส่ซอส
0: ต่อให้ไม่ใส่ซอสเนี่ยส่งต่อด้วยข้อความเดียวกันเนี่ย
1: ค
0: ุณก็ผิดถ้าคุณก็ผิดนะฮะเพราะว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคุณเหมือนกันเพื่อที่จะยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือเรื่องของคดีเงินวัดฮะส่วนเงินตอนนี้ยังไงนะฮะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนานันท์ฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาครับหลังจากที่ได้จับกุมตัวนะฮะคุณนายโชตนะฮะและนางเอนะฮะก็คือนั่นแหละสองผู้กระทำความผิดนั่นนะฮะจับกุมนะครับยึดอายัดเงินสดแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่านายโชตเนี่ยหรือว่าสามีโชตมีเงินในบัญชีอยู่ที่300 ล้านบาทครับแหมฟังแล้วอิจฉา
1: ครับเยอะมาก
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเตรียมดำเนินการต่อในเฟส2เฟส3นะฮะสำหรับคดีกองปราบเนี่ยจะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าว่าที่ถูกกล่าวหาก็คือเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมและประเด็นอื่นๆอยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกันต่อไปส่วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุฬามณีในสังคมออนไลน์ฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับย้ำชัดว่าเวลามีการร้องเรียนเรื่องอะไรมาตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิสูจน์ทราบอย่างเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์มีการพิสูจน์ทราบและมีพยานหลักฐานยืนยันถึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเพียงพอว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับของคดีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าในส่วนของทางสมีโชต
0: ครับ
1: แล้วก็สีกาเอตอนนี้ไม่ได้มีการให้ประกันตัวออกมานะครับ
0: ครับ
1: ยังถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่นะครับแล้วก็จะต้องมีการฟ้องร้องนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับส่วนนะครับไปพูดถึงในเรื่องที่เบาๆลงมาหน่อยแล้วกันคุณสมพล
0: ครับ
1: นะติดตามในเรื่องของการยกระดับการขนส่งทางน้ำนะครับเพราะว่าการขนส่งทางน้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะที่ตอนนี้ถือว่าช่วยในเรื่องของการบรรเทาการเดินรถนะรถติดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการผลักดันในการที่ทำให้การขนส่งทางน้ำเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้โดยคุณสันเพชรบุญญามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับมีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือโดยสารหรือว่าแท็กซี่โบ๊ทนะครับในพื้นที่คลองภาษีเจริญว่าทางกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายนะครับที่จะมีการผลักดันโครงการแท็กซี่โบ๊ทให้เป็นระบบขนส่งรองหรือว่าฟีดเดอร์นะครับเพื่อดึงศักยภาพคลองเนี่ยมาใช้ประโยชน์ฟีดเดอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นการเชื่อมต่อให้ไปสู่ขนส่งหลักนะครับอย่างที่บริเวณคลองภาษีเจริญเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ MRT สายหลักได
0: ้
1: นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดึงศักยภาพตรงนี้มาใช้เพื่อช่วยลัดเลาะนะครับสำหรับการดึงคนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าและถนนสายหลักได้อย่างไร้รอยต่อนั่นเองควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยนะครับเช่นที่ในฝั่งของฝั่งทนก็จะมีที่ตลาดพลูตลาดวัดกำแพงนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็มีการมอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยไปเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการนำร่องก็มีการแบ่งเรือออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเรือแบบ EV Taxi Boat นะครับก็มีขนาดที่นั่งอยู่ประมาณ6ที่นั่งก็สามารถเดินทางได้คล่องตัวสูงแล้วก็มีสถานีชาร์จขนาดกระทัดรัดนะครับสำหรับเรือประเภทแรกอีก1ประเภทนะครับคือเรือไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าที่เรียกว่าโซล่าไฮบริดนั่นเองนะครับที่จะนำเรือท้องถิ่นคือเรือปกตินี่แหละมาปรับนะครับในการเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้ารูปแบบไฮบริดนะครับก็มีทั้งในส่วนของพลังงานโซล่าเซลล์ด้วยแล้วก็น้ำมันด้วยนะที่จะช่วยลดในเรื่องของเสียงแล้วก็ควันดำนะครับมีการเตรียมประสานกับทางกรุงเทพมหานครและก็วัดในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับจะมีการใช้ท่าเรือรวมประมาณ15แห่งนะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารผลการศึกษาเนี่ยยังพบว่าปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ77นะครับของคนไทยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของชาวต่างชาติร้อยละ45พร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการแท็กซี่โบ๊ททันทีนะครับเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับแต่ว่าจุดคุ้มทุนของผู้โดยสารในแต่ละวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,500 คนต่อวันนะครับเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมก็ต้องมีการเร่งปลดล็อกข้อบังคับการเดินเรือแล้วก็จะต้องมีการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในครั้งนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการสั่งให้กรมเจ้าท่าร่วมกับในส่วนของสนขลงพื้นที่สำรวจเชิงรึกต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างเรื่องนี้เนี่ยไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ของคลองภาษีเจริญด้วยนะครับก่อนที่จะมีการสรุปพิจารณาแล้วก็ดันโครงการนี้ต่อไปนั่นเองครับ
0: นะฮะคลองภาษีเจริญคุณณัฐพงษ์แคบใช่ไหม
1: แคบมาก
0: คงจะไปใช้เรือด่วนเจ้าพระยาใหญ่ๆไม่ได้ก็จะต้องใช้แบบเรือคลองแสนแสบที่เป็นคล้ายๆเรือหางยาว
1: ใช
0: ่พอมีน้ำกระเซ็นปุ๊บก็จะมีผ้าใบปิดลงมา
1: ครับ
0: อันนั้นผมเคยนั่งก็ลุ้นกันตลอดนะฮะแต่ว่าพอเป็นเรือแบบไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยโอ้ความนิ่มนวลก็จะมีกลิ่นของน้ำมันดีเซลก็จะไม่เจ
1: อ
0: เพราะเวลาเราไปนั่งเรือคลองแสนแสบเนี่ยต้องปิดจมูก
1: ครับ
0: ใครนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยนะฮะ
1: ต้องบังอะไรบังหน้า
0: ใช่ใช่ก็ถึงเวลาแล้วในการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวแต่เรือด้วยนะครับมาดูข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกันครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO ฮะเดินหน้าสร้างการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคจัดงานแถลงผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ฮะก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรฮะโดยมีคุณเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดนะฮะพร้อมด้วยนายุทธนาโพธิวิหกนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการนักวิชาการแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานณโรงแรมโคสะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นฮะการจัดงานนี้ฮะสะท้อนบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการนำข้อมูลสถิติที่สำคัญออกไปสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนากำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพฮะโดยข้อมูลสำนวนประชากรนี่นะครับยังสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองการลดลงของขนาดครัวเรือนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญต่อการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมจัดงานแถลงผลโครงการสำนวนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ในอีก1ภูมิภาคที่เหลือต่อไปฮะเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำนวนประชากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศฮะ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่มีการดำเนินการไปแล้วในฝั่งของขอนแก่นนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับพูดถึงในเรื่องของการขนส่งต่อนะครับกับการขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับที่จะมีการตรวจสอบความพร้อมของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับหรือว่ารถไฟฟ้า BTS นี่แหละนะครับในการเตรียมติดตั้งระบบตั๋วร่วม EMV รองรับมาตรการค่าโดยสารที่จะเกิดขึ้นในปี2570นี้นะครับก็ในส่วนของทางคุณมนตรีเดชาสกุลสมครับประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พร้อมด้วยผู้บริหารของรฟม.มีในส่วนภาครัฐก็คือกรมการขนส่งทางรางนะครับสำนักงานนโยบายและแผนการจราจรการขนส่งและจราจรนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเบื้องต้นสำรวจสภาพกายภาพของสถานีแล้วนะครับเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าโดยสารตั๋วร่วมแบบ EMV contactless นะครับก็รองรับนโยบายการที่จะมีการร่วมกันสร้างเป้าหมายในปี2570เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางและก็จูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับก็เฉพาะจุดเชื่อมต่อในส่วนของประตูกั้นผ่านทางเข้าออกนะครับก็จะมี5สถานีหลักที่มีผู้บริการที่ค่อนข้างที่หนาแน่นนะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: เปลี่ยนสายนะครับก็อยู่ที่หมอชิตอโศกสยามศาลาแดงแล้วก็พญาไทนะครับมีการหารือแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างไร้รอยต่อนั่นเองครับ
0: ครับมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์มาวัน2วันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าอ้าวตกลงแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยต่อไหมต่
1: อ
0: ไหมนะฮะคุณพระดอนก็บอกว่ายังมีเวลาพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็คือคุณเอกนิตินิจธันประภาสนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือคนถือเงินแล้วก็คนทำนโยบายคือคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะครับควรที่จะไปถามท่านท่านก็พูดแนวทางนี้นะไม่ได้พูดตรง
1: ๆ
0: นะฮะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธแหละว่าจะไม่มีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งคนตัดสินใจเนี่ยก็คือคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามไปหา
1: คุ
0: ณเอกนิตินิติธันประภาสก็ไม่แน่ใจว่าหาไม่พบหรืออย่างไรหรือท่านไม่อยากให้ข่าวหรืออยู่ระหว่างการพิจารณานะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปเจออีกท่านหนึ่งคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะฮะขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วนะครับเห็นได้จากการปิดช่องแคบของฮอร์มุสเพิ่มเติมราคาน้ำมันสูงขึ้นท่านนายกเข้าใจสภาพเศรษฐกิจจึงขอให้คุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม
1: ่ครับ
0: ก็คือท่านนายกไปคุยกับคุณเอกนิติว่าต่ออีกได้ไหม
1: ครับ
0: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับอันนี้คือคุณสุภจีบอกอย่างนี้นะพอถามต่อนี่สำคัญ
1: ครับ
0: จะต่อโครงการนี้ไปอีกกี่เดือนผู้สื่อข่าวถามอย่างนี้คุณสุภจีชู2นิ้ว
1: มันเขาถ่ายภาพหรือเปล่า
0: ไอ้ผมก็สงสัยไงไอ้พาดหัวข่าวบอกต่ออีก2เดือนพอไปถามว่าต่ออีกกี่เดือนคุณสุภจีชู2นิ้ว2นิ้วนี่มันก็มี2นัยยะนึกออกมั้ย2นิ้วก็คือวิกตอรี
1: ่ก็คือ2 สองสู้ๆเหรอ
0: เออเอามีคือมันเป็นสัญญาณที่ดีแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่า2นิ้วคือ2เดือน
1: เออ
0: 2ปีไหม
1: โอ้โห2ปีนั้นเยอะนะ
0: สองนาที
1: มันแปลได้หลายอย่าง
0: เออมันแปลได้หลายอย่างแหมพอดูพาดหัวข่าวคนก็แบบเฮ้ย2เดือนเหร
1: อ
0: ไม่ใช่คือข่าวมาจากการที่ผู้สื่อข่าวไปถามว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปถามคุณสุภจีจะตอบไปอีกกี่เดือนคุณสุภจีชู2นิ้วไง
1: คือไม่ได้ตอบด้วยนะ
0: ไม่ได้
1: แต่นักข่าวก็ตีความไปหลาย
0: อันนี้เรียกว่าความเชื่อไหม
1: ใช่อันนี้ความเชื่อ 100%
0: อันนี้ความเชื่อใช่ไหมเออได้แต่ก็มีข้อเท็จจริงไงชู2นิ้วเออ2นิ้ว
1: ก็เป็นไปได้อยู
0: ่อ้าวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
1: ครับ
0: เอาไปถามต่ออีกว่าวงเงินจะได้เท่าเดิม1,000ไหมครับคือสุภจีบอกว่ารายละเอียดคุณเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายในนี่ภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรเอาแสดงว่าชัด
1: 2เดือนก็มีแง้มๆออกมาแต่ยังไม่ได้เป็นคนพูดโดยตรงไงต้องให้คุณเอกนิติพูด
0: สุดท้ายอ่ะคุณเอกนิติถามว่าเอาเงินที่ไหน
1: ครับ
0: ก็พรก.เงินกู
1: ้
0: เนาะ
1: ครับมีทุกกระปุกแกะหมดเลยนี
0: ่มีทุกกระปุกแกะหมดเลย
1: ก็คือทั้งงบด้วยแล้วก็พรก.เงินกู้ด้วย
0: งบรายจ่ายประจำปีจะเอางบกลางมาใช้หรอ
1: พี่เหลือหรือเปล่า
0: เออถ้าผมคือถามว่าทำได้ไห
1: ม
0: ทำได้แต่โดนอภิปรายจากฝ่ายค้านแน่นอน
1: ครับ
0: เออคุณสุริกัญญาตันสกุลพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าเขาเตรียมไปแล้ว
1: ครับ
0: เออว่าเฮ้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะคือคุณมองดูนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะการที่เอาเงินลงไปแจกประชาชนคนละ 1,000 บาทเนี่ยอันนี้ผมมองนะมันเป็นเรื่องที่มันง่ายมันเป็นเรื่องที่มันง่ายถามว่ากระตุ้นไหมกระตุ้นเพราะว่าเอาเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยคนละพันเนี่ยร้านค้าร้านรวงเนี่ยมันเกิดความคึกคักแน่นอนแต่พอเมื่อเงินหมดหรือหมดโครงการเมื่อไหร่ความซบเซาความเงียบเหงามันก็จะตามมาเออเราอยากจะได้ความยั่งยืนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันมีความต่อเนื่องเออเราไม่ใช่ว่าต้องการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดการแจกเงิน 1,000 บาทเนี่ยไปให้ประชาชนเนี่ยในห่วงเวลาใดห่วงเวลาหนึ่งจริงอยู่เนี่ยมันสร้างความคึกคักแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแต่เรามองไหมว่าจะมีกิจกรรมอื่นที่จะสร้างความคึกคักที่จะสร้างความคึกคักหรือว่าสร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจเนี่ยในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวมากกว่านี
1: ้
0: เออเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าทำลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยใช้พรก.เงินกู้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่มันมากระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายค้านว่าเอาคุณกู้มาเนี่ยแล้วคุณทำไมต้องมาใช้งบตรงนี้อีกถูกไหมฮะเพราะว่างบประมาณเนี่ย400ล้านที่แบ่งเป็น200ล้านเนี่ยช่วยเหลือประชาชนทำไมเราไม่ใช้งบให้ตรงวัตถุประสงค
1: ์ก็ถูกแต่อย่างประเด็นถ้าสมมติว่าเราใช้งบที่เหลือจากปีงบประมาณนี้นะครับคุณทรงพลงบปี69
0: ก็เป็นงบการจ่ายใช่ไห
1: ม
0: ที่เขาไว้ใช้ฉุกเฉิน
1: ใช่
0: ก็ควรที่จะใช้ไว้ฉุกเฉินก็คืองบประมาณเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยในการเยียวยาประชาชนเนี่ยมันอยู่ในเงินกู้200ล้านอยู่แล้วคำถามคือ200ล้านบวกกับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่คนไม่ได้ลงทะเบียนใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็เอาเงินก้อนนี้มาเนี่ยแล้วก็มาหารดูว่ามันจะได้เท่าไหร
1: ่
0: มันไม่ใช่พันหนึ่งอาจจะ800หรือจะ500ก็สุดแท้แต
1: ่ก็แบ่งเป็นเดือนๆไปอีก
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณเอกนิติก
1: ็
0: ต้องอยู่ที่คุณเอกนิตินะฮะว่าคุณเอกนิติเนี่ยมองแล้วเนี่ยเราจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็ในทางการเมืองเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากพ
1: ร
0: รคประชาชนเพราะทีมเศรษฐกิจทางโน้นเนี่ยเขาก็มองแล้วเหมือนกันบอกว่าเนี่ยถ้าคุณต่อตรงนี้ต่อไปอีกเนี่ยผลดีกับผลกระทบเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาเนี่ย มันควรจะมีอะไร
1: ควรเป็นแบบอื่นไหม
0: ใช
1: ่หรือว่าไทยเที่ยวไทยพลัสไหม
0: จริงจริงจริงพรรคประชาชนก็น่าจะคิดได้แต่เขาไม่คิดให้หรอก
1: ครับ
0: เพราะเขามีหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน
1: ไงเออ
0: เขาก็ต้องค้านใช่ไหม
1: ก็ต้องตรวจสอบอะไรว่าไปตามบทบาทไปนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมีเลข2ออกมาแล
0: ้
1: ว
0: เลข2ชู2นิ้ว
1: เฟส2
0: 2เดือนนะคุณสุภจีนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้น่าจะตามนั้นแหละเอาไปดู โซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนกันบ้างครับ
1: ครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มาจากพรกเงินกู้เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะครับโดยเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาพูดถึงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณวราวุธศิลปะอาชากล่าวถึงว่ารัฐบาลตอนนี้นะครับได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่เรียกง่ายๆโซล่ารูฟท็อปนะครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนวางเป้าหมายอยู่ที่ 1.5 ล้านครัวเรือนนะครับรายละ 50,000 บาท
0: ครับ
1: ก็คือรัฐจะสนับสนุน 50,000 บาทให้กับประชาชนกว่า 1.5 ล้านครัวเรือนนี่แหละเพื่อที่จะมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนี้นะแผงโซล่าเซลล์ต่างๆเพื่อจะเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนหน้านะครับกลางเดือนตุลาคมซึ่งสิ่งที่สำคัญในการทำเรื่องนี้นะครับก็คือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งเนี่ยมีมาตรฐานและก็ความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยนะครับคุณวราวุธเองก็มีการกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับยังคงต้องการใช้ตลาดจากโครงการนี้กว่า1.5 ล้านครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือว่าที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศนะครับก็จะได้บริหารธุรกิจภายในประเทศเกี่ยวกับในเรื่องของการสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้นะครับตั้งการให้มีการประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับกลุ่ม SME ไทยเป้าหมายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปเนี่ยถ้าอยู่บนหลังคาบ้านของคนไทยจะต้องเป็นโซล่ารูฟท็อปที่มีมาตรฐานแล้วก็สร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปนำเข้ามาจากจีนล่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้มาตรฐานบ้างล่ะมันก็จะส่งผล
0: ของจีนของจีนเนี่ยดีมีมาตรฐานนะเดี๋ยวนี้ที่คุณใช้โทรศัพท
1: ์
0: คุณใช้อะไรอ่ะข้างในอ่ะไชน่าหมดเลย
1: ใช่
0: ไต้หวันด้วย
1: power bank ผมก็ใช้ของจีน
0: ใช่ของจีนไม่ใช่ไม่มีคุณภาพมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนซื้อของจีนปุ๊บแป๊บเดียวพังแต่สมัยนี้นะใช้ของจีนปุ๊บเนี่ยมันถูกแล้วก็คุณภาพก็คือใช้ได้
1: ครับ
0: นะเทียบเท่ากับญี่ปุ่นเทียบเท่ากับอเมริกาเขาเลยบอกไงว่าอเมริกาคิดญี่ปุ่นพัฒนาจีนทำให้ถูกลงตอนนี้จีนเลยเป็นเจ้าตลาดคุณไปดูในอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอะไรของคุณทุกอย่างเนี่ยแกะข้างในดูเนี่ย
1: มาจากจีนเยอะอยู
0: ่ไต้หวันเมดอินไต้หวันเมดอินไชน่าทั้งนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งตอนเนี้ยเกาหลีอย่างซัมซุงเนี่ยหรือว่าอะไร LG เนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยช่วงปี54ตีตลาดญี่ปุ่นเละไปหมดเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยถอยหนีตอนเนี้ยเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอจีนเนี่ยนะครับตีตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะอันนี้คือโอ้โหจีนเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็โซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: คุณไปดูสิฮะมีของประเทศอะไรฮะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากจีนนี่แหละ
0: ผมยังไม่เห็นประเทศอื่นนอกจากจีนเลยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เออมาจากข้างในนะไส้ในจีนทั้งนั้นไส้ในจีนทั้งนั้น
1: คุณวราวุธเนี่ยเขาเร่งเป้าหมายให้เป็นห่วงโซ่ไงคุณทรงพลโครงสร้างต่างๆหรือว่าการจ้างงานต่างๆเนี่ยก็อยากให้ทางภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้รับผลดีจากการต่อยอดโครงการนี้ไปด้วย
0: แต่อันนี้คือภาคประชาชนภาคครัวเรือนในบ้านในแต่ละหลังเนี่ยซึ่งโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือจะมีการรับซื้อด้วยนะ
1: ค
0: ุณใช้ไฟเหลือเนี่ยนะฮะพวกบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเจ้าของมิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้าได
1: ้
0: ใช้เหลือในอัตรารับซื้อส่วนเกินเนี่ย2.20 บาทต่อหน่วยเออ
1: ครับนะแล้วถ้าสมมุติว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยถ้ารัฐอุดหนุนให้ 50,000 บาทคุณสมมุติว่าประชาชนจะต้องมีการออกค่าใช้จ่ายเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
0: ่ออกสิก็ส่วนใหญ่เนี่ยโซล่าเซลล์เนี่ยเอาแบบใช้ได้ครัวเรือนเล็กๆเนี่ย120,000
1: ครับ
0: 120,000รัฐออก 50,000 เราก็จ่าย 70,000
1: เกินครึ่งด้วย
0: 70,000
1: ครับ
0: ประมาณ 70,000 คุณจะเอาแบบ 80,000 กว่าบาทก็ได้ 80,000 กว่าบาทเนี่ยถูกที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าคุณก็จะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้2ชิ้น3ชิ้นน่ะ
1: ก็
0: เป
1: ิ
0: ดแอร์1เครื่องทีวี1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่
1: อง
0: แล้วจบนะ
1: ครับ
0: เออแล้วจบ
1: เพราะว่าไฟไม่พอ
0: มันไม่พอคือถ้าเพิ่มตังค์อีกสัก 40,000 เนี่ยคุณก็จะได้เยอะกว่านั้น
1: ก็ติดแอร์ได้
0: ใช่เปิดแอร์ได้2เครื่องพร้อมกันก็เอาแบบนั้นดีกว่าเพิ่มสัก 3-40,000 นะฮะแล้วก็ติดตั้งทีเดียวจบนะฮะก็ดีก็ดีเพราะว่าอย่าลืมนะหน้าร้อนเนี่ยค่าไฟคุณอะเท่าไหร
1: ่
0: สมมติคุณเจอเมษาพฤษภาเดือนละ 3-4,000 ปุ๊บเนี่ย
1: ขึ้นมาเป็นเท่าตัว
0: จ่ายไปสัก 50,000 นะคืนทุน
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีโซล่ารูฟท็อปมาตรงนี้เนี่ยก็คือจะหายห่วงในเรื่องของค่าไฟที่จะเกิดขึ้นได้นะ
0: ใช่นะฮะก็นั่นแหละขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ด้วยนะครับหลักเกณฑ์มาก่อนได้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องติดตามของกระทรวงอะไรอุตสาหกรรม
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจริงๆจะต้องควบคู่กับการคลังด้วยแหละนะครับต้องรอคุณเอกนิติอีกท่าน
0: ใช่แต่ตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องไปเร่งดูมอกนะฮะของพวกโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็แนะนำให้กับประชาชนครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ในวันพรุ่งนี้ครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
10: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณา9ยติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมพิจารณา9ยติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณารับทราบรายงาน
1: แนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณารับทราบรายงานยติเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม9ยติซึ่งเสนอโดยส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆโดยยติทั้ง9เรื่องครอบคลุมแนวทางด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรร

0: และสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่น้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้น
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทั้งนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073 4โดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับมายังรายการ Wise Vision รายการที่จะนำข่าวสารและสาระเรื่องของโลกธุรกิจการลงทุนนวัตกรรมการทำงานเอามาฝากกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการกันไปนะครับทางคลื่น FM 95.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นหน้าที่ของผมครับวรรณชัยจิตทิวงศ์วันพุธที่16กันยายน2500

2569นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราจะชุ่มฉ่ำกันสักน้อยสำหรับในเมืองไทยนั้นฝนฟ้าก็ตกต้องจะบอกว่าตามฤดูกาลก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นฤดูกาลที่ออกจะหนักหน่วงหน่อยนะครับฝนตกช่วงหลังๆนี่ก็จะเห็นว่าทวีความรุนแรงแล้วก็มักจะพัดพาภัยพิบัติในลักษณะของน้ำป่าหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อไปในอีกหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนก็ดีนะครับนั่นก็เพราะว่าสถานการณ์เรื่องของโลกร้อนนั้นใกล้ตัวเรามาภัยพิบัติไม่ได้เกิดแค่เมืองไทยครับที่ต่างประเทศเราก็จะเห็นข่าวคราวเช่นนี้ที่มีสภาพอากาศที่สุดโต่งหรือภัยพิบัติที่ควบคุมได้ยากเกินกว่าน้ำมือมนุษย์จะดูแลได้นะครับก็จะเห็นกันบ่อยครั้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลกธุรกิจในส่วนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกร้อนนั่นก็เพราะว่าในสมัยนี้นะครับการดำเนินกิจการใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนระยะยาวสิ่งแวดล้อมแล้วก็การที่เราจะต้องช่วยปกป้องโลกของเราเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวเพราะระยะยาวที่ว่าอาจจะไม่พ้นจากช่วงชีวิตของเราก็ได้ครับอาจจะเร็วกว่ากำหนดอาจจะเร็วกว่าที่เราคิดไว้นะครับไม่ทันได้ใช้ชีวิตจนครบเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าหายนะภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเราอาจจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ในวันข้างหน้านะครับจากเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับเริ่มที่จะเกี่ยวข้องเรามาทุกขณะแล้วที่พวกชนี้ก็กำลังจะเข้าสู่โหมดของการที่การเปลี่ยนผ่านในปีนี้นะครับเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่เราจะต้องมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียนพลังงานสะอาดครับตลอดจนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของเทคโนโลยี AI เมื่อวันคุยกันละเอียดเลยแหละครับกับเรื่องของสถานการณ์ AI และการออกมาเตือนของผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีแม้แต่เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารบิ๊กเทคอย่างบิลเกตนะครับผู้ก่อตั้ง Microsoft ก็ตามทีก็ยังคงออกมาเตือนรวมถึงแซมอัลแมนเองก็ออกมาเตือนเขาทำกำไรจากธุรกิจ AI ของเขานะครับแต่เขาก็ยังคงเตือนอยู่นั่นเองว่ากิจการของเขาเนี่ยมันไปสร้างความเสี่ยงให้กับโลกคือเขามีความรู้สึกว่ามันยากที่จะควบคุมแล้วไม่มากก็น้อยแหละครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะสร้างความกังวลว่าจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้บริโภคและประชาคมโลกเขาก็เลยออกมาเตือนนะครับด้วยความรู้สึกว่าอยากจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบิ๊กเทคเหล่านี้ก็ยังคงค้ากำไรกำไรกันอยู่ต่อไปแล้วครับด้วยรูปแบบของนวัตกรรมที่มีออกมาอย่างไม่เว้นแต่ละวันนะครับและมูลค่าของบริษัทมูลค่าของกิจการของบริษัทเหล่านี้ที่รวมกันนั้นก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆมีขนาดยักษ์ใหญ่ถึงขนาดที่เป็นรัฐชาติรัฐหนึ่งที่มีขนาด GDP อันดับต้นๆของโลกไปแล้ววัดกันเฉพาะกับจีนเนี่ยที่ว่ากันว่า GDP เยอะเนี่ยกำลังจะแซงอเมริกาเนี่ยหากเอา Big Tech 7บริษัทรวมกันใน Big Tech ในค่ายของสหรัฐเนี่ยนะครับSeven Magnificent เนี่ยรวมกันเนี่ยมูลค่ามากกว่าจีนนะครับมูลค่าการตลาดในตลาดหุ้น Nasdaq ในขณะนี้เนี่ย S&P 500เนี่ยถือได้ว่าเปรียบเทียบได้เลยนะครับก็คือเรียกว่า S&P 500เนี่ยมีมูลค่าที่เยอะมากๆแต่ว่า M7 หรือ Magnificent 7นั้นกลุ่มสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของดัชนีนี้ไปแล้วละครับคือ dominate ภาพของการลงทุนในดัชนี S&P เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในส่วนของ Big Tech กลุ่มนี้เนี่ยก็จะสะเทือนไปหมดไม่ใช่แค่ภาคของเศรษฐกิจจริงๆเรื่องของนวัตกรรมสินค้าที่จับต้องได้และecosystem ของภาคการผลิตทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับ sentiment ของการลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของมูลค่าหุ้นมูลค่าการตลาดที่จะเกี่ยวพันกับนักลงทุนนั่นเองแหละครับแน่นอนครับเรื่องแบบนี้ก็จะโยงใยไปถึงผู้คนเป็นจำนวนมากรวมถึงคนไทยที่กำลังมองหาด้วยว่า Magnificent 7นี้น่าจะเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวหรือไม่นะครับมีการพูดกันมาหลายปีที่ผ่านมาก็มีการชักชวนนะครับว่าการลงทุนกองทุนต่างประเทศเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนไทยแล้วนะครับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว Why not USA? Why not S&P 500? ทำไมไม่ลงในหุ้น Magnificent 7สักกลุ่มละนะครับขณะเดียวกันครับที่จีนเองก็มีกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบิ๊กเทคที่พังอาจขึ้นมาเป็นสายเลือดใหม่เป็นสตาร์ทอัพก็มีนะครับคู่ขนานไปกับสายเลือดเก่าก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนดูแลจากรัฐบาลบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นไปตู้นะครับเทนเซนต์นะแล้วก็หัวเว่ยเนี่ยชื่อบิ๊กเนมเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงยืนหนึ่ง
ในฐานะที่เป็นหัวหอกนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมของจีนนะครับโดยภาครัฐบาลของจีนเองเนี่ยเขาก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องแลกมาคืออะไรครับสิ่งที่คุณต้องแลกมาก็คือว่าอิสรภาพของการดำเนินธุรกิจของคุณอาจจะถูกจำกัดอยู่บ้างนะครับจากการที่จะต้องดำเนินกิจการที่มันอยู่ในร่องในรอยไม่ไปสร้างความขาดเสถียรภาพให้กับสังคมไม่ไปบั่นทอนสังคมไม่ไปบั่นทอนความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหรือต้องอยู่ในร่องในรอยที่ควบคุมได้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผลกำไรที่ได้มาในบางครั้งก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีเพดานหรือไม่นะฮะถ้าร่ำรวยเกินไปหรือเป็นประเภทที่นายทุนที่กอบโกยชนิดที่ไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะถูก question และถูกเรียกไปสอบสวนเหมือนกรณีที่แจ็คหม่าของอาลีบาบาเคยเผชิญชะตากรรมเช่นนี้มานะครับจนทำให้แจ็คหม่าเนี่ยหลุดหายไปจากหน้าสื่อเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจีนที่มันมีรูปแบบการปกครองลักษณะหนึ่งที่เขามองว่าเหมาะสมกับบริบทของจีนนะครับที่ทำให้ทุนนิยมในรูปแบบของรัฐบาลนะครับรัฐบาลที่ยังคงเป็นสังคมนิยมอยู่เนี่ยนะครับก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปแล้วต้องไปควบคู่กันให้ได้นะครับเป็นระบบที่จะบอกว่าใช้วิธีการในการจับหนูด้วยแมวสีอะไรก็ได้นะซึ่งใช้กันมาจนถึงวันนี้เนี่ย40กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยสี่ทันสมัยปฏิรูปจีนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ตั้งแต่หมดยุคคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์สั่งซาลงไปนะครับในปี1978ที่เติ้งเสี่ยวผิงประธานเติ้งของเราเนี่ยบอกว่าสีอะไรก็ตามทีแต่ไม่ว่าจะเป็นแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวนะขอให้จับหนูได้ก็พอนั่นหมายความว่าเครื่องมืออะไรก็ตามที่มีประโยชน์เนี่ยขอให้เอามาใช้ในการที่จะบรรลุผลที่ว่าก็คือผลของการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองครับแต่เครื่องมือที่ใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือระบบที่ต้องให้โอกาสแก่ในทุนนะทุนนิยมแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีการควบคุมกำกับเลยนะครับระบบหรือว่าเครื่องมือที่ว่านั้นต้องเป็นระบบที่เหมาะสมในบริบทของจีนนั่นก็คือควบคุมได้นะครับระบบที่ควบคุมได้ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวในรูปแบบของสังคมนิยมนั่นเองนะครับเป็นเช่นนี้ยาวนานมาตั้งแต่ปี1970ปลายๆยาวมาจนถึงวันนี้ก็ปี2020ปลายๆแล้วจะบอกว่าเกือบ30ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้จีนนั้นก้าวหน้าเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นมหาอำนาจของโลกมี GDP เป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกทีแต่สิ่งที่น่าจับตาปีนี้ครับท่านผู้ฟังจีนเองสมัยก่อนที่สร้างตัวมาจากการค้าการขายด้วยรูปแบบของต้นทุนที่ต่ำได้เปรียบในการผลิตสินค้าจำนวนที่มากนะครับแล้วก็สามารถผลิตสินค้าที่มันลอกเลียนได้นะฮะสามารถที่จะส่งออกสินค้าได้เป็นกอบเป็นกำโดยที่ไม่น้อยหน้าใครเป็นทางเลือกใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคของโลกนำเงินเข้าประเทศมาในวันนี้นะครับภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นหัวหอกยืนหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าภาคนวัตกรรมต่างหากที่สีจิ้นผิงนะครับแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์นั้นให้ความสนใจว่าเป็นภาคที่มีมูลค่าสูงจริงๆและเป็นภาคที่น่าจะแข่งขันฟัดเวียงกับโลกตะวันตกได้แน่นอนเป็นสนามแห่งใหม่เป็นสมรภูมิแห่งใหม่ที่จีนจะต้องลงเล่นอย่างเต็มตัวและจีนก็ทำได้ดีครับนวัตกรรมปีนี้ที่จีนเผยโฉมออกมานั้นปรากฏว่าไม่ได้ว่ากันเรื่องของความถูกราคาที่เข้าถึงได้เท่านั้นแต่ว่าว่าเรื่องของคุณภาพและอรรถประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับจากการปรับประยุกต์ใช้สินค้าและนวัตกรรมทั้งหลายให้เข้าสอดประสานกับการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของคนจีนเขาตรงนี้ต่างหากแหละครับซึ่งเป็นเรื่องที่จีนเขาเก่งและก็ทำได้อย่างน่าสนใจครับช่วงแรกช่วงนี้ก็กำลังจะคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของโลกการทำงานบ้างสำหรับเทรนด์ของการทำงานวัยรุ่นวัยจบใหม่ทั้งหลายเนี่ยครับกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรเนี่ยตอนนี้จะมาส่องกันก่อนเพราะว่าเปิดมาด้วย Magnificent Seven หรือว่าบริษัท Big Tech ไปแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะสรุปขมวดโปรมาเห็นภาพรวมก่อนว่า Magnificent Seven ในสมัยนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของเราต่อเศรษฐกิจของประชาคมโลกอย่างไรแค่ไหนมาดูขนาดและความสำคัญอิทธิพลทั้งในทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วนะครับ Magnificent Seven หรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันประกอบไปด้วย Nvidia นะครับอันนี้คือเจ้าของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบ Advanced นะครับ Apple อันนี้ก็ไม่ต้องโฆษณากันนะครับ Apple เนี่ยไม่ต้องสาธยายกันถึงสรรพคุณ Microsoft อันนี้ก็เช่นกันนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์นี่ก็เป็นที่1จริง
อัลฟาเบตนะครับหรือว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของ Google นั่นเอง Amazon นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากการค้าขายออนไลน์ในวันนี้ก็มีกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ IT เกี่ยวกับแพลตฟอร์มมากมายมหาศาลจนมีมูลค่าการตลาดผงาดขึ้นมาแซงมาเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ1ก็มีเมื่อเทียบกันเองภายใน Magnificent 7เนี่ยนะครับเมตาหรือ Facebook เก่าของ Mark Zuckerberg และสุดท้าย Tesla ของ Elon Musk นะครับ7นางฟ้า Magnificent 7นะครับ7บริษัทยักษ์ใหญ่ในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มอำนาจก็ว่าได้นะครับที่แทรกตัวเข้ามาจัดระเบียบโลกในมิติเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่มีอิทธิพลไม่แพ้รัฐขนาดใหญ่รัฐหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่คือกลุ่มบริษัทข้ามชาติเทคโนโลยีที่มีทุนสะสมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้ Magnificent 7นั้นเหนือกว่ายักษ์ใหญ่ทางอุตสาหกรรมในอดีตก็คือขนาดของทุนนะครับที่ก้าวข้ามขอบเขตอธิปไตยทางกายภาพไปแล้วก็คือไม่ได้มีแค่โรงงานเครื่องจักรเท่านั้นนะครับในขณะนี้มูลค่าที่มันพอกพูนขึ้นมาจากการทำมาหากินนั้นมันรวมกันแล้วทะลุ23ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกลุ่มสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของดัชนี S&P 500ทั้งหมดแล้วครับลองจินตนาการโดยมูลค่าทุนสะสมของ Magnificent 7เอามารวมกันเนี่ยปรากฏว่าเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจที่แซงหน้าจีนไปแล้วนะครับแซงหน้ายุโรปทั้งทวีปนะครับเป็นรองเพียงแค่มูลค่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นสเกลขนาดนี้ทำให้กลุ่มบริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลในการกำหนดระเบียบโลกใหม่ในระดับที่สั่นคลอนและท้าทายอำนาจของรัฐอธิปไตยอย่างสำคัญเลยทีเดียวและยังเป็นผู้ควบคุมกลไกการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าการกระจายทุนนะครับและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบโลกไว้ทั้งหมดนะครับมีแผนการลงทุนระดับโครงสร้างพื้นฐานข้ามทวีปและยังมีนโยบายการต่างประเทศของตัวเองด้วยนะครับเขตอำนาจที่มีเหนือกำลังการบริโภคของประชาชนและการรับรู้ของประชากรโลกนับพันล้านคนอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าด้วยการขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมนะครับ AI ต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้สินค้าและนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมาโดยกลุ่มบริษัทเหล่านี้มันทำให้เป็นการเชฟทัศนคติเชฟรสนิยมนะครับแล้วก็เชฟไอเดียต่างๆของผู้คนทั่วโลกแบบชนิดเราไม่รู้ตัวแล้วครับในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับกลุ่มบริษัทเหล่านี้คือเครื่องยนต์หลักที่ทำให้ทุนนิยมอเมริกันครองความเหนือกว่าผู้อื่นนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับกลุ่มบริษัทเหล่านี้ก็มีอำนาจต่อรองนะครับคือเรียกได้ว่าอำนาจต่อรองวอชิงตันมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะพึ่งพากันและกันจะไม่มีใครที่โดมิเนตใครได้เลยนะครับมีฉะนั้นแล้วคุณจะสูญเสียผลประโยชน์ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า Magnificent 7นั้นสามารถคานอำนาจกับรัฐบาลวอชิงตันเพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานการเข้าถึงวัตถุดิบและฐานผู้บริโภคที่มีอยู่มากมายทั่วโลกนะครับไม่ให้ถูกแตะต้องทำลายได้นะครับนโยบายความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับหากโจงแจ้งโจงครึ่มเกินไปหรือออกจะดูก้าวร้าวจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลุ่มบริษัทเหล่านี้ไม่แฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าจะสูญเสียผลประโยชน์ไปนะครับด้วยความก้าวร้าวส่วนนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีการสะกิดเตือนกันบ้างแหละว่าคุณจะทำเกินเลยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเสียผลประโยชน์และหากเราเสียประโยชน์เนี่ยคุณก็เสียไปด้วยเหตุผลก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทเหล่านี้อย่างรากลึกเข้าสู่โปรเจกต์ด้านความมั่นคงข่าวกรองและการอาหารในระดับที่แยกขาดกันไม่ได้ไปแล้วนะครับหากคุณทำไม่ดีเนี่ยครับหากคุณไม่อารมณ์อร่วยให้กับโลกบ้างหรือคุณก้าวร้าวเกินไปแล้วผลประโยชน์เราต้องเสียหายถูกทำลายลงไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ป้อนเทคโนโลยีหรือว่าสนับสนุนคุณในส่วนของเทคโนโลยีการทหารอีกเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็โดยรัฐบาลวอชิงตันเนี่ยก็หวั่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นกระดูกสันหลังของจักรวรรดิการทหารสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัยการผูกขาดระบบคลาวด์ความมั่นคงขั้นสูงสุดอันนี้ก็เกิดวิเคราะห์นะเรื่องของเป้าหมายในสนามรบนะครับการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วยข่าวกรองรวมถึงการวางระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ระดับชาติสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่รัฐบาลอเมริกันไม่สามารถจะพึ่งพาใครได้เลยนอกจากกลุ่มบริษัท Magnificent 7นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทกลุ่มนี้จึงเป็นผู้ถือครองเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์พาณิชย์ให้กลายเป็นยุทโธปกรณ์ทางทหารได้ทันทีแหละครับ
สภาวะพึ่งพิงนี้ทำให้กลุ่มบริษัททั้ง7เหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐเท่านั้นแตกต่างจากส่วนของจีนจริงๆนะครับที่บริษัทใหญ่ทั้งหลายจำเป็นจะต้องสยบยอมอยู่เพียงฝ่ายเดียวให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้กลายเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ที่บังคับนะครับหรือส

กันแล้วก็เทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลวอชิงตันในการปะทะรับมือกับจีนอีกนะและเป็นเช่นนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับรัฐบาลวอชิงตันที่จะยอมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้คือหัวหอกชั้นใดนะครับบริษัทจีนเองก็ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อรัฐบาลจีนชั้นนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแยกขาดกันไม่ได้จริงๆระหว่างภาคเอกชนโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติด้านเทคโนโลยีจะมีต่อทิศทางนโยบายต่างประเทศแล้วก็เกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศพอพูดถึงจีนแล้วมาส่องที่จีนนะครับเพราะว่าอีกฝากหนึ่งของสมรภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับจีนเองก็ใช้ประโยชน์จากกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่พอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Dragon 5นะครับD7 แหมอเมริกามี Magnificent 7จีนมี Dragon 7นะครับ D7 Dragon 7นะครับขออภัยครับไม่ใช่ Dragon 5ประกอบไปด้วย Tencent Alibaba PDD Holdings BYD นี่จากภาคของ EV นะครับ Xiaomi เมยถวนนะครับแล้วก็ไปตู้นะครับไม่แน่ใจออกเสียงอย่างไรนะใครที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนก็ขออภัยนะครับ7บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของจีนประสานงานกับกลุ่มสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่งจะผงาดขึ้นมานะครับผลิตนวัตกรรมและโมเดล AI ชนิดที่สะเทือนโลกเหมือนกันอย่าง 6AI Tigers นะครับเขาบอกเป็นอย่างนี้คือ T6 6AI Tigers เสือ AI ทั้ง6 Moonshot AI นะครับ Sibu AI Minimax Stepfun นะครับไปชวนและ 01.AI นะฮะ01.AI ที่บริษัทหลังสุดเนี่ยนะครับเร่งพัฒนาสถาปัตยกรรมโมเดล AI แบบ Open Source นะครับ DeepSeek ก็ Qwern เนี่ยก็เป็นผลผลิตของบริษัทกลุ่มนี้และทีนี้เนี่ยพอวิเคราะห์ผ่านเลนอำนาจในการจัดระเบียบโลกนะครับองค์กรเทคโนโลยีของจีนยังคงดำเนินบทบาทภายใต้กรอบที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงบริษัทเทคโนโลยีของจีนนั้นแข่งขันกันดุเดือดภายในประเทศนะครับคือไม่ได้มุ่งเน้นที่ตลาดต่างประเทศแล้วก็มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยส่วนโมเดลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะว่าใช้รูปแบบของ Open Weight เพื่อลดต้นทุนการประมวลผลคือเปิดกว้างให้คนเนี่ยเอาไปใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดมีเทคโนโลยีขั้นสูงสุดและเป็นความลับเหมือนกับฝากของอเมริกาคนที่เอาไปใช้งานได้หรือว่านักพัฒนาที่จะไปต่อยอดต่อก็ยิ้มเลยนะครับสามารถที่จะเอาโมเดลเหล่านี้ไปขยายผลพัฒนาเป็นโมเดลหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเอาไปใช้ในองค์กรของตัวเองได้นะฮะนี่คือรูปแบบของพี่นี่มีแต่ให้นะฮะในนโยบายของจีนจริงๆที่จีนเองต้องการจะสร้างพันธมิตรแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยมีความสนใจใส่ใจในความเป็นไปของมนุษยชาตินะครับคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงคุณก็สามารถใช้ของดีใช้นวัตกรรมของพวกเราได้เลยนี่คือ Open Weight ที่มี implication ทั้งในทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจและในทางการเมืองนั่นเองนะครับแน่นอนครับเรื่องของต้นทุนการประมวลผลและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ของจีนถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆด้วยระบบ Open Weight เนี่ยนะครับทำให้จีนตอนนี้ทะยานขึ้นมาเป็นผู้นำด้านฮาร์ดแวร์ไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์เนี่ยต้องยอมรับว่าอเมริกายังคงโดดเด่นและเหนือกว่านะครับสิ่งที่เป็นข้อจำกัดก็คือกลุ่มบริษัทของจีนเหล่านี้ยังคงต้องดำเนินงานภายใต้การกำกับเชิงยุทธศาสตร์ที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์โดยรัฐบาลปักกิ่งนะครับไม่สามารถที่จะจัดตั้งกลไกการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเรนส์นะครับจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขั้นสูงได้ต่างจาก Magnificent 7นะครับที่ผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมคลาวด์และแพลตฟอร์มหลักๆของโลกที่เราทราบกันดีเนี่ยไว้อย่างเป็นระบบอย่างเบ็ดเสร็จจริงๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่7แห่งของโลกตะวันตกอย่าง Magnificent 7มีอิทธิพลในการจัดระเบียบโลกใหม่ได้อย่างไร้ข้อกังขาก็คือการผูกขาดคอขวดเชิงโครงสร้างนะครับการผูกขาดคอขวดเชิงโครงสร้างแบบนี้ประกอบไปด้วยอะไรครับอย่างแรกก็คือคอขวดด้านพลังประมวลผลและสถาปัตยกรรมดิจิทัล Nvidia เป็นผู้นำเรื่องนี้ครับNVIDIA เนี่ยเป็นผู้ผูกขาดฮาร์ดแวร์ประมวลผล AI ระดับสูงสุดเลยไม่แค่นี้นะครับบริการคลาวด์ขนาดใหญ่อย่าง Microsoft Amazon แล้วก็ Alphabet ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นสมองกลหลักและเป็นคลังข้อมูลขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับรูปแบบของรสนิยมการใช้ชีวิตของผู้คนจำนวนที่มากจริงๆนะ

0: ครับพูดง่ายก็คือว่าคอขวดด้านพลังประมวลผลแล้วก็สถาปัตยกรรมดิจิทัลมี4บริษัทยักษ์ใหญ่4จาก7ของ Magnificent 7ดูแลเรื่องนี้อยู่และเทคโนโลยีใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังประมวลผลและสถาปัตยกรรมดิจิทัลที่มันจะเหนือกว่าจีนเนี่ยอเมริกาก็จะหวงแหนมากๆและจะไม่มีทางที่จะปล่อยให้หลุดมือไปได้เลยแม้ว่าเทคโนโลยีนั้นจะไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศอเมริกาก็ตามนะครับอาจจะตั้งอยู่ในประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นหรือจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับเทคโนโลยีเหล่านั้นก็จะถูกกระซิบกระซาบโดยวอชิงตันว่าคุณอย่าส่งให้จีนเด็ดขาดนะคุณเป็นพันธมิตรเรานะครับอย่าส่งออกให้จีนเลยว่าจีนเองก็จะเอาไปก๊อปปี้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเทียบเทียมได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะอเมริกาเขาก็เลยกีดกันไม่ให้มีการส่งออกนวัตกรรมเหล่านี้ไปถึงจีนได้แน่นอนครับเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่จีนจะต้องดูแลตัวเองต่อไปจีนไม่ยอมแพ้นะฮะแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาเท่าที่ทรัพยากรจะมีได้ก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับพัฒนาจนได้ดิบได้ดีเนี่ยจนเราเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยจีนมีของดีแค่ไหนนะครับอย่างที่สองครับการผูกขาดคอขวดเชิงโครงสร้างที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีทั้ง7แห่งสามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้นะแล้วก็ยากที่จะมีใครไล่ตามทันก็คือว่าเรื่องของการกระจายอินเทอร์เฟซของผู้ใช้นะครับคือระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องนี้นำโดย Apple แล้วก็ Meta นะครับ Apple และ Meta เป็นผู้นำด้านนี้นะครับคอขวดด้านนี้อยู่ที่นี่ครอบครองประตูสู่วิถีชีวิตประสบการณ์และความคิดของประชากรโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริษัทกลุ่มนี้จึงมีอำนาจในการกำหนดเกณฑ์เข้าถึงตลาดชี้นำการรับรู้ข้อมูลของสังคมและจัดเก็บส่วนแบ่งจากทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มประการสุดท้ายครับคอขวดด้านการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลเข้ากับโลกกายภาพเรื่องนี้เนี่ยจีนอาจจะเก่งมากๆนะเพราะว่าจีนเนี่ยสามารถที่จะสร้างหุ่นยนต์สร้างโรงงานสร้างกลไกทางกายภาพทั้งหลายโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงระบบดิจิทัลและ AI ได้อย่างเป็นระบบระเบียบและมีประโยชน์จริงๆแพร่หลายมากๆแต่สิ่งที่จีนทำนั้นทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อยู่ภายในประเทศจีนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังคงต้องเป็นความท้าทายต่อไปว่าจะส่งออกไปให้เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานในระดับโลกได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าที่สหรัฐเองเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาระบบเหล่านี้แล้วก็ส่งออกไปนะครับโดยกำลังขยายขอบเขตจากซอฟต์แวร์ไปสู่ยานยนต์อัตโนมัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและโครงข่ายพลังงานนำโดยเทสลาของอีลอนมัสก์นั่นเองครับสิ่งนี้จะปูทางไปสู่การควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในระดับรากฐานที่พูดมาเช่นนี้ยังไม่จบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความน่ากลัวหรือว่าความน่ากังวลยังมีอีกนะครับสิ่งที่เป็นความน่ากังวลที่สุดไม่ได้จบอยู่แค่นี้สิ่งที่ทำให้โลกกังวลว่า Magnificent 7ที่ dominate นะครับหรือว่าควบคุมกำกับสิ่งต่างๆที่เป็นไปในโลกเทคโนโลยีและมูลค่าการตลาดของสินค้านวัตกรรมของโลกเนี่ยมันเป็นการควบคุมที่ไม่มีใครมาตรวจเช็คนะครับคือไม่มีใครแทรกซึมและเข้ามากำหนดกฎเกณฑ์และกำหนดลิมิตได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาเนี่ยสามารถพัฒนานวัตกรรมโดยที่ไม่มีการกำกับดูแลจากรัฐบาลเลยกฎหมายใดๆก็ตามก็ไม่มีนะครับก็เลยทำให้มีอิทธิพลสูงมากๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรโลกเพียงแค่อัปเดตอัลกอริทึมเดียวเนี่ยเช้าวันต่อมาเราก็จะเห็นของใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะสร้างความโกลาหลได้ในทีทันใดเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงชนิดที่เป็นรูปแบบที่ไม่มีใครจินตนาการได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลเหล่านี้เนี่ยปราศจากการตรวจเช็คเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเราอย่างเราไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอัลกอริทึมที่ทำให้ระบบประสาทของเราคล้อยตามนะครับความคิดสุขภาพจิตของผู้คนการล่อลวงความสนใจนะครับภาวะติดหน้าจอในท้ายที่สุดอัลกอริทึมที่เกิดขึ้นจากบริษัทเหล่านี้นะครับยังเข้าแทรกซึมถึงสถาบันครอบครัวปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความกังวลที่ไม่มีการตรวจเช็คแล้วก็ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้ทุกรัฐบาลทุกองค์กรและในโลกธุรกิจเนี่ยกำลังจับตามองอยู่เพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะตรวจเช็คอย่างไรในเมื่อจะต้องพึ่งพา Magnificent 7อยู่ นะไม่ว่าจะทำกิจการอะไรในวันนี้ต้องแบ่งปันส่วนต่างกำไรให้แก่บริษัทกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของค่าบริการคลาวด์ค่าธรรมเนียม API นะครับค่าโฆษณาหรือว่าส่วนแบ่งบน App Store ก็ตามทีนี่แหละครับก็เลยเป็นความพึ่งพาที่โลกธุรกิจเราขาดไม่ได้แล้วแม้แต่การถ่ายทอดเสียงของรายการ Wise Vision ที่ท่านกำลังฟังอยู่เนี่ยมันก็จะมีระบบในการถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียนะครับการไลฟ์สดนะครับผ่านเพจ Metro Live FM 95.5 อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นที่เห็นได้ชัดเลยว่าเราต้องพึ่งพา Magnificent 7ในระดับถึงรากฐานเลยทีเดียวนะครับในการที่เราจะต้องประกอบธุรกิจหรือทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับในขณะที่รัฐบาลทั้งสองฝั่งสองฝ่ายที่กำลังเชฟภูมิรัฐศาสตร์ของโลกอย่างจีนและอเมริกาในวันนี้กำลังแย่งชิงอิทธิพลเชิงพื้นที่นะครับแต่ Magnificent 7นั้นเขาเล่นในเกมธุรกิจเขาเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างเงียบๆและแอบสถาปนาอธิปไตยไซเบอร์อย่างเงียบๆเป็นผู้ชี้นำสภาวะจิตใจของมนุษยชาติอย่างเงียบๆและนั่นทำให้เป็นอำนาจที่แท้จริงในการกำหนดทิศทางโลกที่ยากจะมีรัฐใดจะมาสั่นคลอนได้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังก่อนให้เห็นแหมออกจะเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นมากน้อยเพียงใดนะก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่านี่คือข้อที่จริงที่เราจะต้องรู้เอาไว้และอาจจะใช้ประโยชน์ฉกฉวยโอกาสจากสิ่งนี้ได้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหากเราสามารถที่จะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานนะครับสักข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับในฐานะผู้ผลิตส่วนในฐานะผู้บริโภคเราอาจจะมองเห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือไม่ให้เราลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อไปนะครับใช้เครือข่ายใช้แพลตฟอร์มที่ Magnificent 7สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติสิ่งนี้ก็เป็นไปได้ไม่แพ้กับสร้างความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายที่ทำประโยชน์นี่คือเรื่องราวที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับในช่วงแรกใน Wise Vision ในวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพักกันสักครู่เพื่อที่จะกลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับกับเรื่องราวของการที่เจเนเรชันยุคใหม่ Gen Z นะครับที่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทยอยก้าวเข้ามาปีแล้วปีเล่านะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามากำลังจะผ่านไป 2-3 ปีแล้วสำหรับ Gen Z ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยนะครับกำลังประสบกับภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันสะเทือนร้าวลึกไปถึงระดับทัศนคติและจิตวิญญาณของคนทำงานเลยสิ่งนั้นจะเป็นอะไรพักสักครู่ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
5: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทย เป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: สวัสดีครับต่อผู้สินเดอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอน AI Deepfake คืออะไรรู้ทันด้านมืดของเทคโนโลยี AI ในวันที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์และอัลกอริทึม Generative AI ถูกพัฒนาสู่การเป็น AI Deepfake ที่สามารถสร้างสื่อสังเคราะห์ทั้งภาพนิ่งเสียงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงเสมือนเป็นคนมาพูดคุยจริงๆจนแทบแยกไม่ออกทั้งสีผิวตาปากรูปลักษณ์ต่างๆความฉลาดล้ำจากการเรียนรู้ข้อมูลมหาศาลของ AI ได้กลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกลวงประชาชนอย่างแนบเนียนจนเราแทบแยกไม่ออกว่าภาพคลิปหรือแม้แต่เสียงที่เราสื่อสารหรือส่งต่อกันบนโลกออนไลน์คือความจริงหรือภาพลวงวันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาทุกท่านมารู้เท่าทันกลลวงใหม่ล่าสุดของมิจฉาชีพอย่าง AI Deepfake กันครับ
9: ในปี2568ค่ะสิ่งที่อยากเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะคือการใช้ใบหน้านะคะหรือเรียกว่าการหลอกแบบ Deepfake ค่ะการใช้รูปภาพใบหน้าของตำรวจนะคะหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วใช้ AI ในการปลอมแปลงปากนะคะปลอมแปลงเสียงทำเหมือนการพูดคุยสนทนาเหมือนอย่างแนบเนียนสนิทอันนี้อยากให้ระวังให้ดีค่ะ Deepfake เองก็เริ่มเข้ามาเสมือนจริงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
8: AI Deepfake ถูกนำมาเป็นเครื่องมือหลอกลวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงินในบัญชีข้อมูลส่วนตัวการป้องกันการหลอกลวงไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนอกจากการมีสติมีวิจารณญาณในการเปิดรับสื่อไม่หลงเชื่อแค่สิ่งที่ตาเห็นหูฟังเท่านั้นแต่เราทุกคนต้องรู้เท่าทันสื่อและรู้เท่าทันเทคโนโลยี AI หรือ AI Literacy ด้วยครับ
9: ก่อนที่จะไปสู่การที่ลอกเลียนใบหน้าแล้วใช้ AI ปลอมแปลงได้นั้นทางมิจฉาชีพค่ะจะติดต่อผ่านมาทางช่องทาง LINE เป็นลำดับแรกเลยค่ะดังนั้นอยากให้ทุกท่านค่ะได้เชื่อก่อนเลยว่าหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีมาตรการในการติดต่อประชาชนโดยตรงในตัว LINE นะคะให้ประชาชนทุกท่านเอะไว้เลยค่ะว่าไม่มีอยู่จริงห้ามเชื่อนะคะและให้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพราะ LINE นี้จะทำไปสู่การพูดคุย1ต่อ1นั่นก็หมายถึงว่าจะพูดอะไรก็ไม่มีใครมาทราบกับเราแล้วเมื่อมีการถึงขั้นการพูดคุยแล้วนะคะการพูดคุยนั้นนะคะเป็นการพูดคุยที่หลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญอีกข้อนึงเลยค่ะว่าหน่วยงานภาครัฐหรือตำรวจนะคะไม่มีการวิดีโอคอลพูดคุยหรือรับทราบข้อเสียหายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประชาชนแน่นอนค่ะ
8: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลิปที่เราเห็นถูกสร้างจาก AI Deepfake หรือไม่อาจเป็นเรื่องที่ตอบยากครับเพราะวันนี้แม้เรามีระบบในการตรวจสอบที่สามารถบอกได้ว่าคลิปภาพเสียงถูกสร้างจากเทคโนโลยี AI หรือไม่ต้องใช้เวลาตรวจสอบดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเราจำเป็นต้องมีวิจารณญาณอย่าเชื่อเพียงแค่ภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินแต่ต้องมององค์ประกอบอื่นๆเพราะปัจจุบัน AI Deepfake ยังไม่สามารถเลียนแบบอัตลักษณ์บุคคลเช่นม่านตาเลือด DNA ฟันหรือแม้แต่ลายนิ้วมือได้ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างก็นำมาใช้ในกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อยืนยันว่าเราเป็นผู้ทำธุรกรรมนั้นจริง AI Deepfake อาจเป็นทั้งผู้ร้ายที่สร้างความเสียหายและพระเอกที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานหากมนุษย์ใช้งานอย่างเหมาะสมดังนั้นผู้บริโภคสื่อต้องมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีฉุกคิดมันตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยรอบก่อนตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดและหลอกลวงเรามาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือกันนะครับ
10: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
0: เรื่องของความสมดุลและชีวิตการทำงานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องพิจารณาเทรนด์หรือว่ากระแสนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราจะเจอความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยทีเดียวที่แน่ๆที่ชัดเจนที่สุดก็คือกระแสของ AI มีการพูดถึง AI กับชีวิตการทำงานกันบ่อยครั้งแล้วล่ะครับขณะเดียวกันนอกจากกระแส AI นั้นเรียบเคียงกันมาก็เป็นกระแสที่มีการพูดถึงเด็กยุคใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่กำลังประสบกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกับคนรุ่นใหม่ในยุคก่อนนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะคนรุ่นใหม่ในยุคก่อนก็จะมีโจทย์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้มีความโลดโผนเหมือนทุกวันนี้ที่บอกเช่นนี้กำลังจะบอกว่าคนรุ่นใหม่ในยุคนี้อาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงประเภทที่รุนแรงและก็รวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทรนด์ของการปฏิบัติในที่ทำงานครับความคาดหวังของสังคมแล้วก็รวมถึงแนวทางในการยกระดับความสามารถและศักยภาพของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่นำมาสู่ความท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับและทำให้ภาพรวมแล้วในคนรุ่นใหม่มองว่ายุคนี้เนี่ยอาจจะตั้งต้นชีวิตได้ไม่ง่ายนักนะครับในฐานะที่เรียนจบปริญญาหรือเป็นบัณฑิตจบใหม่ปริญญาอาจจะไม่ใช่ตั๋วในการอัปเกรดฐานะอีกต่อไปแล้วนี่คือวาทกรรมที่กำลังถูกยกขึ้นมาเป็นดีเบตประจำทศวรรษก็ได้นะครับในยุคที่ AI กำลังก้าวเข้ามาในยุคนี้เด็กจบใหม่กำลังเจอภาวะที่วันนี้จะพูดถึงกันนะครับก็คือปริญญาเนี่ยอาจจะไม่ใช่วีซ่าในการนำมาสู่ความสำเร็จเสมอไปนะครับที่ผู้ชนี้ไม่ได้ด้อยค่าปริญญาปริญญายังคงมีความสำคัญในหลายๆมิติและยังคงเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องไขว่คว้ามาให้ได้เพราะมีคุณค่าให้แก่ชีวิตแต่ขณะเดียวกันครับยังมีอีกหลายๆอาชีพหลายๆแขนงงานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปริญญาแต่ก็ประสบความสำเร็จได้นะครับเด็กรุ่นใหม่กำลังเจอสภาพนี้แหละครับปริญญาอาจจะไม่ทำให้เขานั้นได้รับความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตเพราะว่าความที่สังคมในที่ทำงานนั้นแข่งขันกันสูงมากๆปริญญาใบเดียวอาจจะไม่พอหรือทักษะชุดเดียวอาจจะไม่พอแล้วอาจจะต้องมีทักษะ soft skill เพิ่มเติมยกตัวอย่างครับซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเหลือบ่ากว่าแรงสำหรับใครหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นภาวะนี้คือภาวะที่เขาใช้คำว่า precariate จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสำรวจกันดูนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไว้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นไขว่คว้าหาความสมดุลให้ได้ของชีวิตการทำงานกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราใบนี้ครับคุณฟังคุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งเนี่ยการศึกษาระดับปริญญานั้นเป็นคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนที่สุดเลยของสังคมนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับหากใครที่ได้สิ่งนี้มาเนี่ยก็จะการันตีได้ในระดับที่สูงเลยว่าจะมีความมั่นคงระดับดีในชีวิตนะครับคนที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างก็คาดหวังว่าการเรียนจบสูงๆจะทำให้มีอาชีพที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงและมีชีวิตที่ดีกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยการเข้ามหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อได้ความรู้นะครับแต่คือความหวังว่าจะใช้ใบปริญญาเป็นขั้นบันไดในการขยับสถานะทางสังคมขึ้นไปสู่ชนชั้นกลางที่มีรายได้และสวัสดิการรองรับแต่วันนี้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปครับความคาดหวังดังกล่าวของเด็กจบใหม่กำลังพังทลายลงมาอย่างช้าๆเพราะแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะเรียนจบสูงขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทำงานตรงวุฒิการศึกษาได้งานรายได้ที่ดีหรือมีความมั่นคงมากขึ้นตามมาครับหลายคนต้องทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษาเปลี่ยนงานบ่อยครั้งหรืออาจจะต้องพัฒนาทักษะใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ยังแข่งขันในตลาดแรงงานได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับการจ้างงานนี่คือสถานการณ์ที่ทำให้แนวคิดของชนชั้นที่เรียกว่า precariate กลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นเ พราะมันช่วยอธิบายสภาวะที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากกำลังเผชิญครับเมื่อการศึกษาและชีวิตการงานในยุคนี้ไม่สามารถนำพาไปสู่ความมั่นคงได้อย่างที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เคยเป็นพริคาเรียตคืออะไรครับแนวคิดนี้ถูกนำเสนอโดยกายสแตนดิงนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเจ้าของหนังสือ The Precariat The New Dangerous Class ซึ่งใช้อธิบายการก่อตัวชนชั้นใหม่ในโลกทุนนิยมยุคใหม่นะครับหมายถึงชนชั้นที่ต้องตกอยู่ในสภาวะความไม่มั่นคงเชิงโครงสร้างไร้รากฐานทางอาชีพรายได้ก็มีความผันผวนไม่มีสวัสดิการคุ้มครองชีวิตพริคาเรียตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มคนจนหรือว่าคนตกงานเสมอไปครับแต่ยังรวมถึงกลุ่มคนที่การศึกษาสูงแต่ไม่สามารถเปลี่ยนวุฒิการศึกษาให้กลายเป็นงานที่มั่นคงได้ตรงข้ามกับสลาเรียตนะครับที่หมายถึงกลุ่มคนทำงานประจำที่มีเงินเดือนและสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญวันลาพักร้อนและวันลาป่วยซึ่งนักเศรษฐศาสตร์การเมืองท่านนี้นะครับมองว่ากำลังหดตัวลงขณะที่พริคาเรียตกำลังขยายตัวมากขึ้นในสังคมสวนทางกันครับหนึ่งในกลุ่มที่กายสแตนดิงเนี่ยให้ความสนใจก็คือคนรุ่นใหม่ที่เลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพราะพวกเขาเหล่านี้เติบโตมากับความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะมอบอาชีพและอนาคตที่ดีแต่เมื่อเรียนจบเนี่ยกลับพบว่าใบปริญญาในมือนั้นพ่วงมากับหนี้สินและความไม่แน่นอนที่รออยู่เบื้องหน้าอันนี้ยังไม่นับรวมว่ามูลค่าตลาดของแวดวงการศึกษานั้นสูงขึ้นนะครับคือหมายความว่าการเรียนการศึกษาในวันนี้แพงยิ่งขึ้นต้นทุนค่าเรียนที่สูงและยังไม่การันตีอาชีพมั่นคงซิด้วยหลังเรียนจบนะครับอาจจะต้องย้อนไปดูตั้งแต่ต้นทางของตลาดการศึกษาในภาพรวมก่อนตลาดการศึกษาทั่วโลกกำลังเติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มหาศาลมอร์แกนสแตนลีย์ประเมินว่ามูลค่าการศึกษาทั่วโลกอาจจะเพิ่มจากราวๆ6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022เป็น8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030แต่สำหรับผู้เรียนนะครับการเติบโตเช่นนี้หมายถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนมหาวิทยาลัยในที่ที่สูงขึ้นโดยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาขณะที่ตลาดแรงงานกลับมีแต่งานที่ต่ำกว่าระดับการศึกษาครับงานแบบช่างฝีมืองานช่างเฉพาะนะครับงานที่อาศัยแรงงานอาศัยความเชี่ยวชาญที่ไม่จำเป็นต้องจบดีกรีระดับปริญญาเนี่ยครับปรากฏว่ามีความต้องการสูงกว่างานระดับปริญญาไปแล้วนะครับในขณะนี้เมื่อช่องว่างนี้กว้างขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือ over education หรือภาวะที่คนทำงานมีการศึกษาสูงกว่าระดับที่งานนั้นต้องการในอังกฤษครับมีบัณฑิตจบใหม่ถึง 30% ที่ตกอยู่ในภาวะ over educated โดยบัณฑิตจำนวนมากยังทำงานในตำแหน่งที่ไม่ได้ต้องการวุฒิปริญญาแม้จะผ่านช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานไปแล้วก็ตามนั่นหมายความว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ลงทุนไปกับการศึกษา4ปีในชีวิตมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นความก้าวหน้าในอัตราเดียวกันเสมอไปครับดังนั้นก็ดีนี่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่าใบปริญญายังมีค่าอยู่นะแต่ปริญญาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้รับประกันว่าเด็กจบใหม่จะได้งานดีๆหรือได้สถานะทางเศรษฐกิจตามที่คาดหวังไว้ครับปัญหา over education เนี่ยไม่ได้จบที่การมีงานทำนะครับแต่มันยังจุดชนวนต่อไปถึงปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ social mobility หรือการเลื่อนสถานะทางสังคมที่อาจจะประสบกับอุปสรรคมากขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Oxford และก็ Sutton Trust บอกว่าSocial mobility กำลังหยุดนิ่งในหลายประเทศแม้คนจากครอบครัวยากจนจะเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นแล้วก็ตามเนื่องจากว่าหลังเรียนจบเนี่ยคนแต่ละคนยังมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันอีกบางคนมีครอบครัวช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายระหว่างหางานทำมีเครือข่ายมีโอกาสฝึกงานหรือสามารถรอเลือกงานดีๆที่เปิดทางสู่อนาคตได้ขณะที่อีกคนอาจจะต้องรับงานแรกที่หาได้ทันทีแม้จะไม่ตรงกับวุฒิหรือทักษะที่เรียนมาเนี่ยเพราะฐานะไม่ดีเนี่ยจะมารองานไม่ได้ต้องรีบหางานทำโดยด่วนเลยล่ะครับต้องดิ้นรนหนักกว่าเด็กที่บ้านรวยหรือมีเครือข่ายที่เพียบพร้อมครับทีนี้พอเวลาผ่านไปความแตกต่างเหล่านี้จึงสะสมกลายเป็นความแตกต่างของรายได้ประสบการณ์และโอกาสในการขยับสถานะขึ้นสู่ชนชั้นกลางเพราะคนที่เริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเสียแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่สามารถรีดเค้นศักยภาพได้มากขึ้นไม่สามารถจะมีเครือข่ายในการขยายโยงใยไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนะครับ อธิการรองอธิการบดีของ King's College London นะครับเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าใบปริญญาในวันนี้ไม่ควรถูกมองเป็นพาสปอร์ตที่ช่วยเลื่อนสถานะทางสังคมแต่เป็นเพียงแค่วีซ่าที่ทำให้คนมีโอกาสเข้าสู่สนามแข่งขันได้เท่านั้นเมื่อสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงนั้นแตกต่างกันมากขึ้นความผิดหวังจริงไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องเงินเดือนเท่านั้นแต่กลายเป็นความรู้สึกที่ว่าแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หนังสือพิมพ์ The Guardian ครับรายงานถึงปรากฏการณ์ Graduate Without a Future หรือบัณฑิตที่ไม่มีอนาคตสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากกำลังตั้งคำถามกับเส้นทางเดิมที่เคยเชื่อว่าการเรียนสูงจะนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงยกตัวอย่างความคิดเห็นของบัณฑิตจบใหม่ท่านหนึ่งสะท้อนความรู้สึกออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแนวคิดของพ่อแม่ที่ว่าถ้าทำงานหนักก็จะได้ในสิ่งที่หวังมักใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วความคาดหวังของคนรุ่นก่อนที่ว่าแค่มีปริญญาดีๆมีทักษะดีๆชีวิตก็จะสบายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปฉันรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งชนกำแพงอีกความรู้สึกนี้สอดคล้องกับสิ่งที่กายสแตนดิงนะครับเคยอธิบายไว้ว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้นถูกขายความหวังว่าการศึกษาจะนำพาไปสู่อาชีพที่ดีแต่พอเรียนจบกลับต้องเผชิญกับหนี้สินและอนาคตที่ไม่แน่นอนจนเกิดความคับข้องใจต่อสถานะของตัวเองความไม่แน่นอนดังกล่าวครับเริ่มกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยอัตราการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้นสำหรับคนที่เพิ่งจะจบม.ปลายหมาดๆนะครับลดลงจาก 70% ในปี2016เหลือเพียง 62% ในปี2022โดยในปี2022มีผู้จบมัธยมปลายราวๆ3ล้านคนและมีประมาณ 62% เท่านั้นในจำนวนนี้ที่เข้าเรียนวิทยาลัยภายในปีเดียวกันขณะเดียวกันครับคนรุ่นใหม่บางส่วนกำลังมองหาเส้นทางอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบปริญญาโดยเฉพาะสายอาชีพและงานช่างฝีมือหรือ skill trades นะครับอย่างช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างเชื่อมและงานก่อสร้างซึ่งใช้การฝึกอบรมหรือฝึกงานครับแทนการเรียนมหาวิทยาลัย4ปีก็ได้ทักษะที่เพียงพอแล้วในการทำมาหากินในอาชีพเหล่านี้ครับข้อมูลชุดหนึ่งของงานวิจัยพบว่าคนหนุ่มสาวอายุราวๆ 18 ถึง 25 ปีในสหรัฐตอนนี้หันเหเข้าสู่งานสายอาชีพมากขึ้นแล้วนะครับที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืองานที่ไม่ต้องใช้ปริญญาบางประเภทไม่ใช่ว่ารายได้ต่ำเสมอไปงานวิจัยบ่งชี้นะครับว่าเกือบ 20% ของแรงงานที่ไม่มีใบปริญญามีรายได้มากกว่า 70,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วนะครับหรือเทียบเท่าหรือมากกว่าคนจบมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำแม้แนวคิดเรื่อง precariat ของ Guy Standing จะพัฒนาขึ้นมาจากบริบทของประเทศตะวันตกก็ตามนะครับแต่ปรากฏการณ์ที่บุคคลท่านนี้กำลังฉายภาพไปเห็นก็คือในหลายสังคมทั่วโลกเนี่ยเมื่อคนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้นแต่ต้องเผชิญกับงานที่ไม่มั่นคงรายได้ที่ผันผวนและเส้นทางอาชีพที่ยากจะคาดเดาจึงเป็นความน่าท้อแท้และความสิ้นหวังสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ครับคำถามสำคัญจึงอาจไม่ใช่เพียงแค่ว่าเด็กควรเรียนอะไรเพื่อให้ได้งานแต่คือเราจะทำอย่างไรให้การศึกษาไม่กลายเป็นเพียงกระบวนการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ไม่มั่นคงเพราะการศึกษาควรเปิดโอกาสให้คนสร้างอนาคตของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ต้องใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามหาความมั่นคงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกสัญญาเอาไว้ว่าจะได้รับจากการเรียนสูงๆและการทำงานหนักครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับกับบทความที่ถอดออกมาเล่าสู่กันฟังครับของคุณวรุณรัตน์คัทธมาศนะครับจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับวันนี้วันชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
10: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: เดินในห้างนี่เพลินตาเพลินใจมากเลยอ่ะอุ๊ยดูสิรองเท้า 3,800 รุ่นนี้ที่อยากได้โอ้กระเป๋า 12,000 แบรนด์นี้ที่ฉันชอบสวยมากโอ
2: ้เธอแต่ว่าเงินเดือนแค่ 20,000 เองนะไม่เอาดีกว่าซื้อได้แต่ต้องเป็นสินค้าที่ไม่เกินตัวเราด้วยนะจ๊ะโอเค
3: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
2: เคย
3: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
2: เคย
3: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
2: ก็เคย
3: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
2: เคย
3: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการข้าวร่วมกับจิสดาบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: กรมการข้าวร่วมกับจิสดาบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตั้งเป้าจัดหาพื้นที่ต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทย
7: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่ากรมการข้าวได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าเพื่อร่วมกันบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศรวมถึงร่วมจัดทำพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังจะร่วมกันจัดทำงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่ายและร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากน้ำจากลำห้วยผับเอ่อท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่พร้อมเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบ
8: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนฝนตกหนัก 17-20 กันยายนนี้แนะพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศในพื้นที่จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของจังหวัดสตูลขอแจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่17-20กันยายนนี้และขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหากพื้นที่ใดประสบปัญหาอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลโทรศัพท์074722121หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอโพตากอำเภอพรพิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 72% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้พบกันในวันพุธค่ะ16กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ค่ะมดพิษพิชาเพราเทเลอร์ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงมากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะวันนี้ควบคุมเสียงให้เราคุณตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live วันนี้นะคะไลฟ์ผ่านทาง Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพนะคะเป็นประจำทุกวันอ้อขออภัยค่ะคุณแดนอัคเดชคันธีระขออภัยด้วยนะคะคุณไม่โชว์ตัวตั้งแต่แรกดิฉันก็นึกว่าเป็นคุณโบ๊ทเพราะเมื่อวานคุณโบ๊ททักทายกันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทีม Facebook Live ของเราก็เข้มแข็งค่ะขึ้นภาพไลฟ์สดแล้วนะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ร่วมจัดรายการกับเราได้นะคะในช่วงชั่วโมงนี้2ชั่วโมงเต็มรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 kHz ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะคุณมดค่ะ
3: ทางออนไลน์นะคะก็ทาง Facebook ค่ะ Metro Life FM 95.5 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นประจำทุกๆวันพุธนะคะเราก็จะมาร่วมกันขับเคลื่อนแผนการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤตด้วยหรือแม้แต่ในสภาพปัจจุบันด้วยนะคะที่อาจจะเจอปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเด็กเองนะคะสิ่งแวดล้อมครอบครัวปัญหาต่างๆหรือแม้แต่โซเชียลที่ทำให้เด็กนั้นติดหน้าจอนะคะ
3: ค่ะปัจจัยหลากหลายมากมายเลยนะส่งผลมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยคุณพ่อคุณแม่ก็ปรับตัวตามนะ
2: ค่ะเราเองก็ต้องปรับตัวตามเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลูกไม่ได้มีลูกแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีหลานบางคนก็ได้ทำงานร่วมกับเด็กๆนะเชื่อมโยงกันแบบนี้ก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะวันที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะคะถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าวันสำคัญวันอะไรวันหวยออกแล
3: ้
2: วว
3: ันดูแลสุขภาพใจ
2: วันความหวังของคนทั้งประเทศนะคะแต่ว่าก็พูดถึงการเสี่ยงโชคเนาะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียไงคุณข
3: ้
2: อด
3: ี
2: ก
3: ็
2: อาจจะได้เสียโชคข้อเสียคือถ้าเล่นมากเกินไปไม่ระมัดระวังเรื่องเงินในกระเป๋าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราติดลบได้นะมันก็เป็นถ้าถามว่าเป็นการเป็นอย่างหนึ่งไหมมันก็กำกึ่งนะคุณพูดยาก
3: ก็ถ้าเกิดสมมติแทงตั้งแต่1ถึง100อย่างเงี้ยมันก
2: ็คำว่าแทงก็ใช่แล้วแหละ
3: ใช่ไหมเขาต้องใช้คำซื้อตั้งแต่1ถึง100หรือว่า
2: เ
3: ยอะๆ
2: ก
3: ็
2: เป็นรัฐบาลไปนะคะ
3: อุดหนุนกันไป
2: วันนี้เราก็พูดถึงแค่เรื่องของวันหวยออกเนาะแต่ว่าหวยจะไปออกที่ใครเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกัน
3: 1ถึง100อย่างเงี้ยมันก
2: ็คำว่าแทงก็ใช่แล้วแหละ
3: ใช่ไหมเขาต้องใช้คำซื้อตั้งแต่1ถึง100หรือว่าเยอะๆ
2: ก็เป็นรัฐบาลไปนะคะ
3: อุดหนุนกันไป
2: วันนี้เราก็พูดถึงแค่เรื่องของวันหวยออกเนาะแต่ว่าหวยจะไปออกที่ใครเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันในแถวนะคะสิ่งที่ค่อยๆหายไปกับการเวลา
3: เขาต้องใช้คำซื้อตั้งแต่1ถึง100หรือว่าเยอะๆ
2: ก็เป็นรัฐบาลไปนะคะ
3: อุดหนุนกันไป
2: วันนี้เราก็พูดถึงแค่เรื่องของวันหวยออกเนาะแต่ว่าหวยจะไปออกที่ใครเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันในแถวนะคะสิ่งที่ค่อยๆหายไปกับการเวลาวัดค่านู่นนั่นนี่ออกมาแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะไล่ให้ฟังเลยนะว่ามีค่าตับเท่าไรค่าไตโอเคไหมน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงไขมันเป็นยังไงแล้วก็มาสะดุดอยู่ที่เนี่ยโปรตีนน้อยไปนะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันลดลงนะคะทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะโปรตีนเราก็กินเนี่ยกินก็กินเยอะอยู่นะกินเนื้อสัตว์นู่นนั่นนี่แต่ว่าก็ต้องไปดูด้วยนะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยพอมันถดถอยขึ้นไปเนี่ยแต่ละคน

0: ต้องการโปรตีนไม่เท่ากันนะ
1: ใช่
0: ทำไมเสียงที่ฉันเป็นแบบนี้ เสียงอู้ๆหรือว่าเราฟังจากหูฟังอาจจะเป็นไปได้นะดิฉันฟังจากหูฟังก็เลยแบบเหมือนมันอู้อะ
1: ก็ด้วยนะ
0: แล้วเราปิดหูไงเวลาพูดมันก็จะแบบ
1: เสียงไม่เคลียร์หรอ
0: เสียงไม่เคลียร์สำหรับตัวเองแต่จริงๆอ่ะเวลาเราฟังเสียงดิฉันฟังเสียงคุณอ่ะเสียงจะเพราะเสียงดิฉันแหบเสียงแหบเสียงแหบนะคะ
1: คุณจัดรายการเยอะคุณไม่คุณใช้เสียงเยอะสุกัญญา
0: ไม่เมื่อคืนน่ะนอนเปิดพัดลมแล้วก็นอนเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมด้วย
1: oh.
0: แล้วเมื่อเช้าก็ยังเปิดพัดลมอีกก็เลยแบบฟูดฟิตโปรไฟล์
1: น่าจะมาจากแพ้
0: ใช่ทีนี้เราคุย
1: แพ้ไหมคุณ
0: เดี๋ยวเพิ่งค่ะ
1: เอายังเหรอยังไม่ไปใช่
0: ไหมค
1: ุ
0: ยเรื่องกล้ามเนื้ออยู่นะคะใจเย็นๆเรื่องกล้ามเนื้อนะคะคือกล้ามเนื้อเนี่ยวิธีการป้องกันแล้วก็ชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัดนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้โอ้โหจะบอกว่าคึกคักมากวันนักกำหนดอาหารเอเชียนะคะประจำปี2569โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนี่ยเขาจัดกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาฝากกันค่ะปีนี้เขาจัดภายใต้แนวคิดกินดีสูงวัยแข็งแรงห่างไกลโรคด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะหลายคนก็ได้ไปร่วมด้วยโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะท่านก็เป็นประธานในการเปิดงานเมื่อวานนี้พร้อมกับท่านเองก็ส่งมอบแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ทำได้จริงจังนะคะแล้วก็ไปสอดคล้องกับภารกิจของสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชียด้วยค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยนั่นเองให้มีสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไปค่ะผ่านไฮไลท์กิจกรรมนะคะก็จะมีไฮไลท์ของเขาก็จะมีเรื่องของการเสวนานะคะเจาะลึกเรื่องของภัยเงียบในผู้สูงอายุพร้อมกับแนะนำนะคะเทคนิคการรับประทานอาหารโภชนาการป้องกันแล้วก็ชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คองค์ประกอบร่างกายนะคะก็คือตรวจวัดสุขภาพนั่นแหละตรวจสุขภาพนะคะมีการวัดแล้วก็วิเคราะห์สัดส่วนมวลกล้ามเนื้อไขมันอย่างแม่นยำนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะหลายคนที่ไปก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยได้เวิร์กช็อปจริงแล้วก็นำ เรื่องของทางด้านของการแพทย์เนี่ยเขาแนะนำมาว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุมวลกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรออกกำลังกายยังไงคือผู้สูงอายุก็ต้องออกกำลังกายนะคุณ
1: ขยับเคลื่อนร่างกาย
0: ใช่คือไม่งั้นเนี่ยเขาจะมีหรอว่าลำไทเก๊กเนาะมวยจีนหรือว่าโยคะเบาๆหรือว่ายืดเหยียดสลัดแข้งสลัดขาเดินนะคะเดินให้ได้เนี่ยอย่างน้อยสัก30นาทีต่อวันนะคะถ้าทำได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเดินได้เยอะเพราะว่าพื้นที่คือเอื้อต่อการที่จะเดินออกกำลังกายบางคนเนี่ยแค่ตื่นเช้ามาเดินไปรดน้ำต้นไม้ตรงนู้นเดินไปอีกเกือบไร่หนึ่งอ่ะพื้นที่บ้านหนึ่งไร่เนี่ยเดินอยู่นั่นแหละค่ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงทำนู่นทำนี่มันก็ถือว่าได้เดินนะกล้ามเนื้อได้ทำงานด้วยนะคะแต่ว่าเดินอย่างเดียวออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พออยู่แล้วต้องกินอาหารที่ถูกต้องโปรตีนจะมาจากอะไรบ้างล่ะมาจากพืชที่เป็นตระกูลธัญพืชพวกถั่วเนาะถั่วต่างๆนะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยก็อาจจะแพ้ถั่วบางประเภทบางชนิดก็ต้องเช็คตัวเองด้วยหรือถ้าไม่กินโปรตีนจากพืชเขาจะมีพวกถั่วเหลืองอะไรต่างๆพวกตระกูลถั่วแล้วก็พวกเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นโปรตีนจากพืชแต่ถ้ามาในมุมของเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเน้นเป็นพวกไก่เนาะอกไก่ก็ได้พวกไก่ปลาเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ฉันจะไม่มีสิทธิ์กินเนื้อหมูเลยเหรอหรือว่าเนื้อวัวเลยเหรอมันก็กินได้นะว่ากินได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ากินในชีวิตประจำวันมากเกินไปเดือนนึงสักครั้ง2ครั้งนะคะแต่ว่าอยากให้เป็นเน้นพวกปลาปลาทูน่าก็ได้นะปลาทูน่าเนี่ยก็โปรตีนสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าพอมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันลดลงเราต้องเสริมอะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็นำมาแนะนำค่ะอ่ะไปเรื่องต่อไปค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องภูมิแพ้ใช่ไหม
1: ใช่ก็ที่คุณพูดว่าเอ๊ะเมื่อคืนพัดลมแอร์ใช่ไหมเป่าหน้านี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ภูมิแพ้แพ้อะไรทดสอบอย่างไรนี่วันนี้มีคำตอบภูมิแพ้นะเขาบอกว่ามันเป็นสภาวะร่างกายค่ะที่ทำปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆรอบตัวเราก็จะทำให้เกิดอาการคุณมีไหมคันจมูก
0: ไม่ค่ะ
1: คัดจมูก
0: ไม่ค่ะ
1: น้ำมูกไหล
0: ไม่มี
1: หอบหายใจลำบาก
0: ไม่มี
1: เอาคุณไม่มีแต่แค่มีเสียงแหบ
0: เสียงแหบก็คือเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าพัดลมจ่อเนี่ยเหมือนคุณเคยไหมว่าทำไมตื่นเช้ามาเจ็บคอเคยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าลองดูซิว่าตัวเองอ่ะนอนหน้าปากหรือเปล่า นี่แหละเป็นที่มาของเจ็บคอ
1: okay.
0: แต่ไม่ได้เจ็บคอนะเสียงมันแหบๆเฉยๆ
1: ค่ะและภูมิแพ้อีกอันนึงก็คือรวมถึงอาการทางผิวหนังด้วยเช่นผื่นคันลมพิษผิวหนังบวมแดงนะอันนี้ก็คือการที่เรานั้นแพ้สิ่งต่างๆเนาะสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยนะคุณก็คือสารเคมีบางชนิดไรฝุ่นนะฝุ่นขนสัตว์ดิฉันแพ้ขนแมว
0: ไรฝุ่นฝุ่นในบ้าน
1: ใช่แล้วก็ยาบางชนิดอาหารบางชนิดเช่นบางคนเนี่ยแพ้นมวัวไข่ถั่วกุ้งสังเกตบางคนก็จะถามเอ้ยแพ้ถั่วไหมคะหรือใครแพ้นมไม้อ่ะต้องแจ้งด้วยเวลาเราทาน
0: อย่าไปล้อเล่นกับเรื่องบางเรื่องที่บางทีอาจจะมองว่าโอ๊ยเป็นไม่ได้เหรอแพ้กุ้งเป็นไม่ได้เหรอแพ้ถั่วถ้าแพ้จริงนะคือบางทีคุณเคยเห็นลมพิษที่มันขึ้นข้างนอกไหม
1: ขึ้นเป็นหนักอย่างนั้นเลย
0: มันขึ้นแบบนั้นแต่ว่าเวลาคุณแพ้เนี่ยมันอาจจะไปแพ้คือที่เขาหายใจไม่ออกคือมันไปบวมอยู่ในหลอดลมไงมันหายใจไม่ออกก็ถ้าเกิดหมอช่วยไม่ทันไปโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะอย่าทำเป็นเล่นไปอย่าไปแกล้งนะ
1: มันไม่ควรค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้บางคนอาจจะเห็นเล่นๆแล้วก็บางคนแพ้เกสรดอกไม
0: ้เออดิฉันแพ้
1: ไม่จริงมีด้วยเหรอ
0: มี
1: นะ
0: แพ้เกสรดอกไม้ดิฉันแพ้ขนแมวแต่ว่าก็รักแมวแล้วก็เล่นกับแมวกันแต่ว่าเล่นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ให้เขามาในพื้นที่ของเราเราจะไปที่พื้นที่เขาแต่เขาไม่สามารถมาพื้นที่เราได้นะผิดกันนิดหน่อยนะคะ
1: อ
0: ันนี้สำหรับคนแพ้เน
1: า
0: ะ
1: คนแพ้เนาะแล้วจะรู้ได้อย่างไรคะว่าแพ้อะไรอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอนะโดยคุณหมอน่าจะซักประวัติอย่างละเอียดเลยเช่นมีอาการเมื่อไรเกิดขึ้นคุณหมอจะถามช่วงไหนบ้างหรือว่าสถานการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เราแพ้นะเพราะว่าอย่างที่บอกแพ้มันมีได้ตั้งหลายอย่างสารเคมีไรฝุ่นขนสัตว์วิธีที่สองนะคะเขาก็จะตรวจสอบโดยวิธีสกิดทางผิวหนังอันนี้ก็จะเป็นใช่เป็นการเอาไอสารพวกนี้มาหยดใส่ที่ผิวหนังเราใช้เข็มสะกิดเล็กน้อยแล้วก็ดูปฏิกิริยาว่าเรานั้นทำปฏิกิริยากับตัวไหนหรือวิธีที่3ค่ะเป็นวิธีการตรวจเลือดนะคะวัดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเมื่อสัมผัสการก่อภูมิแพ้นั่นเองและวิธีที่4ค่ะทดสอบเฉพาะทางในบางรายเช่นทดสอบทางอาหารหรือยาอันนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอที่เชี่ยวชาญนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะนะไปทดสอบเพราะถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรเนี่ยก็จะสามารถป้องกันการแพ้แล้วก็สามารถควบคุมอาการได้ก็จะช่วยให้เรานั้นมีชีวิตในแต่ละวันเขาเรียกเลยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน
0: ะ
1: บางคนมันทรมานแล้วอย่างบางคนต้องกินยาคุณยาแก้แพ้บางทีกินแล้วตื่นมาฉันก
0: ็มัน
1: อึนบางท
0: ียาแก้แพ้เดี๋ยวนี้ก็จะวิวัฒนาการเนาะทางร่างกายแพ้ก็จะก้าวไกลไปเรื่อยๆถ้าเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยถ้ากินยาแก้แพ้เนี่ยโอ้โหคุณคะไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปเล่นกับเพื่อนคือหลับอย่างเดียววันสองวันนี้ฉันก็สลึมสลืออยู่แบบนั้นแหละค่ะแต่โลกปัจจุบันเนี่ยก็มีการวิจัยมีการพัฒนายาขึ้นมามากมายเลยเดี๋ยวนี้ยาแก้แพ้แบบไม่ง่วงก็
1: มีหลายตัว
0: มีหลายตัวมีหลายราคาหลายพาราหลายราคานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาหมอให้คุณหมอจ่ายยาเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อเสียตังค์เนาะเพราะว่าทุกคนได้สิทธิ์ในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกที่อันนี้ก็ได้สิทธิ์ไปประกันสังคมก็มีสิทธิ์ของคุณหรือบางคนเนี่ยทำประกันชีวิตไว้ก็ได้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ซะหรือบางคนเป็นสิทธิ์ข้าราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อยาให้เสียตังค์นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามการไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่หลายคนที่จะแบบโอ้ไปเข้าออกเป็นว่าเล่นนะดูแลสุขภาพดีกว่า
1: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2หลังจากที่เราคุยกับทางด้านของคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะกรรมการผู้จัดการมูล

0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาเปิดประเด็นเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมติครม.ข้อออกแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะคะว่าเห็นชอบข้อเสนอเชิญนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราจะไปพูดคุยกันในชั่วโมงชั่วโมงแรกของช่วงที่2นะของช่วงที่2นะช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
2: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
1: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
2: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอดน้ำปลาด้วย
1: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
3: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
4: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วไหม
3: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
4: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ
5: จะไว้ไหนรุ่นไหนก็ใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัยได
4: ้อ๋อแค่เลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความตื่นตระหนกข่าวปลอมหรือเรื่องที่ทำให้เครียดค่ะ
6: ผมไม่แสดงความคิดเห็นที่หมิ่นประมาทครับแล้วก็ไม่เช็คอินหรือแชร์โลเคชั่นโดยไม่จำเป็นครับ
7: ก็ไม่เชื่อคนแปลกหน้าออนไลน์แล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปค่ะ
5: ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
8: ออกมาไหล่ตัวเลยอ่ะตัวนั้นชื่ออะไรดีตัวนี้ชื่ออะไรนะ
9: ไงล่ะน่ารักไหมเดี๋ยวครบ 2-4 เดือนจะพาไปฉีดวัคซีนแล้วล่ะ
8: จริงสิเหมือนลูกหมาของคุณป้าข้างบ้านใช่ไหมต้องพาไปฉีดด้วยเนอะ
9: ต้องฉีดนะครับและต้องฉีดซ้ำทุกปีการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าช่วยป้องกันโรคที่เป็นอันตรายกับน้องหมาและปลอดภัยกับคนเลี้ยงด้วยรักน้องหมาต้องพาไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดด้วยนะครับ
10: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10 นาฬิกา 27 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกนะคะเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันค่ะนั่นก็คือเรื่องที่เราจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยค่ะนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กในวัยที่ต้องเจริญเติบโตแบบนี้นะคะพัฒนาการสมองได้ดีแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญเนี่ยคืออนาคตของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาเท้าความถึง เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญแบบนี้นะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่คณะกรรมการของสภาศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการนั้นเสนอเข้าไปค่ะก็ได้มีการรับทราบข้อเสนอเชิญนโยบายนะคะแล้วก็เห็นชอบข้อเสนอเชิญนโยบายเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ยังมีกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เราก็ร่วมมีบทบาทก็คือกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐเอกชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วยก็เข้ามาร่วมมาพัฒนานะคะที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็รับผิดชอบหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยก็จะช่วยกันขับเคลื่อนนำนโยบายที่เรียกว่า3เร่ง3ลด3เพิ่มนี้นะคะมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นผลเป็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งรายการชั่วโมงสุขภาพของเรานะคะทุกวันพุธเนี่ยก็จะเป็นอีก1ชั่วโมงค่ะที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มคือถ้าฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านก็เอ๊ะทำไมต้องพูดเป็นเชิงวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยไอ้3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือการนำหลักการต่างๆมาผนวกกันแล้วก็มาผลักดันส่ง

0: เสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยก็คือเด็กตั้งแต่แรกเกิดเนาะเข้ามาโตขึ้นมาเนี่ยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขาอย่างธรรมชาติไม่ใช่ไปพึ่งพาทางด้านโซเชียลมีเดียหรือปัญหาต่างๆคือเขาจะเข้าไปดูทุกอย่างสำหรับเด็กนะคะเด็กหนึ่งคนโตขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ครอบครัวนะคะเขาก็จะเข้าไปดูเลยว่าครอบครัวมีปัญหาไหมเด็กคนนี้เป็นยังไงนะคะเจริญเติบโตถูกต้องไหมมีปัญหาเรื่องของการเรียนหรือเปล่าพัฒนาการเป็นยังไงนี่แหละค่ะเข้าไปดูแลทั้งหมดเลยซึ่งทุกๆวันพุธเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากหลายๆภาคส่วนค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็วันนี้เช่นกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปท่านเป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิเพื่อมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะก็จะมาพูดคุยกันกับประเด็นเรื่องของคืนแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านร้องท่องร้องเล่าแล้วก็เล่นค่ะฟังดูแล้วโอ้โหมันน่าสนใจนะมันเป็นประโยคที่คล้องจองแล้วก็น่าสนใจโดยเฉพาะกับครอบครัวแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับคุณเรืองศักดิ์กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้จัดรายการและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีนะคะก็ชั่วโมงนี้นะคะก็จะต่อยอดกันนะคะสำหรับการที่เราจะช่วยกันนะคะที่จะขับเคลื่อนเรื่องของคุณก็เรียกว่าพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งเราจะคืนแม่ให้กับลูกแล้วก็คืนสุขให้กับบ้านนะคะอันดับแรกเลยอยากให้คุณหมอท้าความนิดหนึ่งค่ะว่าทำไมต้องใช้คำว่าอ่านท่องร้องเล่นและเล่าซึ่งเป็นเครื่องมือที่มันไปสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกใช่ไหมคะ
1: เบื้องต้นก่อนขอแก้หัวข้อก่อน
0: ค
1: ือแม่อย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: การเลี้ยงลูกถ้าจะให้ดีและเป็นคนที่มีคุณภาพของชาติเนี่ยต้องทั้งแม่และพ
0: ่อ
1: การเลี้ยงลูกไม่ใช่ภาระหน้าที่ของแม่อย่างเดียวแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ท้องนั่นก็คือรับผิดชอบแรกของแม่คือ9เดือนที่ลูกต้องใช้ลมหายใจเดียวกับแม่อ
0: ัน
1: นั้นคือแม่ต้องดูแลทั้งตัวเองและลูกเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยการเลี้ยงลูกไม่ใช่หน้าที่แต่การเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่ต้องทำและต้องทำทั้งคู่บ้านเราเนี่ยยังติดกับดักความคิดเนาะยิ่งเฉพาะยุคใหม่เนี่ยก็จะกลายเป็นเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นเรื่องของแม
0: ่ซึ่
1: งมันทำให้ภาพจำของพ่อที่ลูกจะมีด้วยในช่วงเล็กๆเนี่ยมันหายไปถ้างั้นเอาใหม่เรื่องของการเลี้ยงลูกนะจะทำอย่างไรให้ลูกได้ดีและมีความสุขเนี่ยต้องคืนพ่อแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นนั่นคือเป็นคำสำคัญที่พี่ปองใช้ทำงานมาตลอด
0: ค่ะ
1: ยี่เท่าไหร่ตั้งแต่ปี2526อ่ะ
0: โอ้
1: 43ปีของการทำงานด้านเด็กที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำแบบรับผิดชอบเรื่องความเรื่องการพัฒนาเด็กเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดนี้มาโดยตลอดเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งเนี่ยให้ไปสู่จุดหมายให้ได้เนี่ยต้องเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ก่อนมนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วสมองของลูกเนี่ยเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่7-8สัปดาห์ที่ท้องได้ซ้ำไปนั่นหมายความว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจคำว่าพ่อแม่พี่ปองจะใช้คำว่าพ่อแม่นะครับไม่ใช่แม่อย่างเดียวนั่นหมายความว่าพ่อก็ต้องดูแลใจแม่ด้วยเพราะขณะที่แม่ท้องเนี่ยแม่มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่หายใจใช้ลมหายใจเดียวกับแม่อยู่ที่รับผิดชอบพ่อก็ต้องดูแลใจแม่ดูแลกายแม่เพื่อที่จะได้ให้ลูกได้ผลต่อการทำดีของพ่อต่อแม่และแม่ต่อลูกที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเด็กในบ้านเราจริงๆไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวโทษทีทั้งโลกขนาดนี
0: ้ทั่วโลกค่ะ
1: เด็กเนี่ยเกิดมาพร้อมกับของร้อนเด็กเกิดมาคู่กับหน้าจ
0: อ
1: ย้อนหลังไป10ปีแล้วกันอ่ะไม่ต้องไกลกว่านี้น
0: ะ
1: ย้อนหลังไป10ปีเนี่ยลองหลับตานึกนะพี่ว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะที่แม่ท้องอยู่เนี่ยคือลูกปฏิสนธิในร่างกายของแม่แล้วเนี่ยแม่ก็ยังไถจออยู่แม่ก็ยังทำงานหน้าจออยู
0: ่
1: แม่ก็ยังดูทีวีอยู่แม่ก็ยังไถโทรศัพท์อยู่นั่นหมายถึงว่าลูกเนี่ยต เติบโตในท้องเนี่ยมากับการเคลื่อนไหวที่เร็วๆรัวๆแล้วก็ได้ลำใจประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงขวบปีแรกเนี่ยไม่ควรดูจอเลยแต่ถามว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันบ้านเราเนี่ยกี่คนเนี่ยที่ไม่ดูอ
2: ่
1: ะ
2: มันน้อยมากอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะไม่มีเลย
1: ขอบใจนะที่หนูบอกว่าน้อยมากพี่เนี่ยคิดว่าเอ๊ะไม่มีมั้ง
2: น้อยมาก
1: เพราะพี่เชื่อว่าพ่อแม่เองก็ดูทีวี
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เหรอใช่ไหมเพราะทีวีเนี่ยมันเร้าใจเราให้ร้อน
0: ค่ะ
1: แล้วถามว่าทีวีขณะนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างในบ้านเราเมืองเราละครมีอะไรบ้างที่สุภาพอ่อนโยน
0: ค่ะ
1: ประกาศข่าวหรือข่าวมีข่าวอะไรดีๆบ้างน้อยมาก
0: แล้วโซเชียลก็เยอะคือช่องข่าวที่มันเป็นอิสระค่อนข้างเยอะ
1: นี่ไงมันไหลลงต่ำด้วยป่ะมันจูงใจให้สลดหัวทัวเวลาดูโอ้ตายแล้วไม่น่าอย่างนี้เลยเนาะโอ้อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมซึ่งมันมีผลต่อความรู้สึกและการเติบโตของลูกอ้าวอย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวท้องขอให้ทำ5อย่าง
0: อ่
1: านท่องร้องเล่าและเล่นซึ่งต้องทำทั้งแม่และพ่อ
0: ค่ะเริ่มจากท้องเลยนะคะ
1: คือแม่จากลูกใช่ตั้งแต่รู้ว่าตัวปฏิสนธิเนี่ยรู้ตัวว่าท้องเนี่ยเริ่มทำเลยอ่านท่องร้องเล่าและเล่นอันที่หนึ่งก่อนนะทำความเข้าใจก่อนว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาเนี่ยชีวิตหนึ่งเกิดมาอย่าเพ่งไปที่การเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเดียวพ่อแม่หลายคนก็จะดูเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายแต่ลืมเรื่องอื่นอันนี้ก่อนนะที่พี่ปองได้ทำงานกับสภาการศึกษาและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยพี่ปองเชื่อในเรื่องนี้ต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตกับลูกพี่ไม่ได้บอกเรื่องการเลี้ยงดูนะใช้ชีวิตกับลูกที่จะนำลูกไปสู่การสร้างสมรรถนะและทักษะชีวิตการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายสังคมอารมณ์การคิดสติปัญญาภาษาจริยธรรมและการสร้างสรรค์มันต้องครบซึ่งอ่านท่องร้องเล่าและเล่นเนี่ยตอบคำถามหมดเลยเพราะชีวิตของคนเราชีวิตมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ก็คือผ่านซิกเซนส์ของเรา
0: ค่ะ
1: มีอะไรบ้างลูกซิกเซนส์ตาดู
0: หูฟัง
1: จมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจสัมผัสตามองเห็นแล้วทุกอย่างนะทุกเซนส์นะลูกภาษาสัมผัสที่ได้สัมผัสปุ๊บเนี่ยจะกระทบความรู้สึกและการเรียนรู้ของเราสมมติตาที่เด็กมองเห็นเนี่ยมองเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเอ้ยมืดสว่างเอ๊ะสีนี้สีอะไรเอ๊ะแม่มีหน้าอย่างเงี้ยทำสีหน้าอย่างเงี้ยแม่รู้สึกยังไงเอ๊ะพ่ออย่างเงี้ยยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นจะกระทบความรู้สึกของเขาหูได้ยินก็กระทบความรู้สึกได้ยินมาเสียงหนักเสียงเบาเสียงอย่างนี้เกลี้ยกล่อมเสียงอย่างนี้อ่อนโยนเสียงอย่างนี้ใยดีมีความรักเด็กจะกระทบความรู้สึกจากเสียงที่ได้ยินทุกเสียง
0: จ
1: มูกได้กลิ่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของกลิ่นที่ได้รับสะอาดไหมสกปรกไหมหอมไหมเหม็นไหมดีไหมไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มาจบที่ว่าชอบหรือไม่ชอบลิ้นลิ้มรสผัสสะที่ได้จากการนำสิ่งนอกเข้าร่างกายของเราพอลิ้นสัมผัสปุ๊บร้อนเย็นเอ๊ะหวานเปรี้ยวไม่ชอบชอบอร่อยไม่อร่อยกายสัมผัสเวลาที่กายเราสัมผัสอ้าวใกล้ๆนะน้องลองสัมผัสนะลูกดีเจทั้งสองคนลองสัมผัสกันนะแล้วเราจะสัมผัสรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเอ๊ะผิวเนี่ยร้อนเนาะเอ๊ะอยู่ในห้องแอร์เย็นเนาะแล้วมันจะกระทบความรู้สึกของเราว่าโอ๊ยตัวเย็นเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่านึกออกใช่ไหมครับเราก็จะห่วงใยคนนั่งหน้าสุดท้ายทุกอย่างที่พี่บองพูดมาเนี่ยมันไปกระทบใจสัมผัสทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบและการตัดสินใจนี่คือต้นทางที่จะนำไปสู่ทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กมีประสาทสัมผัสได้ดีอ่านท่องร้องเล่าและเล่นอ่านอันที่หนึ่งอ่านก่อนนะอ
0: ่
1: านให้ตีความนะลูกการอ่านนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายการตีความการอ่านอย่าเพ่งไปที่การอ่านเนี่ยคืออ่านหนังสืออย่างเดียวการอ่านหนังสือคือชีวิตหนังสือคือชีวิตการอ่านต้องสอนให้เด็กมีทักษะของการอ่านเห็นไหมครับการอ่านสีหน้าเราเคยใช้คำนี้ไหมอ่านสีหน้าว่าเอ๊ะ สีหน้านี้รู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: จะนี่คือทักษะชีวิตได้แล้วก็โยงมาถึงการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาดีๆภาพประกอบดีๆภาษาดีๆสนุกสนานเร้าให้เด็กไม่น่าเบื่อเนี่ย 1. เด็กได้ภาษา 2. เด็กได้ภาษาต่อไปถึงคลังคลำในสมองที่มากขึ้นมากขึ้นกับทุกเรื่องที่เราอ่านให้เด็กฟังที่สำคัญที่สุดเด็กได้อะไรลูกความรักเพราะถ้าไม่รักแม่ไม่มาอ่านให้ฟังหรอกเด็กได้ภาพจำที่ดีของแม่กับพ่อที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังเด็กจะมีภาพจำที่ดีเป็นเวลาที่อบอุ่นของพ่อแม่ลูกและจะติดใจลูกไปตลอดชีวิตเลย
0: เหมือนกับเวลาค่ะเหมือนกับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานให้น้องฟังแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ภาพนั้นจะเป็นการดึงใจลูกให้สูงขึ้นเพราะเขาอยู่ในสายตาเราเขาเป็นคนสำคัญของเราเราจึงให้เวลาในการอ่านท่องร้องเล่นกับเขาแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมีเรื่องราวมีตัวละครที่ทำให้เรื่องยากๆที่เราจะสอนเนี่ยง่ายสำหรับความเข้าใจของเด็กเพราะมันมีความเป็นรูปธรรมจากภาพประกอบจากเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กเชื่อมโยงมาถึงชีวิตจริงได้คนโบราณเขาถึงว่าจริงๆแล้วนะเขาใช้วิธีการสอนคนโบราณนะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวละครในนิทานเนี่ยเป็นตัวสอนให้ทำอย่างนี้ให้ละเลิกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนิทานนะอันนี้คือการอ่านเรามีหนังสือนะครับอ่านหนังสือเล่มนอกก็คือหนังสือเป็นเล่มๆที่เราอ่านเนี่ยมันนำไปสู่การอ่านหนังสือเล่มในคือใจลูกนิสัยของลูกแล้วเราจะรู้เลยว่านิสัยของลูกเราเนี่ยพื้นฐานนิสัยเป็นยังไงแล้วเราจะปรับเปลี่ยนนิสัยของลูกเรายังไงก็ใช้ตัวละครเนี่ยเป็นรูปธรรมในการสอนลูก
0: ค่ะ
1: ท่องท่องจริงๆแล้วการท่องเนี่ยมันทำให้เด็กมีสมาธิทำให้เด็กนิ่งเป็นเย็นได้ลองถามนะดีเจและท่านผู้ฟังนะครับป
0: ิ๊
1: งปิ๊งแวบขึ้นมาบทท่องร้องเล่นสมัยโบราณที่เราเคยท่องสมัยเด็กๆมีอะไรบ้างเช่น
0: โยกเยก
1: นี่เห็นไหมน
0: ้
1: ำตัวเมฆใช
0: ่ไหมแค่กระต่ายแล้วอันนี้เราจะจำแม่นเลย
1: ใช่และระหว่างท่องระหว่างเราท่องนะหนูลองตอบคำถามนะระหว่างท่องหนูจะคิดถึงเรื่องอื่นไหม
0: ไม่อะ
1: หนูจะคิดถึงเนื้อหา
0: และ
1: ที
0: ่
1: สำคัญคือใช่เพื่อที่จะไม่ให้มันผิดและที่สำคัญคือเราจะคิดถึงภาพพ่อหรือแม่หรือปู่ย่าตายายที่ท่องและเล่นกับเราภาพนั้นมันจะมาอย่างนี้เป็นต้นแต่การท่องเนี่ยก็เหมือนกับการสวดมนต์แต่ว่าง่ายแล้วเด็กเข้าใจไม่เหมือนกับสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยอาจจะยากและภาษาที่เด็กไม่ได้แปลความและเด็กจะไม่เข้าใจแต่การท่องร้องเล่นเนี่ยมันมีความเข้าใจในภาษาในเรื่องราวนั้นและที่สำคัญบทท่องร้องเล่นล้วนมีคติชนล้วนมีคติชนที่จะสอนเด็กนี่หรอใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่เด้อนั่นหมายถึงสอนให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะมีคติชนที่แฝงอยู
0: ่
1: ไก่ปุ๊บปุ๊บไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่พาเลียไปคุ้ยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยนี่คือโยนเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญูตาใส่ไว้ในใจของลูกว
0: ่
1: าพ่อแม่เลี้ยงดูลูกนะหาอาหารให้ลูกกินนะอย่างงี
0: ้ค่ะทำให้เกิดภาพจำขึ้นมา
1: ใช่อ่านท่องร้องเพลงสำหรับเด็กนะ5ปีแรกขอให้เป็นเพลง1เพลงกล่อมเด็ก2เพลงร้องเล่นสนุกสนานที่ไม่หยาบคาย3เพลงเด็ก4เพลงนิทานเพราะการร้องเนี่ยก็จะเหมือนกับการท่องแต่มันมีจังหวะเราเคยได้ยินไหมดนตรีบำบัด
0: ค่ะ
1: เนี่ยจังหวะทำให้เด็กนิ่งเป็นเย็นได้ทำให้เด็กสนใจและทำให้เด็กมีความสุขแล้วก็เรียนรู้จากความสุขนั้นถ้าคิดถึงเพลงนะเพลงเด็กเพลงเด็กก่อนนะเพลงเด็กมีเพลงอะไรบ้างสมัยก่อน
0: จำได้เด็ก
1: จับปูดำ
0: ขยำ
1: ปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลเห็นไหม
0: เพลงช้าง
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเพลงสมัยก่อน
0: ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าใช่ไหม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวช้างนี่นะคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงท่านแต่งไว้เมื่อร้อยกว่าปีเราร้องผิดกันมาตลอด
0: ใช่กำลังสงสัยค่ะ
2: คุณปองว่าช
1: ้
2: างช้างช้างช้างช้างหรือว่าช้างช้าง
1: ช้างช้างแค่สามเชือกท่านเขียนสามเชือกแต่อ่าวทีนี้นะขอใช้โอกาสเวลาของรายการนี้นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ความถูกต้องของเพลงนี้เราจะได้สืบทอดสมบัติของชาติมรดกของชาติอย่างถูกต้อง
2: ค่ะ
1: ช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันละตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวใช่เรามักจะร้องสองเขี้ยวใต้งวงซึ่งช้างพิการแต่ท่านเขียนว่าสองเขี้ยวข้างงวง
2: สองเขี้ยวข้างงวง
1: ถูกต้อง
2: แต่เราร้องแสดงว่าเราร้องผิดมาตลอดนะคุณปอง
1: ก
2: บก็ร้องสองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
1: ใช่คือช้างพิการไม่มีช้างคนไหนเขี้ยวอยู่ใต้งวงเขี้ยวข้างงวงลูก
2: เขี้ยวข้างงวงเออ
1: ร้องเพลงเด็กนะร้องเพลงน่ารักเพลงกล่อมสมัยก่อนลองดูซิว่าเพลงกล่อมสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยแม่เราร้องเพลงอะไรกล่อมบ้าง
2: วัดเอ่ยวัดโบสถ
1: ์วัดเอ่ยวัดโบสถ
2: ์โ
1: อ้ข้าวโบสถ
2: ์คือต้องหลับคือต้องหลับ
1: อ่ะใช่นี่ไงหลับแล้วที่สำคัญแม่พี่ปองชอบนะขณะนี้พี่ปองยังจำได้เลยนะแม่ร้อง
2: คุณคน
1: แม่นกหน่อยนี้แน่ก้าวเอ่ยชะเอ่ยแม่นกแม่นกก้าวเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักนี่ไงม
2: ัน
1: ม
2: ี
1: ความเย็นแล้วม
2: ัน
1: ม
2: ี
1: ความอบอุ่นใช่ไหม
2: แล้วฟังแล้วมันจะดูแบบว่ารู้ว่าเพลงแนวไหนด้วยนะ
1: ใช่เพลงเด็กไปแล้วเพลงกล่อมไปแล้วเพลงนิทานเพลงนิทานหลับตานึกปิ้งปิ้งแวบที่มีเพลงนิทานสมัยก่อนมีเพลงอะไรบ้าง
2: กระต่ายกระเต่าก
1: ระต่ายกระเต่านี่มันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเป็นรุ่นของคุณมนตรีผลพันธินที่ดอกไม้ป่าแล้วเต
2: ่
1: าตัวลายเดินย้ายโครงเพลงใช่ไหม
2: อ
1: ันน
2: ี
1: ้เนี่ยรุ่นใหม่แล้วแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยต้องดูนะน่ารักมากเพลง
2: จะทันไหมคุณลุง
1: พี่คิดว่าไม่ทันรุ่นพี่เนี่ยทัน
2: กบอาจจะทันก็ได
3: ้เพลงอะไร
2: เดี๋ยวให้คุณปองร้องคุณปองร้องมาก่อน
1: เมื่อวานฉันนอนกลางวันตัวฉันนั้นเพลินฝันไปในฝันนั้นเห็นอะไรฉันพอจำได้จะเล่าให้ฟังฝันว่ามดแดงตีจริงเจ้าลิ้นนั้นตีละครั้งข้างคกเคาะกาละมังขึ้นตีประดังร่วมวงบรรเลงปักตาร้องคลอสำเนียงส่งเสียงคล้ายดังเสียงเพลงฟังเสียงแล้วใจวังเวงได้ยินเสียงเพลงจิตใจเลื่อนลอยเจ้าหมูนั้นคึกคะนองจึงร้องน้อยน้อยในน้อยข้างคกนั้นเดินตัวลอยชวนหมดตะน้อยจับคู่เต้นรำน่ารักไหมล่ะ
2: น่ารักแล้วเห็นภาพเลย
1: สุดเลย
2: เห็นภาพด้วย
1: ใช่แล้วเด็กจะมีจินตนาการว่าเอ๊ะตัวเจ้ามดเป็นยังไงอุ๊ยงูมดมาตีระฆังมดตะนอยชวนคู่เต้นรำเด็กจะมีจินตนาการแล้วมันจะมีความสุขมากนี่คือดึงให้เด็กอยู่กับที่แล้วจินตนาการตามคำที่แม่ร้องพ่อร้องนี่คือน้องเพลงนิทานสุดท้ายคือการเล่นเล่นกับลูกทุกวันเบื้องต้นการเล่นนะเล่นกอดกันแล้วก็บอกรักกันการเล่นเนี่ยมันทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวการเล่นเล่นอะไรก็ได้ที่เราจะเล่นกับเด็กๆ นะเป่ายิงฉุบจ้ำจี้แล้วมีจ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาก็หยิบมือน้อยๆของลูกขึ้นมา
2: แล้ว
1: เอาอ
2: ี
1: กมือหนึ่งของลูกหรือมือแม่เนี่ยจี้ไปทีละนิ้วอย่างเงี้ยเป็นต้น
2: จ้ำจี้มะเขือเปาะแปะแต่เด็กสมัยนี้น่าจะ
1: เดี๋ยวลูกเอาใหม่เอาใหม่ลูกไม่แปะลูกไม่มีแปะเอาใหม่ไหนจ้ำจี้มะเขือเปาะอีกทีสิลูก
2: จ้ำจี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นเนาะไม่มีเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำ
1: ลูก
2: อันไหนคะ
1: เอาใหม่นะ
2: เอาใหม่นะเอาใหม่เลยค่ะพี่ปอง
1: ผิดแล้วกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้
2: สนุกแต่ว่าเห็นไหมพอเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยการเวลาเปลี่ยนไปคำจะหายไปเรื่อยๆค่ะพี่ปองเพราะว่ากระแท่นต้นกลุ่มไม่เคยได้ยินเลย
1: ใช่นี่ไงเด็กเดี๋ยวนี้เราท่องกันผิดเอามาน
2: ะ
1: อ่านท่องร้องเล่าต่อไปเล่าการเล่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่านิทานเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราสืบทอดกันมาเป็นพันๆปี
2: โอ้เยอะแยะมาก
1: คนโบราณคนโบราณใช้นิทานที่เล่าขานผ่านชีวิตตนเองเนี่ยเป็นตัวสร้างพฤตินิสัยให้กับลูกให้กับหลานเรื่องเล่าจะเป็นเรื่องเล่าขานที่สืบทอดกันมาเป็นภาษาปากแล้วก็สอนให้เด็กมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี
2: ้
1: นิทานเนี่ยมันจะมีนิทานพื้นบ้านที่จริงๆแล้วเราละเลยและหลงลืมกันไปมากเราไปเพ่งอยู่แต่หนังสือแต่นิทานที่ครูเคยเล่าให้เราฟังพ่อแม่เคยเล่าให้เราฟังปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังเอามาเล่าให้ลูกฟังอาจจะถามนะน้องดีเจสองคนปิ้งปิ้งแวบนิทานเก่าๆที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรบ้างเช่น
2: หนูน้อยหมวกแดงนี่จำแม่นเลย
1: หนูน้อยหมวกแดง
2: หนูน้อยหมวกแดง
1: หนูน้อยหมวกแดงสอนให้เราเรื่องของการระมัดระวังการเชื่อคนการอยู่กับคนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ของใช่ไหม
2: ค่ะแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยของคุณมดก็จะเป็นหมูสามตัว
1: หมูสามตัวก็จะเป็นนิทานเอกของโลกอย่างของพี่ปองนะก็ย้อนกลับไปกับพี่ปองเนี่ยก็คือแก้วหน้าม้า
2: โอ
1: ้แก้วหน้าม้าซึ่งแม่พี่ปองเล่าให้ฟังเนี่ยนะพี่ปองชอบมากเพราะว่าคีย์เวิร์ดของการสอนแก้วหน้าม้าเนี่ยก็คือแก้วหน้าม้าเป็นคนที่หน้าตาอุบาทอุกานะหน้าตาอุปละอัปลักษ์อัปลักษ์แล้วก็คนล้อกันทั้งหมดแต่ว่าทุกคนล้อแต่ไม่เกียดแต่รักแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าหน้าตาไม่สวยแต่จิตใจงา
2: ม
1: เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลืออย่างเงี้ยเป็นต้นมันเป็นการสอนเรื่องการเข้าสังคมหน้าตาไม่เกี่ยวแต่พฤติกรรมของเราที่เราทำต่อคนในสังคมอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สังคมจะตัดสิน
2: แล้วก็
1: แต่ที่ประทับใจที่ปองมากที่สุดและทำให้ข้าพเจ้าสมัยก่อนนะข้าพเจ้าไม่ใส่บาตรพระธุดงค์เลยเพราะแม่เล่าเรื่องดาวลูกไก่ให้ฟังเพราะว่าพระทุดงมาแม่ไก่เลยถูกยายฆ่าไปแกงแล้วก็ถวายพระ
2: ก็เลยจำแม่นเลยใช่ไหมคะ
1: สมัยก่อนพี่บอกไม่ใส่บาตรพระทุดงพระเดินหนใส่บาตรแต่พระทุดงไม่เพราะว่าพระทุดงเนี่ยทำให้แม่ไก่ต้องตายและลูกไก่ต้องกระโดดเข้ากองไฟ
2: นี่ไงมันเป็นความจำอย่างหนึ่งนะคุณปองเพราะว่าคือถ้าเป็นนิทานเนี่ยก็จะคิดว่าน่าจะทำให้เห็นภาพมากแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้สำหรับคนในครอบครัวได้เลย
1: ใช่สุดท้ายคือการเล่นเล่นกับลูกทุกวันในวันที่มีการเล่นกันให้เล่นลูกจะเล่นกับเราแค่ห้าหกปีแค่นั้นนะพอโตขึ้นสังคมของเขาไปอยู่โรงเรียนไปแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเล่นกับเราน้อยลงหรือบางทีเขาไม่อยากเล่นกับเราแล้วนะเพราะเราเล่นไม่สนุกเหมือนกับเพื่อน
2: ใช่
1: ดังนั้นเล่นกับลูกในช่วง 5-6 ปีแรกที่สมองทำงานเต็มที่เนี่ยให้เล่นกับลูกเพราะการเล่นกับลูกเนี่ยคีย์เวิร์ดของพี่ปองนะและพี่ปองบอกพ่อแม่และครูเนี่ยขณะที่เด็กกำลังเล่นสมองของเด็กกำลังเล่นขณะที่ลูกกำลังเล่นสมองของลูกกำลังเล่นเพราะการเล่นทำให้เด็กเนาะทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเดิมเล่นแบบเดิมนะแต่เขาจะคิดว่าจะเล่นยังไงจะทำยังไงทดลองทำคิดวิเคราะห์ทดลองมาปรับใหม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ดีกว่ามันทำให้เด็กใช้สมองเยอะมากแต่การเล่นต้องนำไปสู่การสอนจริยธรรมคุณธรร
2: ม
1: คือเล่นรู้แพ้รู้ชนะไม่ใช่เอาชนะฆ่าคานแต่เล่นเพื่อให้ได้เพื่อนเล่นเพื่อสร้างมิตรไม่ใช่เล่นเพื่อตัดมิตรรู้แพ้รู้ชนะรู้กติกาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะการเล่นการเคลื่อนไหวเนี่ยสมองของเด็กเนี่ยทำงานขณะที่เด็กเล่นเด็กมีการเคลื่อนไหวเด็กมีสังคมเด็กมีอารมณ์เด็กมีการคิดสติปัญญาเด็กได้ใช้ภาษาเด็กมีจิตใจและเด็กมีการสร้างสรรค์ที่ดีในการที่จะเล่นเป็นจริตของตัวเองเป็นบุคลิกของตัวเองอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจึงมีความสำคัญมากในการที่จะสร้างชีวิตคนคนหนึ่งให้เติบใหญ่ได้ดีรอดและปลอดภัยในสังคมได
2: ้
1: แต่เราละเลยและหลงลืมไม่ให้โอกาสเด็กได้ทำในสิ่งที่ต้องทำในช่วงของสมองมันเปิดมากที่สุด ถ้าเราสอนลูกผ่านการอ่านต้องร้องเล่าเล่นๆเนี่ยนะมันจะทำให้เด็กเนี่ยจำทำบ่อยๆฟังบ่อยๆเล่นบ่อยๆเล่าบ่อยๆร้องบ่อยๆอ่านบ่อยๆมันจะซ้ำย้ำทวนกลายเป็นหน่วยความจำในสมองเขาก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขาจะทำได้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะการทำผ่านการเล่าเรื่องการร้องการเล่นเนี่ยสมองเด็กมีความสุขก็เปิดรับทำบ่อยๆก็จะทำเป็นนิสัยได้แต่ถ้าเราบังคับให้ลูกทำเนี่ยทุกครั้งที่เราดุและบังคับเนี่ยเด็กมีความกลัวเด็กมีความทุกข์สมองเด็กปิดทำเพราะกลัวจะโดนดุแต่ทำไม่ใช่เป็นนิสัยแต่ถ้าเปิดสมองด้วยความสุขเล่นกันไปทำไปด้วยเล่นอย่างนี้นะมันทำให้เด็กเนี่ยสมองเปิดและรับไว้เป็นนิสัยของตัวเองได้เลยดังนั้นอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจึงมีความสำคัญมากของเด็กในวัย0ถึง5ปี
0: ค่ะ
1: คืนพ่อแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านผ่านการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นกับลูกทุกวันในวันที่มีกันและกันเพราะการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจะเป็นการดึงเด็กหน้าจอมาอยู่หน้าใจจะเป็นการดึงเด็กที่หลงอยู่ในโลกเสมือนจริงมาอยู่ในโลกของชีวิตจริงแล้วเรียนรู้จากของจริงก่อนที่จะไปเรียนรู้จากของปลอม
0: ค่ะก็ยังไม่สายนะคะสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่มีลูกๆมีหลานๆอยู่ที่บ้านอยากให้คุณปองฝากข้อคิดดีๆสำหรับคุณแม่คุณพ่อหรือว่าครอบครัวที่มีน้องๆเด็กๆอยู่นะคะว่าในเรื่องของการคืนแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านเนี่ยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะ
1: ฝากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะคะที่มีหลานอยู่ในบ้านดูแลใจตัวเองให้ดีรักตัวเองให้เป็นแล้วใช้หัวใจและความรักของเราไปดูแลลูกไปดูแลใจลูกถ้าเราดูแลตัวเราเองไม่ดีเราจะดูแลลูกหลานเราดีได้อย่างไรถ้าเราไม่รักตัวเราเองเราจะรักลูกรักหลานของเราได้อย่างไรเบื้องต้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจแล้วใช้หัวใจดวงเดียวกันไปดูแลเด็กที่อยู่ในชีวิตของเราสมัยก่อนผู้ใหญ่ทำอะไรกับเราที่เราไม่ชอบก็อย่าเอามาทำกับลูกทำพูดใดที่ผู้ใหญ่ทำพูดกับเราแล้วเราไม่ชอบก็อย่าไปพูดกับลูกอะไรที่ผู้ใหญ่ทำแล้วเราชอบเราประทับใจมาทำกับลูกคำพูดไหนที่ชูใจดึงใจเราให้สูงทำใจให้แช่มชื่นเอามาใช้กับลูกเอามาพูดกับลูกวิธีปฏิบัติอย่างไรที่เราชอบในทางที่ดีนะเอามาใช้กับลูกอย่างอ่อนโยน อยู่กับลูกอย่างอ่อนโยนไม่หยาบคาย
0: ค่ะ อ
1: ยู่กับลูกอย่างอ่อนโยนไม่รุนแรง อยู่กับลูกอย่างสุภาพไม่รุนแรง
0: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็มองเห็นภาพความสุขของครอบครัวที่จะเกิดขึ้นนะคะยังไม่สายนะสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่อาจจะกำลังเริ่มต้นที่จะมีลูกน้อยหรือว่ามีลูกน้อยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำทักษะหรือว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้คืนแม่อย่าบอกว่าคืนแม่อย่างเดียวคืนแม่และพ่อให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะคุณปองนะคะกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอกาสหน้าเราอาจจะได้คุยกันอีกนะคะ
1: ค่ะยินดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพใจตัวเองให้ดีนะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะ10:58 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะกับข่าวสารสุขภาพค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: สูงวัยไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้หลังเกษียณแล้วอย่าหมดไฟไม่มีคำว่าสายทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่อยากให้อยู่ว่างๆนำทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ฝึกทักษะในการทำธุรกิจไม่ใช่หวังร่ำรวยมากกว่าการได้เรียนรู้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจสูงวัยก็สามารถทำได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพสู่แนวทางการทำธุรกิจในวัยเกษียณเพราะชีวิตดีๆสร้างได้ทุกวัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราร
1: ัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนคาดสรุปรายละเอียดใน30วัน
7: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่หลังมิจฉาชีพมีรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวางสื่อระบบกลางระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมโยงข้อมูลให้ทุกภาคส่วนเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อแกะรอยเครือข่ายอาชญากรรมแจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมศูนย์แจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจใช้เลขอ้างอิงเดียวเพื่ออายัดเงินได้อย่างรวดเร็วไล่ให้ทันอายัดให้เร็วติดตามเส้นทางการเงินขณะเคลื่อนย้ายและรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายทั้งนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเดินหน้าภารกิจเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
8: พันเอกนพดลทรงมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ดำเนินภารกิจเชิงรุกตามแผนรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังลาดตระเวนเข้าตรวจและพิสูจน์ทราบในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าภูเขาชุมชนซัพพอร์ตไฟและจุดล่อแหลมต่างๆ พร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงรวมถึงดูแลความปลอดภัยของเส้นทางและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐเปิดเผยว่าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางประทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องกระสุนและเชื้อเพลิงและหากสงครามนี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยเดือนละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุเพิ่มเติมว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่หยุดชะงักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าจะสูงกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อีกร้อยละ 0.5 ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศด้วยการเดินเรือประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาลากามีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา10นาทีนะคะอยู่กับกบและมดค่ะพร้อมด้วยคุณตุ๋ยนะคะแล้วก็คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้นะคะ AM 819และ891 kHz ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ50นาทีกับข่าวสารสุขภาพนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันด้วยค่ะสำหรับใครที่ติดตามที่ช่องทางออนไลน์นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราในช่วงสายๆนะคะใกล้เที่ยงแบบนี้หลายท่านก็อาจจะเตรียมตัวแล้วแหละมื้อกลางวันนะคะจะกินอะไรดีนะนะคะกินอะไรก็ตามนะคะก็ต้องดูเรื่องของประโยชน์สำหรับร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าในแต่ละมื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินไม่เขาเรียกว่าไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลากับการใช้ชีวิตไปเยอะนะคะ
3: ค
2: ุณสุเทพเข้ามาแล้วคุณประกิตเสียงแหบแห้งดูแลสุขภาพเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วค่ะเป็นคนเสียงแบบจริงๆแล้วเป็นคนเสียงประมาณคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยอาจจะเพราะว่าไปจ่อพัดลมเอาหน้าไปจ่อพัดลมมากไปหน่อยนะคะคุณประกิตคุณสุเทพนะคะใครเข้ามาแล้วฝากเข้าใจกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะส่วนอีกช่องนะคะช่องต่อบ้านดำของดิฉันนะคะก็เข้ามาเข้าใจด้วยนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาก็ฝากได้นะคะสำหรับเรื่องราวการดูแลสุขภาพค่ะดิฉันเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะฝากเข้าใจด้วยนะคะดิฉันเป็น FC เขานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของข่าวสารกันค่ะมาฝากข่าวกันสักหน่อยค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะทางด้านของเภสัชกรนะคะก็ฝากมาซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะก็คืออยากจะให้ใครก็ตามนะคะที่สนใจไปร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี2569ไปรับฟังการบรรยายสูงวัยอย่างแข็งแรงด้วยการรับวัคซีนที่เหมาะสมค่ะซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพงษ์ตันทวิเชียนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดเชื้อนะคะที่จะมาพูดคุยค่ะกับประเด็นเรื่องนี้นะคะเรื่องของอายุมากขึ้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็จะถดถอยการรับวัคซีนเนี่ยจะถือว่าเป็นเกราะป้องกันร่างกายของเรานะคะให้สุขภาพเนี่ยยืนยาวไปได้นะคะสู้กับโรคภัยได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยขาดไม่ได้นะสำหรับวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่เขามีการประกาศออกมาว่ามันมีโรคระบาดนู่นนั่นนี่ออกมาวัคซีนที่เราจะต้องฉีดโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวความเสี่ยงอ่ะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ต้องรับวัคซีนด้วยนะคะซึ่งเจ้าวัคซีนตัวนี้เนี่ยมันมีผลกับการป้องกันสุขภาพเกราะป้องกันอย่างดีซึ่งใครที่สนใจไปร่วมสัปดาห์งานเภสัชกรรมได้นะคะงานสัปดาห์เภสัชกรรมค่ะจะมีขึ้นในวันอังคาร22กันยายนนี้อังคารหน้า
3: อ
2: ังคารหน้าเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายถึง4โมงถึง10โมงเช้าค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะอยู่ที่ชั้น12ก็สามารถไปได้แล้วก็อีก1วันนะคะที่สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องของกิจกรรมดีๆได้ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก2569อัลไซเมอร์รู้จริงรู้ก่อนป้องกันได้เริ่มที่วันนี้แหละค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแล้วก็ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่รู้จักวิธีการดูแลตัวเองและป้องกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถไปชมได้มีชมผ่านออนไลน์ Facebook Live โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็เริ่มวันพฤหัสนี้นะคะ24กันยายนตั้งแต่ 8:20 นถึง 12:00 นค่ะ
3: ค่ะไปกันได้นะอังคารหน้านะคะถ้าใครว่าง
2: ค่ะ
3: มาในเรื่องนี้กันดีกว่าคุณ
2: ค่ะ
3: ปากกา
2: อืมนี่แหละนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าปากกาขายดีขายดิบขายดีสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะมันจริงๆแล้วมันมีหลายทางเลือกอ่ะมันมีการกินยาลดน้ำหนักอันนี้เป็นวิธีทางการแพทย์เน
3: า
2: ะ
3: ทางรัฐ
2: ทางรัฐเราจะมีกินยาลดน้ำหนักกินอาหารเสริมลดน้ำหนักการผ่าตัดกระเพาะมีการปักปากกาที่เราทราบกันนะ
3: เราก็เห็นทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็เห็นข่าวมากมายนะบางคนกินแล้วก็อ้วนถึงขั้นเสียชีวิตพอตอนหลังมาก็มีเรื่องของปักปากกาเข้ามาอีก
2: แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะมันไม่ไหวแล้วนะร่างกายมันทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนนู่นนั่นนี่มีโรคประจำตัวไปปรึกษาคุณหมอได้ถ้าเกิดว่าใครอายุต้องน้ำหนักเกินอ่ะเกินมาตรฐานอยู่ในภาวะเป็นโรคอ้วนแล้วอ่ะ
3: ค
2: ุณที่คนที่มีบัตรประกันสังคมทำประกันสังคมอยู่100กิโลขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีหนึ่งคืออาจจะมีโรคเบาหวานด้วยเนาะแล้วก็ต้องลดน้ำหนักอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะถ้าคุณหมอสามารถที่จะรักษาได้เขาจะเข้าสู่การรักษาโดยไม่เสียสตางค์เลยแม้แต่บาทเดียวนั่นก็คือการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดที่คุณเนี่ยใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่นะคะก็บางรายก็มีผ่าตัดกระเพาะก็ครอบคลุมด้วยนะปักปากกาปักปากกาเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะต้องเสียตังค์หรือเปล่าน
3: ะเพราะว่า
2: แต่ปากปากกาเนี่ยถ้าเป็นการรักษาโรคอ้วนมันก็รักษาฟรีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไปให้ถูกต้องไปในสายทางที่ถูกต้องคืออะไรก็ตามที่จะต้องลดน้ำหนักที่จะเป็นทางลัดต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างเข้มงวดเนาะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
3: เพราะว่าจากที่เราเห็นข่าวนะจะมียาปลอมนั่นไงไม่ได้ไปหาคุณหมอกลายเป็นว่าย
2: าเถื่อนใช่ไหมไปซื้อปลอม
3: เพราะว่าราคาอาจจะต่างกันเยอะเพราะว่าที่เราเห็นกันคืออย่างไปหาคุณหมอนะครั้งนึงอาจจะไม่ต่ำกว่า 2,000 หรือว่า
2: 2,000 อัพ
3: 2,000 อัพบ้างอะไรบ้างบางคนก็บอกอุ๊ยอันนี้ถูกแล้วก็มีข่าวล่าสุดที่ว่าจับคนหิ้วมาจากจีนอะตาปลอมเต็มไปหมดเลยคุณอีกแล้วนะทางด้านของอย.ค่ะก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะว่าทางด้านของอย.นะเปิดมาตรการคุมเข้มยาควบคุมพิเศษกลุ่ม GLP-1 ค่ะเพื่อสกัดการลักลอบจำหน่ายผิดกฎหมายแล้วก็หลังจากพบว่าใช้ยาไม่เหมาะสมโฆษณาเกินจริงมีทั้งยาปลอมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในท้องตลาดนะคะก็ได้มีการทำการติดตามนะแล้วก็มีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดก็คือ 100,000 บาทซึ่งเรามาดูในรายละเอียดกันหน่อยนะปากกาฉีดลดน้ำหนักเนี่ยเขามีข้อบ่งใช้นะคะทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนมาข้อดีเขาก็มีสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนาะว่าคุณหมอบอกให้ฉีดแต่ปัจจุบันค่ะพบว่าการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและการดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์
2: ค่ะ
3: อันนี้น่ากลัวซื้อมาปักเองอะไรเองเพราะถ้าเกิดเราไปหาคุณหมอนะคุณหมอเขาก็จะต้องมีการชั่งน้ำหนักม
2: ี
3: การวัดค่า BMI นะจะได้รู้ว่าเรามีภาวะอ้วนไม่อ้วนนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านอย.นะคะก็จะได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่ม GLP-1 นะคะผ่านระบบติดตามกระจายยาโดยในระยะแรกค่ะก็ได้มีการขอความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาและผู้รับอนุญาตขายนะคะให้มีการรายงานข้อมูลการจำหน่ายเนี่ยเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะได้มีการติดตามเส้นทางยาได้ตั้งแต่การนำเข้าการจัดเก็บการกระจายจนถึงการจ่ายยาให้ผู้ป่วยด้วยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดปกตินั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งจะเป็นการปกป้องการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยทั้งนี้นะคะทางด้านอย.นะอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายและการกระจายยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับให้ยาเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วผู้ป่วยยังคงเข้าถึงได้สะดวกเหมือนเดิม
2: ค่ะ
3: ก็ต้องไปหาจากคุณหมอนะไปโรงพยาบาลไปคลินิกตรงนี้ก็คือ ก็ต้องระวังเอาจริงก็เพื่อสุขภาพของเราเองนะคุณ
2: ใช่ค่ะ
3: ไปเห็นแก่ของถูกนะ
2: บางทีมันถูกกว่ากันเนี่ยสัก300 400แต่ว่าอันตรายแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมันต่างกันนะบางทีเนี่ยทำให้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากๆ
3: ต้องระวังมาดูโทษกันดีกว่าสำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะหากร้านยาหรือสถานพยาบาลขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์อันนี้จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทและอีกกรณีหนึ่งกรณีนำยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับมาขายหรือนำยาเข้านำยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทส่วนในเรื่องของการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าโอ้อวดเกินจริงมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาททั้งนี้ค่ะทางด้านของอย.ก็จะมีเครือข่ายนะที่ช่วยกันดูแลนะทั้งตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจนครบาล DSI ศุลกากรที่จะจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามเพราะอย่างที่บอกช่วงนี้เห็นข่าวกระแสมามากเลย
2: โอ้โห
3: เยอะมากๆเลยนะคุณ
2: นะคะแล้วหลายคนเนี่ยไปลดน้ำหนักตามสถานเสริมความงามเดี๋ยวนี้สถานเสริมความงามต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบปักปากกาเนาะฉีดนู่นฉีดนี่นะคะอันนั้นอยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่แล้วเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็จะต้องเวลาคุณไปรักษาแบบนั้นเนี่ยหมอเนี่ยเขาจะให้มีเอกสารให้เซ็นนะว่าคุณมีโรคอะไรไหมแล้วก็ยินยอมในการรักษาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรักษาอะไรเนี่ยไปอ่านข้อความให้ชัดเจนนะคะเวลามีปัญหาจะได้ไม่มีปัญหากันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถึงขั้นอ้วนมากที่เป็นโรคอ้วน
3: อ
2: ่ะคือมันลดเองได้ก็ลดเองเถอะค่ะ
3: นะก็อะไรที่มันเป็นธรรมชาติจะได้ฝึกวินัย
2: ตอนนี้ที่ฉันก็ไอเอฟนะคะเรื่องเดือนผ่านไปเข้าเดือนที่2ลดมากิโลครึ่งก็อยู่กิโลครึ่งเหมือนเดิม
3: เยี่ยม
2: แต่ก็ไม่ท้อไม่ย่อถอนะเพราะว่าก็มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการทำไอเอฟสลับกับการออกกำลังกายการกินโปรตีนการกินโปรตีนเนี่ยก็สำคัญนะคะโปรตีนทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีแบบโปรตีนเป็นแบบสำเร็จรูปเนาะเป็นเวโปรตีนเป็นแบบโปรตีนจากธรรมชาติจากเนื้อสัตว์บ้างจากพืชเหมือนที่เราได้คุยเมื่อต้นชั่วโมงรายการต้นช่วงต้นของรายการไปแล้วว่าโปรตีนเนี่ยมันมาจากพืชก็มีแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้พืชอ่ะแพ้พวกตระกูลแบบธัญพืชเนี่ยก็ต้องเลี่ยงแต่อาจจะไปกินเป็นพวกปลาพวกเนื้อสัตว์แทนนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็แนะนำเป็นอกไก่สำหรับคนที่จะลดน้ำหนัก
3: เนาะอกไก่
2: ไข่เนาะอกไก่ไข่ปลานะคะพวกตระกูลปลาต่างๆก็จะมีประโยชน์นะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เรามักจะเจอปัญหาเรื่องของการใช้สารที่มีฤทธิ์มึนเมาแล้วส่งผลต่อจิตประสาทของคนเราถ้าพูดแบบนี้หลายคนก็เอ๊ะเลยกัญชาแน่นอนนะกัญชาสารจากกัญชาแล้วก็ทุกวันนี้คุณดิฉันขับรถไปเส้นทางไหนก็ตามนะต่างจังหวัดเนี่ยเห็นเยอะเลยน้ำท่อม
3: เยอะ
2: ท่อมเขาจะมีป้ายติดเลยนะท่อมดีต่อใจท่อมดีต่อจิตจริงเหรอดีต่อใจขนาดนั้นเลยเหรออ่ะก็ต้องระวังกันด้วยนะคะใช้อะไรเนี่ยก็ต้องดูมาตรฐานหรือว่าอะไรก็ตามอย่าไปลองดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของกัญชากับเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะคือจะบอกว่ามันผลเสียระยะยาวนะคะกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของน้องๆเองนะคะที่เป็นเด็กและเยาวชนนี่แหละวัยรุ่นนี่แหละหรือแม้แต่ปัญหาที่ตามมาจากสุขภาพแย่แล้วเนี่ยตามมาคือปัญหาสังคมค่ะเพราะฉะนั้นในกัญชาเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า THC ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมาแล้วก็ส่งผลต่อจิตประสาทของคนเราได้และถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วสิ่งที่ตามมานะคะก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาสังคมป
3: ั
2: ญหาในชุมชนสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะเสียไปด้วยนะคะกัญชาเนี่ยส่งผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นยังไงบ้างนะคะมาดูกันค่ะถ้าเป็นเด็กในช่วงเรียกว่าเด็กก็ได้เนาะเด
3: ็
2: กวัยรุ่นอะอายุตั้งแต่13ปีถึง25ปีนะคะเป็นวัยที่สมองของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งถ้าหากว่าเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยใช้กัญชาเป็นประจำตั้งแต่วัยที่เราต้องระวังกันก็คือเด็กวัยรุ่นนี่แหละเด็กอายุ13เนี่ยก็คือจบ จบป .6 แล้วนะขึ้นม .1 นะเป็นวัยที่เขาเรียกว่า
4: อยากรู้
2: ห
4: ั
2: วเล
4: ี้
2: ยวหัวต่อนะวัยหัวเลี้ยวหัวต่อคือเด็กอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากทำนะคะแล้วก็จะเป็นแบบจุดเด่นด้วยนะคะนี่แหละเด็กกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยใช้กัญชาเป็นประจำเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพรวมไปถึงผลระยะยาวในการใช้ชีวิตด้วยน้องอาจจะเป็นเด็กที่กลายเป็น

0: ตามมาถึงขั้นร้ายแรงนะคะเราไม่อยากให้เด็กในวัยที่13เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตสมองกำลังพัฒนาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติของเราเนี่ยกลายไปเป็นเด็กที่ด้อยพัฒนาเป็นเด็กที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้แล้วก็มีปัญหาชีวิตเรื่องของการติดยาเสพติดเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อพัฒนาการสมองแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอันดับแรกเลยเรื่องของการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจเนี่ยลดลงแน่นอนนะคะประสิทธิภาพเนี่ยลดลงเพราะว่า1พอเด็กเนี่ยติดสารเสพติดอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะโฟกัสในสิ่งที่ทำอะไรก็ได้มีความสุขทำอะไรก็ได้สนุกสนานมีความสุขไม่ได้วางแผนชีวิตไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนแล้วนะคะเข้าสังคมก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ามีปัญหานะคะแล้วก็จดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากขึ้นนี่แหละค่ะสังเกตไหมว่าเวลาที่เด็กติดยาเด็กติดสารเสพติดเวลาที่ไปอยู่ในสังคมเนี่ยหรือว่าไปเจอผู้คนเนี่ยเขามักจะไม่สบตาจะหลบตาจะหลบตาจะหลบตาตลอดเวลานะคะแล้วก็สมาธิลดลงเมื่อสมาธิลดลงเนี่ยความจำของเด็กคือแย่แล้วนะคะความจำก็แย่ลงการเรียนรู้ก็เริ่มช้าลงนี่แหละมันทำให้พัฒนาการของเด็กในวัยนี้เนี่ยมันเสื่อมถอยลงเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ไอสารเสพติดที่เรียกว่า THC ในกัญชาเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายเป็นประจำแล้วก็มีสะสมอยู่ในร่างกายนะคะทีนี้ทางด้านอารมณ์ล่ะอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมสุขภาพจิตเป็นยังไงบ้าง1เด็กจะมีอารมณ์แบบว่าวิตกกังวลนะตื่นเต้นตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลามีภาวะซึมเศร้าบ้างนะเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรแบบนี้หวาดระแวงหรือว่ากลัวนะบางทีเนี่ยหลอนคุณเคยเห็นไหมว่าที่ข่าวออกมาว่าโอ้ยหลอนยานี่แหละค่ะคืออาการแบบนั้นหลอนยาแล้วก็อาการประสาทหลอนในบางกรณีที่เกิดขึ้นจากภาพข่าวที่เราเห็นเป็นประจำประจำนะคะเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะไม่ว่าแต่มันไปทำร้ายคนในสังคมนี่สิหลอนถึงขั้นว่าจะมีคนมาตามฆ่าต้องไปฆ่าเขาอะไรแบบนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาผลกระทบทางเดินหายใจมีไหมมีแน่นอนค่ะก็คือไอ้เจ้าควันกัญชาเนี่ยมันจะส่งผลต่อปอดเพราะน้องเนี่ยสมมติว่าเด็กๆในวัยนี้เป็นวัยที่แบบเขาเรียกว่าผ้าขาวเนาะอะไรที่เข้าไปสู่เยอะๆเยอะๆเนี่ยจากขาวก็เป็นหมดหมองอยู่แล้วกัญชาไม่ใช่สารที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปริลองค่ะการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบกับกัญชาการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงหรือแม้แต่การต้องไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติเนี่ยจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ป้องกันปัญหาในระยะยาวได้นะคะนี่เป็นข้อมูลดีๆจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรยุทธ์รุ่งนิรันดร์จากฝ่ายจิตเวชศาสตร์ค่ะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะก็นำมาฝากค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของกัญชาเนี่ยเขาเปิดเสรีสำหรับทางการแพทย์นะคะแต่ว่าก็มีคนหัวหมอเอาไปเปิดเป็นสถานเขาเรียกว่าสถานบันเทิงที่ให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปเสพกัญชาดิฉันเห็นหลายที่นะแต่ว่าเขาก็บอกว่าบางที่เขาบอกว่าเขาขออนุญาตถูกต้องเนาะแต่มันถูกต้องยังไงอ่ะมันก็คือเข้าไปเสพอ่ะคนไม่ได้ป่วยอ่ะคุณร้อยทั้งร้อยเดินเข้าไปเนี่ยไม่ได้ป่วยแต่ไปเสพเพราะว่าอาจจะอ้างว่าป่วยจะต้องการเสพเพราะว่าบำบัดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสถานประกอบการก็ต้องเล็งเห็นถึงความปลอดภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงวัยที่เด็กกำลังสมองกำลังพัฒนาต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นวัยที่พอพัฒนาไปแล้วเนี่ย20 21ถึง25เนี่ยเป็นวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเรียนจบมาแล้วทำงานแล้วถ้าเกิดว่าติดยาไปแล้วเนี่ยก็จบแล้วล่ะค่ะ
1: ใช่ไม่ควรนะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีเยอะแยะมากมายเลยคุณฉันเห็นร้านขาย
0: มี แต่เราก็ไม่กล้าฟันธงนะว่าไอ้ร้านเหล่านั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะก็บางทีก็ตั้งอยู่ในเขาอาจจะขออนุญาตถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นสถานประกอบการที่ขออนุญาตถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องในกึ่งการรักษาด้วยในการบำบัดเขาเรียกว่าการบำบัดเพราะว่าบางคนเนี่ยมีภาวะเรื่องของการนอนไม่หลับเนาะการนอนไม่หลับก็ต้องไปพึ่งแบบไอ้เจ้าสารบางตัวที่มันอยู่ในกัญชาเนี่ยน้ำมันกัญชาอะไรแบบน
1: ี้
0: แต่ว่า

0: มันต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออ่ะอย่างเราเคยคุยกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรคุณหมอก็แนะนำว่าน้ำมันกัญชามันสามารถใช้ได้แต่ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ต้องอยู่ในการดูแลของคำแนะนำของเภสัชแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปต่อเรื่องอะไรคะคุณ
1: มีเรื่องนี้เลยค่ะเราคุยกันเรื่อง
0: ค่ะ
1: ชั่วโมงสุขภาพ
0: อ
1: ันนี้ก็สุขภาพคนสูงวัยสักนิดนึงภัยเงียบผู้สูงวัย
0: มาอีกแล้ว
1: โรคจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ารู้เร็วรักษาเร็วลดเสี่ยงอันนี้สูญเสียการมองเห็นได้เลย
0: อ๋อ
1: โอ้
0: ดิฉันก็มีปัญหาเรื่องตาอยู่เพราะว่าด้านขวาเนี่ยเป็นวุ้นจอประสาทตาเสื่อมแต่ว่ารักษามาต่อเนื่องนี่เข้าเดือนที่3เนาะเดือนที่4แล้วตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาโอ้6เข้าเดือนที่6นะคะคุณหมอก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไปตรวจต่อเนื่องไปพบหมอต่อเนื่องแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือคุณหมอละความดันลูกตาปกติทุกอย่างไม่มีการสึกหรอเลยแต่ว่าไอ้เจ้าเซลล์ไอ้เจ้าตัววุ้นเนี่ยมันเสื่อมตามการเวลาด้วยแล้วอีกอย่างเราเป็นคนสายตาสั้นด้านขวาดิฉันเนี่ยสั้นเกือบ200นะแต่ด้านซ้ายเนี่ย100นิด
1: ๆเราใช้คอมพิวเตอร์
0: ใช่คือ
1: จอมือถืออีก
0: ใช่คือถ้าปิดตาขวาคือตาซ้ายดิฉันมองชัดเจนมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยปิดตาซ้ายคือตาขวาเนี่ยตัวอักษรเนี่ยเบลอหมดเลยมองไม่เห็นแต่ถ้าตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ดิฉันก็ยังมองได้
1: ไม่เล็กแล้วนะ
0: ก็คือสายตาสั้นแต่ไม่ถึงกับแค่สั้นมากมันเหมือนก้ำกึ่งอะ
1: จ้ำจึง
0: เขาบอกว่าคนที่เป็นวุ้นจอประสาทตาเสื่อมอะคุณหมอจากสุแพทย์นะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากคนที่สายตาสั้นมักจะเจอปัญหาเรื่องนี้มากกว่าคนสายตายาวและสายตาปกติเนื่องจากว่าสายตาสั้นเนี่ยอาจจะต้องเพ่งไงคุณอาจจะต้องเพ่งเนาะอ่ะต่อค่ะคุณคะ
1: ค่ะมาดูในโรคนี้กันดีกว่าโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นส่วนกลางภาพในผู้สูงอายุซึ่งเจอเร็วเนี่ยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมแล้วก็รักษาการมองเห็นไว้ได้มากที่สุดนะคะทางด้านของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการรุณค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์นะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันนะประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้โรคที่สัมพันธ์กับความเสื่อมตามอายุเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงนะคะอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเนาะโรคจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุซึ่งเป็นโรคสำคัญที่ส่งผลต่อการมองเห็นส่วนกลางภาพทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการอ่านหนังสือมองใบหน้าขับรถและประกอบกิจวัตรประจำวันแม้ว่าโรคนี้ค่ะจะไม่ได้ทำให้สูญเสียการมองเห็นทั้งหมดเพราะมันส่งผลต่อการมองเห็นส่วนกลางภาพแต่หากโรคลุกลามอาจทำให้การมองเห็นส่วนกลางภาพลดลงอย่างมากก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในเรื่องของการที่เราจะเห็นก็ในการพึ่งพาตนเองและที่สำคัญมันก็จะกลายเป็นเพิ่มภาระการดูแลของครอบครัวนะแล้วก็ดังนั้นนะคะจึงมีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตาในการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองและก็ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงควรได้รับการตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอก็ประจำปีนะปีละครั้งเวลาเราไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีอาการผิดปกตินะอันนี้เนื่องจากจุดรับภาพชัดเสื่อมในระยะแรกเนี่ยจะไม่มีอาการหากตรวจพบได้เร็วก็จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมช่วยชะลอได้นะคะซึ่งทางด้านคุณหมอก็ยังบอกอีกนะว่าจุดรับภาพชัดเนี่ยเป็นบริเวณส่วนกลางของจอตาที่ทำหน้าที่ในการมองเห็นรายละเอียดของภาพก็โดยจุดรับภาพชัดเสื่อมตามอายุแบ่งเป็น2ชนิด
0: ค่ะ
1: ชนิดแห้งซึ่งพบได้บ่อยและชนิดเปียกซึ่งเกิดจากหลอดเลือดผิดปกติบริเวณใต้จอตาทำให้การมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะจอตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยการรักษาจะเป็นการฉีดยาเข้าวุ้นตาเพื่อควบคุมหลอดเลือดที่ผิดปกติแล้วก็ลดการรั่วของสารน้ำอันนี้ต้องรักษาโดยติดตามและได้รับคำแนะนำก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนคนที่จอตาเสื่อมชนิดแห้งเนี่ยจะได้รับคำแนะนำในเรื่องของวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ก็ตามคุณหมอนะบ่งชี้ว่าอย่างไรทั้งนี้ค่ะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้ด้วยการงดสูบบุหรี่ ในเรื่องของการรับประทานก็รับประทานผักใบเขียวและอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายควบคุมความดันไขมันอันนี้ NCDN นะส่งผลต่อทุกโรคเลย
0: จริงค่ะคุณ
1: ไขมันความดันนะ
0: พอมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนไปที่ข้อหนึ่งเหมือนที่เราบอกว่าไอ NCD คือกินอาหารเนี่ยต้องระวัง
1: กินอาหารให้เป็นยาอย่ากินอาหารที่เป็นโรค
0: ค่ะ
1: เพื่อสุขภาพอ่ะวิธีสังเกตนะสังเกตว่าจุดรับภาพเนี่ยเราเสื่อมก็คือสังเกตการมองเห็นตาแต่ละข้างหักเพราะว่าภาพบิดเบี้ยวเส้นตรงกลายเป็นเส้นคดมีเงาหรือจุดดำกลางภาพหรือการมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็วอันเนี้ยไปหาคุณหมอเลย อย่ารีรออย่างเอ้ยไม่น่าเป็นไร
0: อย่าชะล่าใจเพราะว่าดวงตาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราอ่ะชีวิตเราทุกวันนี้ลืมตาขึ้นมาเราใช้ดวงตาเนี่ยในการนำทางนะคุณเมื่อไหร่ที่ตาของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะคุณต้องเอ๊ะเลยแล้วก็รีบไปหาคุณหมอนะคะครั้งแรกที่ฉันมีอาการเนี่ยตกใจเหมือนกันก็รีบไปหาคุณหมอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราป้องกันได้คือเวลาที่อยู่ในหน้าจอหรืออะไรก็ตามหรือที่หนักๆเลยเวลาที่เราขับรถอะรถจักรยานยนต์อะไรที่ต้องลมมาตีหน้าทั้งแสงทั้งลมเนาะทั้งแดดทั้งลมเนี่ยบางคนไม่สวมแว่นตาอันนี้อันตรายนะทางที่ดีนะคะเซฟด้วยการสวมแว่นกันแดดก็ดีนะแว่นกันลมก็ได้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ก็ต้องต่อยอดกับคุณมดละกันเรื่องของต้อลมและต้อเนื้อวันนี้เรามาทำความรู้จักกันหน่อยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะสับสนระหว่างต้อลมและต้อเนื้อแยกกันไม่ออกว่าอันไหนคือต้อลมอันไหนคือต้อเนื
1: ้อ
0: ค
1: ือ
0: ต
1: ้องแยกไม่ออก
0: ใช่คือต้องแยกแบบนี้นะคะถ้าเป็นต้อลมเนี่ยมันจะเป็นอาการที่มีเนื้อนูนๆบริเวณเยื่อบุตาขาวอยู่ตรงเยื่อบุตาขาวของคนเรานี่แหละแต่มันยังไม่ลุกลามเข้ากระจกตาดำนะอันนี้คือต้อลมนะคะส่วนต้อเนื้อก็คือมันจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อผิดปกติแล้วก็จะลามเข้าสู่กระจกตาดำมักจะเห็นเป็นคล้ายกับเนื้อรูปสามเหลี่ยมแล้วก็อาจจะลามเข้ากลางตาดำได้นะคะอันนี้คือต้อเนื้อต้อลมต่างกันนะต้อเนื้อเนี่ยอาจจะดูแบบว่ามันอันตรายนะเพราะมันเข้าไปสู่ลูกตาดำของเราเลยทีนี้สาเหตุหลักมาดูทางฝั่งต้อลมกันบ้างค่ะต้อลมเนี่ยที่บอกไว้คือเนื้อจะนูนบริเวณเยื่อบุตาขาวใช่ไหมแต่ยังไม่ลุกลามเข้ากระจกตาดำอันนี้เขาเรียกว่าต้อลมสาเหตุเนี่ยมาจากทั้งต้อลมและต้อเนื้อเนี่ยเกิดจากการได้รับแสงแดดเกินมากเกินไปมีทั้งแสงอัลตราไวโอเลตแล้วก็รังสี UV นะคะต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเพราะฉะนั้นเซฟก็คือสวมแว่นตาป้องกันได้นะคะในระดับหนึ่งและวิธีการป้องกันสำหรับต้อลมก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะไปเจอแดดจัดๆถ้าต้องออกแดดสวมแว่นกันแดดเลยค่ะหลีกเลี่ยงฝุ่นด้วยนะฝุ่น PM2.5 นี่ก็มีผลนะลมแรงๆนะคะที่กระทบกับดวงตาโดยตรงแบบนี้หรือแม้แต่พัดลมจอนานๆนั่ง
1: ตายมันจะแห้ง
0: ตาก็จะแห้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่ออยู่กลางแจ้งนะคะออกจากนอกบ้านสวมกันแดดไว้เลยค่ะกันแดดกันลมได้หมดเอาแว่นกันแดดดีกว่าเพราะยังไงก็กันได้ทั้งลมกันได้ทั้งฝุ่นกันทั้งแดดนะคะวิธีการรักษาสำหรับต้อลมนะคะคือถ้าหากว่ามีอาการเคืองตาแดงรีบไปหาหมอนะคะไปพบแพทย์แล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะมีการหยอดยาให้หยอดยาที่ตานี่แหละเพื่อลดอาการนะคะต้อลมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะอันนี้คือมันจะเป็นได้ทุกคนมีโอกาสเป็นได้แต่ว่ามันจะไม่รุนแรงไม่หนักเท่ากับต้อเนื้อทีนี้มาดูในฝั่งต้อเนื้อกันบ้างค่ะต้อเนื้อเหมือนที่ได้บอกไปก็คือมันจะมีเนื้อเยื่อเนี่ยผิดปกติจะลุกลามเข้ากระจกตาถ้าหนักกว่านั้นเนี่ยมักจะเห็นเป็นคล้ายๆแบบรูปสามเหลี่ยมอะจะเกาะอยู่ที่กลางลูกตาดำนะคะเพราะฉะนั้นมันอันตรายอาการเนี่ยที่จะพบบ่อยๆคือจะมีอาการตาแห้งระคายเคืองตาแล้วก็แสบตาแดงเป็นครั้งคราวนะใครเป็นอาการแบบนี้บ่อยๆอะต้องเอ๊ะแล้วมองไม่ชัดจากสายตาเอียงและอาการที่มากขึ้นเวลาที่เราไปเจอแดดเจอลมแรงๆนะเดี๋ยวฉันน่าจะคล้ายๆแล้วล่ะ
1: นะจึ๊บๆ
0: จ
1: ึ๊บๆ
0: มากำถึงแล้วนะคะและถ้าหากว่าเป็นต้อเนื้อเนี่ยวิธีการรักษาเขาบอกว่าถ้าเป็นต้อเนื้อลุกลามเข้ากลางกระจกตาจนบดบังการมองเห็นหรือว่าไปกดกระจกตาเนี่ยทำให้เกิดสายตาเอียงขึ้นมา อาจจะพิจารณาผ่าตัดแล้วก็ลอกต้อเนื้อออกนะคะเหมือนที่เราได้เห็นว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านที่ไปโรงพยาบาลต้องไปลอกอันนี้แหละค่ะลอกเขาเรียกว่าลอกต้อเนื้อออกนะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่จะต้องไปลอกต้อเนื้อเลยป้องกันไว้เนิ่นๆดีที่สุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักออกนะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่จะต้องไปลอกต้อเนื้อเลยป้องกันไว้เนิ่นๆดีที่สุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักออกนะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่จะต้องไปลอกต้อเนื้อเลยป้องกันไว้เนิ่นๆดีที่สุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักออกนะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่จะต้องไปลอกต้อเนื้อเลยป้องกันไว้เนิ่นๆดีที่สุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักออกนะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่จะต้องไปลอกต้อเนื้อเลยป้องกันไว้เนิ่นๆดีที่สุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่จะต้องไปลอกต้อเนื้อเลยป้องกันไว้เนิ่นๆดีที่สุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพัก
2: กันก่อนทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
10: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
11: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
10: ไหนแม่ค้าโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำ ทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
12: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่า

0: ไปครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
0: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
0: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
1: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
0: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 1:46 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะกับชั่วโมงสุขภาพเมื่อสักครู่นะคะพักเบรกดิฉันก็ไม่เบรกนะดิฉันก็ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์สควอทกันนะคะคือใครที่ดูทางหน้าจอจะเห็นเราสควอทจริงๆแล้วก็มันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคุณ
5: ก็เรานั่งเยอะอ
4: ่ะจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่มีผิดมีถูกเน
5: า
4: ะ
5: พี่ตุ๋ยมาพี่ตุ๋ยยังมัวแต่ขำพี่ตุ๋ยมาออกกับพวกหนูด้วย
4: ใครสะดวกออกอากาศเขาไม่พูดคำว่าหนูค่ะคุณจะมาพูดคำว่าหนูไม่ได้นะพูดที่บ้านจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีหลักผิดหลักถูกหรอกออกยังไงก็ได้ที่เราอ่ะสามารถที่จะเอื้อกับสรีระของเราไม่ใช่ว่าคุณน้ำหนักสักร้อยโลคุณไปวิ่งมันวิ่งไม่ไหวนะ
5: มัน
4: กระแทกข้อเข่านะมันกระแทกน้ำหนักมันกระแทกคุณต้องรอให้น้ำหนักลงแต่บางคนเขาวิ่งไหวก็อย่าเหยาะไปอาจจะวิ่งเบาๆหรือว่าเดินเร็วก็ได้หรือการสควอทเมื่อสักครู่ดิฉันก็ให้คุณวอทเขาสควอทนะสควอทคือเป็นท่าแบบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาชอบสควอทเพราะว่าหนึ่งปั้นหุ่นเนาะปั้นสะโพกแล้วก็ลดต้นขาเนี่ย
5: มันเป็นกล้ามเน
4: ื้อสควอทมาเหมือนกัน
5: กล้ามเนื้อมัด
4: ต้นขาใหญ่มากเลยเนี่ยมัดใหญ่มาก
5: มันช่วยให้เราเบิร์นกล้ามเนื้อที่ต้นขาเป็นมัดใหญ่มันช่วยให้เราเผาผลาญเยอะ
4: ใช่ค่ะก็เดินเยอะๆหรือว่าไม่ก็อันแนะนำนะวันหยุดเนี่ยเราไม่ต้องอยู่บ้านเปลืองแอร์เราไปเดินห้าง
5: เปลือง
4: ทั้งวัน
5: เปลืองหนักกว่าเดิมคุณ
4: เพราะก็อย่าไปซื้อสิ
5: โอ้โห
4: ช็อปเดินช้อปปิ้งอะเดินอย่างเดียวเดินดูนู่นดูนี่แต่ก็เสียตังค์เยอะกว่าเดิม
5: ใช่
4: ทางที่ดีคืออ
5: ยู่บ้านเปิดแอร์ไปนี่แหละ
4: อ่ะมาดูข่าวสารกันต่อค่ะ
5: อ
4: ัน
5: นี้คุณต้องชอบ
4: ค่ะเรื่องอะไรคะ
5: ไวทอง
4: ทำไมจะต้องชอบไวทองนุ่นคุณตุ๋ยนุ่นจะชอบไวทอง
5: เป็นการเตรียมพร้อมค่ะเชิญชวนประชาชนวัยทำงานอายุ50-59ปีเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุก็คือในเรื่องของการต้องให้เรารู้นะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายนะเสริมแรงต้านและฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอรวมถึงในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มอันนี้เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขสำคัญเลยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยนะคะ
4: ค่ะ
5: อันนี้เรามาดูกันดีกว่าการที่คนไทยในตอนจะบอกว่าอะไรตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: โดยสัดส่วนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดเลยก็ประมาณ14ล้านคนขณะเดียวกันวัยทำงาน50-59ปีเนี่ยก็ประมาณ900,000คนที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุและจากข้อมูลนะคะพบว่ากว่าครึ่งเนี่ยยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มเลยซึ่งการพลัดตกหกล้มเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะเพราะว่าบางทีเราก็ยังแบบไม่รู้ตัวเอ้ยเราคิดว่าเราไหวเดินเหินหรืออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า ผู้สูงอายุประมาณ1ใน3นะคะมีประสบการณ์หกล้มในแต่ละปีก็ส่งผลให้มีเรื่องของการบาดเจ็บการเข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากการ
4: ถ้าหิวข้าวกรุณาไปรับประทานมื้อกลางวันนะคะคุณจะมาท้องร้องระหว่างจัดรายการไม่ได้นะคะเอาต่อค่ะคุณคะต่อค่ะดิฉันก็ตกใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าอาการท้องร้องเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะก่อนหน้านี้เคยถามคุณหมอแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะถามคุณหมอคณะให้นะคะว่าคนเราที่เวลานั่งแล้วท้องร้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการกินอาหารอิ่มหรือว่าหรือว่าหิวนะบางคนบอกอุ้ยท้องร้องหิวครับไม่ใช่คุณหมอเคยพูดอยู่นะว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องลมในกระเพาะอาหาร
5: ใช่
4: ต่อค่ะ
5: จากรายงานนะคะการสำรวจความรอบรู้ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การประเมินนะในปี2569เนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งมีโรคประจำตัวและใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสายตาบางคนก็ออกกำลังกายไม่เพียงพอและนอกจากนี้นะคะพบว่ากลุ่มอายุ 45-59 ปีเนี่ยพบว่าร้อยละ 48% มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนี่แล้วก็ขณะที่เพียงร้อยละ 37.4 เนี่ยได้รับความรู้แล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะและมีเพียงแค่ 11% เท่านั้นที่มีการวางแผนจะปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมและปลอดภัยอันนี้เห็นเลยนะคะว่าเรานั้นยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเท่าไหร่นะก
4: ็
5: ถ
4: ือ
5: เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ควรมารณรงค์นะรู้ปรับขยับเพิ่มก็ได้แก่รู้ตระหนักและประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มนะคะปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดลื่นหรือหกล้มขยับเพิ่มก็คือออกกำลังกายเพิ่มเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอนะเหมือนสักครู่ที่เรานั่งทำกัน
4: ใช่ค่ะ
5: นะก็เขาบอกการออกกำลังกายเนี่ยกิจกรรมทางกายโดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์ก็เฉลี่ยเอาที่เขาบอกวันนึง30นาทีก็ได
4: ้หรือว่าจะรวมกันสัปดาห์นึงให้ได้150ขึ้นไปเนาะ
5: ใช่
4: แต่ว่าทุกวันนี้ ฉันยังไม่ถึง150
5: ไม่ถึง
4: พยายามที่จะทำให้ถึงนะคะ
5: พยายาม
4: ก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการตอนนี้นะคะเห็นบอกว่ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านได้แล้วเบิกจ่ายตรงผ่าน NHSO Digital Platform ค่ะคือไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะที่บางแห่งนะคะที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรงนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มที่กูได้บอกไว้แล้วก็คือ NHSO นะคะของแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ต้องจ่ายก่อนแล้วก็ครอบคลุมทั้งข้าราชการผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าพ่อแม่นะคะคู่สมรสสามีภรรยานี่แหละค่ะแล้วก็ลูกช่วยเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้สะดวกขึ้นซึ่งเดิมเนี่ยเมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปก่อนแล้วเรานำใบเสร็จนั้นเนี่ยไปเบิกคืนจากต้นสังกัดแม้ว่าเป็นขั้นตอนในการดำเนินการได้แต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ป่วยเรื้อรังสมาชิกคนในครอบครัวที่อยู่คนละจังหวัดกับข้าราชการเจ้าของสิทธิ์เนี่ยการเตรียมเงินสำรองหรือว่าการส่งเอกสารเพื่อที่จะเบิกคืนเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระนะคะคือเงินน่ะมันต้องใช้เงินก่อนไงแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาลดงานซ้ำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพราะฉะนั้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งคนที่รับบริการแล้วก็หน่วยบริการด้วยซึ่งจากเดิมเนี่ยผู้มีสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเอาใบเสร็จเนี่ยไปจ่ายแล้วกว่าจะได้อ่ะก็เขาเรียกว่าสำรองจ่ายไปก่อนนั่นแหละเนาะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของกรมบัญชีกลางเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เตรียมขยายระบบทั่วประเทศแล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมาสปสช.เองก็สนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมไปถึงการบริการดูแลระยะยาวสำหรับคนที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยซึ่งคนไทยเนี่ยทุกสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการได้กรมบัญชีกลางก็เลยต้องการเชื่อมการดูแลสำหรับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเข้ากับระบบบริการปฐมภูมิให้มีความต่อเนื่องแล้วก็ครบวงจรมากขึ้นค่ะ พราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นยังเข้าร่วมระบบจ่ายตรงให้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะอยู่ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพื้นที่บางแห่งที่เข้านะคะคุณผู้ฟังลองถามดูก็ได้ว่าเอ๊ะในตำบลเราเข้าไหมถ้าเข้าก็รักษาสิทธิ์ได้เลยค่ะแล้วก็การเชื่อมระบบเบิกจ่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม NHSO Digital Platform ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การปรับขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงานเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับคนที่มีสิทธิ์ข้าราชการแล้วก็คนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังที่อาจจะต้องได้รับการบริการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจัดการเรื่องเอกสารเบิกเงินด้วยมันคือพอมันไม่มีการสำรองจ่ายเนี่ยมันลดขั้นตอนหลายอย่างนะหนึ่งลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารไง
6: ใช่เอกสาร
4: เรื่องเอกสารกระดาษเนี่ยกระดาษเนี่ยมันเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีเงินไปสำรองอย่างน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยเรามีสิทธิ์อยู่แล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะบางทีเงินเนี่ยต้องใช้จ่ายอย่างอื่นอ่ะไม่ต้องไปเสียสำรองไว้ก่อนนะคะก็ตัดเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเนาะ
6: เ
4: ม
6: ื่อ
4: ก
6: ่อนเนี่ย
4: อันนี้ดีมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสิทธิ์พยาบาลก็ต้องไปรักษาที่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยลองเช็คดูนะเห็นบอกว่าจะมีการขยายต่อไปเรื่อยๆด้วยตอนนี้อาจจะมีการนำร่องบางพื้นที่เท่านั้นนะคะใครที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้แล้วนะคะสะดวกด้วยแล้วก็ต่อเนื่องได้แบบยาวๆแต่ว่าต้องเช็คก่อนนะคะว่าบางแห่งเท่านั้นที่เข้าร่วมกับโครงการนี้ถ้าจังหวัดไหนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหนเนี่ยเข้าร่วมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
6: และ
4: ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื่อก่อนเลยดั้งเดิมเลยสมัยเด็กๆเนี่ยดิฉันก็จะนึกภาพออกว่าเป็นสถานีอนามัยเขาก็ยก
6: เดียวกันไหมคุณ
4: อันเดียวกันค่ะสถานีอนามัยเนาะจะมีสถานีอนามัยประจำอำเภอประจำตำบลเนาะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นอะไรนะเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนล่าสุดก็มาเป็นรพสต.ซึ่งรพสต.เนี่ยล่าสุดอีกก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอนามัยอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลพวกเนี้ยจะขึ้นอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ไปขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะคะก็จะแยกกันนะคะดูแลแยกกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นเรื่องที่ดีนะคะกับระบบที่ลดขั้นตอนการเดินทางแล้วก็เข้าถึงบริการสุขภาพได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะประหยัดด้วย
6: รวดเร็วรู้เร็วรักษาได้
4: ใช่ค่ะ 11:58 นะคะชั่วโมงสุขภาพวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามรับฟังข่าวในช่วงภาคเที่ยงค่ะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
6: ค่ะมดพิษพิชาเพียรเทียนเลิศค่ะ
4: พร้อมด้วยพี่ตุ๋ยนะคะนิวัฒน์กลั่นขยันและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: เดือนนี้โอนมาไม่ต้องเยอะนะแม่มีตังค
2: ์ฮะเดี๋ยวแม่ไปได้เงินมาจากไหน
1: อย่าดูถูกวัยเกษียณนะจ๊ะก็หมู่บ้านเราก็มีโครงการสร้างอาชีพแม่ก็ไปเรียนรู้การทำขนมกับเพื่อนแล้วก็เอาไปฝากขายออกร้านขายออนไลน์ก็มีนะจ๊ะเพื่อนแม่บางคนน่ะไปเปิดฟู้ดทรัคขายดิบขายดีเลยล่ะแล้วมีคลาสออกกำลังกายด้วยนะสนุกสนุกแม่ชอบ
2: ดูถูกวัยเกษียณไม่ได้ซะแล้ว
1: แก่แต่ก็มีคุณภาพนะจ๊ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่หลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีใกล้กับพื้นที่นครมักกะลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้สำหรับพระราชวังทงคินหรือบักโบฟูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเลแทกและถนนโงเกียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528ต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลง
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงเนี้ยต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศในระยะนี้พบว่าหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันพรุ่งนี้จากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้ปภ.ได้ประสานแจ้งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างเคร่งครัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจ
5: ฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกแล้วก็มรสุมกำลังแรงก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมจากดูตัวเลขที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์ถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450ก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
4: ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
6: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียร รภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากลำห้วยผับท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
7: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ส่วนภาคใต้ช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทางนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
8: การ
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือ

0: ในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในหลายพื้นที่เข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอหน่วยงานเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในช่วงประธานให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส.ส.ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ยังมีส.ส.นำปัญหาอื่นๆเข้าหารือทั้งปัญหาถนนชำรุดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาโรงพยาบาลแออัดไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลเดินหน้าปรับการทำงานรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ AI ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจไทย
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายในงาน KBTG Techtopia 2026 Thailand Tomorrow Future of Thailand โดยกล่าวถึงการที่ไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจไทยจึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่การเปลี่ยนทั้งบุคลากรกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสี่ด้านสำคัญได้แก่คนโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและพลังงานเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจโดยภาครัฐจะเร่งพัฒนาการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจพร้อมพัฒนาหลักสูตร DBD Academy เพิ่มทักษะผู้ประกอบการ SME ด้านบัญชีการบริหารสินค้าคงคลังและการตั้งราคารวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่กับรายเล็กตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐด้วยการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล23หน่วยงานเพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความเสี่ยงส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีลดลงร้อยละ81ณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
4: สิ่งที่เราพยายามจะทำในโหมดแรกก็คือเอาตัวดิจิทัลมาช่วยทำให้การทำงานภาครัฐแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันในพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลกอลเลมันแล้วก็เอาข้อมูลมาทำเป็นอย่างเรามีในเรื่องของแดชบอร์ดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทำนโยบายที่พุ่งเป้าเอาการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ3หน่วยงานมาตรวจจับในเรื่องของนอมินีโอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้และคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคต
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่ารัฐบาลจะดึงบุคลากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคผ่านกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาเชื่อมโยงระบบดิจิทัลอาเซียน10ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการทำธุรกิจมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมข้อมูลจาก4กระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดเตรียมเปิดตัววันที่30กันยายนนี้นำร่องสินค้าข้าวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรของไทยให้มากกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นสน

0: พอจึงพุ่งเป้าสู่การบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรการได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำโดยได้พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและมีเวลาเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาเริ่มนำร่องข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศก่อนผลผลิตนาปีทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบพร้อมลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานให้สามารถมองสถานการณ์และทำงานบนเป้าหมายเดียวกันโดยสนคมุ่งหวังให้ใกล้เก็บเกี่ยวเป็นมากกว่าระบบพยากรณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐเห็นภาพเดียวกันและตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเปิดตัวระบบใหม่แต่คือการเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐจากตามสถานการณ์ไปสู่การเห็นล่วงหน้าจากรอแก้ปัญหาไปสู่การใช้ข้อมูลบริหารก่อนปัญหาจะมาถึงกระทรวงการคลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการแจ้งเหตุการติดตามและอายัดเส้นทางเงินเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว
1: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการจัดด้านเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักกระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวาง4ระบบกลางระดับชาติเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงโดยจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมและพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมการแจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจไว้ในระบบเดียวใช้เลขอ้างอิงเดียวลดการแจ้งซ้ำและเริ่มกระบวนการอายัดเงินได้เร็วขึ้นและไล่ให้ทันอายัดให้เร็วเชื่อมข้อมูลติดตามเส้นทางเงินขณะเคลื่อนย้ายตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้พร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับมาตรฐานเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศทางนี้คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่มีนายเอกนิติธิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์กว่า 7,000 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการหลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งนำพื้นที่กลับคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยปราการพบการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์8คดีรวมเนื้อที่ประมาณ 7,028 ไร่โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้แจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ให้เร่งฟื้นฟูต่อไปนายสุชาติยังกล่าวกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นการดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางที่มีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้กรมอุทยานและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่บุกรุกหลังปี2557ดำเนินคดีแล้ว10คดีรวมประมาณ112ไร่พร้อมนำภาพถ่ายทางอากาศปี2567ถึง2568มาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกใหม่รวมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่

0: ลี่ยนการให้เป็นพลังเดินหน้าสู่ปีอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมชวนสื่อขยายเรื่องราวการทำความดีสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวอลันเทียร์ทอล์กในวันที่ไม่ง่ายทุกการให้มีความหมายโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานภาคีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโดยนางสาวชนกเปิดเผยว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ปีเดียวกันนี้เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมยกระดับระบบอาสาสมัครไทยให้เป็นระบบมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.มากกว่า 390,000 คนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในด้านต่างๆที่ทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่โดยการทำงานของอาสาสมัครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัวหรือการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในชุมชนพร้อมย้ำว่าหากเครือข่ายอาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก
2: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปต้องการยกระดับอาสาสมัครเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดสามารถค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้เนี่ยต้องมีจิตอาสาจริงๆค่ะขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีเงินทองไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเรื่องความคิดใครก็ได้ค่ะที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเชิญค่ะมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรานะคะช่วยยกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งขึ้นค่ะ
1: ด้านนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เรื่องราวของอาสาสมัครและการทำความดีได้รับการสื่อสารสู่สังคมมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือสื่อสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายช่วยกันนำเสนอเรื่องราวดีๆและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งนี้งานวอลันเทียร์ทอล์กมีกิจกรรมสำคัญอาทิการเปิดมุมมองหัวใจของการเป็นอาสาสมัครการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ลงมือทำงานอาสาสมัครการนำเสนอเรื่องราวและผลงานของอาสาสมัครเพื่อชวนทุกภาคส่วนเลือกที่จะใส่ใจตัดสินใจและลงมือทำรวมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเกื้อกูลและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า200ล้านบาทจากไทยออยล์ส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนจำนวนเงินกว่า200ล้านบาทในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ16แห่งเพื่อยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลอาทิเครื่องฉายเอ็กซเรย์ดิจิทัลเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและวอกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชุดเครื่องตัดเปิดกะโหลกและชุดเลื่อยกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูงเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงเป็นต้นด้านนายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยออยล์กล่าวว่าการมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยสำหรับโรงพยาบาล16แห่งที่ได้รับเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้คัดเลือกจากโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นขาดแคลนและโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการฟรีรองรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยเฉพาะทางอาทิสถาบันประสาทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดา

0: แห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียก่อนที่โดรนรำดังกล่าวจะลุกล้ำเขตข้ามจะลุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะด้านองค์การความร่วมมืออิสลามออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีจะโจมตีนครมักกะและนครมาดีนารวมทั้งการรุกรานดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของซาอุดีอาระเบียโดยฮาเซมอัลอัสซาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าข้ออ้างเกี่ยวกับการโจมตีนครมักกะเป็นถ้อยคำโกหกที่ถูกใช้มาแล้วก่อนหน้านี้และไม่สามารถหลอกใครได้อีกต่อไป
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของพลเอกขออภัยค่ะของพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในพิธีเปิดการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศต่างๆควรยุติการกระทำที่เป็นการยั่วยุและร่วมกันสกัดกั้นการหวนคืนของแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ถดถอยพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งแนวทางใหม่สำหรับการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ให้มีครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนักการทูตและนักวิชาการหลายร้อยคนจากหลายสิบประเทศเข้าร่วมและจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นไต้หวันและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งความไม่แน่นอนของพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อทวีปเอเชีย
1: สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เกาหลีเหนือชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินประมาณ 44,600 ล้านวอนจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกซองของเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2563เพื่อประท้วงที่เกาหลีใต้ล้มเหลวในการยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้แปรพรรคชาวเกาหลีเหนือส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลข้ามพรมแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นคำพิพากษาตัดสินภายหลังเกาหลีใต้ยื่นฟ้องเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อปี2566เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้เกาหลีใต้จะชนะคดีแต่อาจเป็นเรื่องยากในการเรียกเก็บเงินชดเชยจากเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีอำนาจบังคับให้เกาหลีเหนือชดเชยค่าเสียหายได้
2: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นหรือ MHLW เปิดเผยว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นตามข้อมูลณวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วส่งผลให้มียอดรวมเป็น 107,677 คนซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56ติดต่อกันโดยเป็นผู้หญิงประมาณ188ของจำนวนทั้งหมด MHLW ระบุด้วยว่าจังหวัดชิมาเนะเป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศอยู่ที่186คนต่อประชากร 100,000 คนรองลงมาคือจังหวัดโคจิโทโตริโอซาก้าไอจิและไซตามะทั้งนี้ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปี2506โดยมีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนก่อนจะแตะระดับ 10,000 คนเมื่อปี2541และทะลุ 50,000 คนในปี2555ต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1
4: ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป
3: ด้านอาร์เซนอลยังโชว์ฟอร์มสมราคาจากฝูงพรีเมียร์ลีก เปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชทาวน์4-2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นปีเตอร์โบโรชนะจุดโทษบาร์นส์ลีย์7-6เวสต์แฮมแพ้ฟูลแลม2-3และเรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1-2ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฤดูกาล2026-2027รอบลีกสเตจนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้หลังบุกไปทำได้เพียงเสมอยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซีย1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนายณัฐพลลำกูลและนายรัฐนันท์วิไลลักษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้ก่อตั้งร่วมของ CEO Super League ร่วมกันแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2ทับ2026เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการที่สนาม Superstar Arena กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดตัวเมเมธัญวีชุนหะสวัสดิกุลผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขันประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆของลีกตลอดฤดูกาลสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงและชายแข่งขันร่วมกันซึ่งในฤดูกาลนี้มี18ทีมเข้าร่วมแข่งขันพร้อมยกระดับการแข่งขันการถ่ายทอดสดและความปลอดภัยโดยมีทีมแพทย์ประจำสนามทุกนัดรวมถึงกิจกรรมนอกสนามอาทิ CEO Outing และฟุตบอลคลินิกอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยภาพรวมสภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กีฬาที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีโอกาสรักษาผลงานขณะเดียวกันเทคบอลมวยสากลและยกน้ำหนักก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มเติมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของทวีปเอเชียทางด้านพิธีเปิดการแข่งขันพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เลือก2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกางานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดซึ่งการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียโดยเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้อย่างสนุกสำหรับในวันนี้ทัพช้างศึกจะเปิดสนามพบกับคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับชนิสไทเปซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมชัชวัลรอดทองกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับญี่ปุ่นทีมมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งแม้จะแพ้มา0-8แต่ในขณะนี้บรรยากาศในทีมยังดีอยู่และพร้อมที่จะเก็บ3แต้มจากไชนีสไทเปมาให้ได
5: ้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีแบบพร้อมที่จะทำหน้าที่ในอีก2เกมที่เหลือต่อค่ะไต้หวันก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกค่ะ ก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองต้องมี3แต้มคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทย
3: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง M-Cod HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Playขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วโดยโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมของนักกีฬาตั้งแต่ทีมชุดแรกเดินทางมาถึงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันส่วนทีมชุดที่2หลังเดินทางมาถึงในวันรุ่งขึ้นก็ได้ลงฝึกซ้อมทันทีโดยมีลมช่วยในการฝึกซ้อมในบางช่วงแต่ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถลงฝึกซ้อมในทะเลได้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาให้สามารถลงแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่เสมอทั้งนี้สำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
7: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่1มาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรและเวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม คม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ08-9444-3201กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือmfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมรามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักน้ำท่วมขังและบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เรามีโอกาสสัมผัสน้ำและดินมากขึ้นทั้งจากการเดินทางทำงานหรือทำความสะอาดหลังน้ำลดจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบางชนิดได้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคที่มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วมสูงโรคหนึ่งคือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนั่นเองครับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูโคกระบือสุกรและสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำหรือดินและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำติดต่อผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังโดยการย่ำดินย่ำน้ำการสูดดมฝุ่นละอองที่มีเชื้อรวมถึงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 1-21 วันแต่ในบางรายอาจใช้เวลานานเป็นเดือนถึงปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังและอาจมีฝีหนองบริเวณผิวหนังหรืออวัยวะภายในหากรุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเกษตรกรผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปครับทั้งนี้สามารถป้องกันโรคทั้งสองได้โดยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือย่ำโคลนโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดและรีบอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือฝนตกหนักลมแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคครับแต่หากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหายใจเหนื่อยหรือมีแผลติดเชื้อหลังจากลุยน้ำสัมผัสดินหรือโคลนไม่ควรซื้อยากินเองควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
12: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะมาพร้อมเสียงนกที่ต่อท้ายเพลงนะคะเพลงของ Kenny Rogers กับ Rainbow Connection เพลงแรกคือ Over the Rainbow ของ Harry Nilsson วันนี้รู้สึกท้องฟ้าสดใสนะคะสดใสฟ้าหลังฝนก็มักจะเป็นเช่นนี้แหละเมื่อวานกระหน่ำซะโอ้โหนะมากมายเลยมีใครติดฝนอยู่ข้างนอกกันบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ขออย่าได้เป็นเช่นนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าบ้านกันเรียบร้อยเข้าบ้านกันแล้วหรือยังคะเมื่อวานนี้ตอนฝนตกหรืออยู่นอกบ้านก็บอกกล่าวกันมาได้ที่ Healthy Togetherนะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันค่ะในทุกวันนะคะทุกวันคือจันทร์ถึงศุกร์ก็จะพบกับ Healthy Together ขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาง LINE นะคะ LINE 935AD ที่คุณผู้ฟังน่าจะถนัดที่สุดใช่ไหมค่ะขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่อ๋อวันนี้ไปโรงพยาบาลนะคะผ่านฉลุยอยู่แล้วนะคะปลอดภัยปลอดภัยค่ะถึงเวลาก็ต้องไปนะคะไปตามที่คุณหมอนัดวันนี้คุณหมอมาพบเราถึงที่เช่นเคยนะคะที่ FM 93.5 MHz เดี๋ยวในช่วงที่2ค่ะพูดถึงเรื่องเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากเลยนะคะมิติแห่งความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงรวมถึงเรื่องต่างๆที่รอคอยอยู่ก็ขอให้ทุกสิ่งที่หวังที่ฝันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะเป็นเรื่องของสายรุ้งกับสายรุ้งซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เพลงแรกเขานำไปเทียบกับฝนที่ตกหนักก็เสมือนเมื่อวานนี้นะคะที่เราเจอฝนตกหนักแต่แล้วก็อย่างที่บอกละค่ะทุกสิ่งอย่างฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเดี๋ยวฟังเพลงกันอีก2เพลงแล้วไปเข้าสู่ช่วง Happy Healthy นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อาสารวงจารุพงศ์ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องเท้านะคะเป็นเท้าเด็กค่ะจะทำอย่างไรถ้าลูกเท้าแป่นะคะเรื่องปกติหรือว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็พ่อแม่ควรที่จะต้องรู้ทันเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาได้เดี๋ยวในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันอีก2เพลง

ฟังกัน3เพลงเลยนะคะระหว่างการต่อสายโทรศัพท์ถึงคุณหมอที่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่มีสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะน้องต่อรัฐพลแก้วสุขกำลังประสานคุณหมออยู่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเช็คเบอร์โทรศัพท์นิดนึงเบอร์โทรศัพท์ก็ถูกต้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ระหว่างรอนี่ก็คุยกันไปก่อนแล้วกันวันนี้คุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นคุณหมอฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆหลานๆนะคะที่มีเท้าแป่ซึ่งเท้าแปรนี้จะถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือว่าจะต้องไปพบแพทย์เท้าแปรเท้าแบนนี่มันดูเหมือนว่ามันจะคล้ายๆกันนะสงสัยเรายังไงล่ะเนี่ยติดต่อคุณหมอไม่ได้ฟังเพลงกันต่ออีกก่อนก็แล้วกันนะคะ

0: Fields of Gold นะคะฟังทีไรก็ไพเราะทุกครั้งเลยงานของสติงกับอีกเพลงหนึ่งเราฟังกันยาวๆมาเลยนะคะเนี่ย Daddy Don't You Walk So Fast งานของเวนิวตันหรือที่รู้จักกันในชื่อมิสเตอร์ลาสเวกัสนะคะเป็นนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันแล้วก็งานของเอวิสเพรสลีย์งานของเอวิสเพรสลีย์กับเพลง Pocketful of Rainbows ก็กำลังวิธีต่อโทรศัพท์อยู่นะคะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าคิดว่าครั้งนี้น่าจะได้แล้วนะโอเคละโอเคละค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะคุณหมอคุณหมออาสานวงจารุพงศ์นะคะฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยพร้อมอยู่ในสายโทรศัพท์แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตื่นเต้นเล็กน้อย เมื่อติดต่อคุณหมอไม่ได้ค่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเท้าแปรในเด็กใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อลูกเท้าแปรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าควรจะไปพบแพทย์ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรที่จะรู้ทันเพราะว่าดูแลได้ก่อนอื่นจะเริ่มกันที่อาการเท้าแปรเนี่ยค่ะเท้าแปรหรือเท้าแบนมันเหมือนกันใช่ไหมคะอาการเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นคำเรียกของลักษณะเท้านะครับ
0: ค่ะเหมือนกันแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ครับก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มาหาผมหรือมาปรึกษาหมอนะครับก็คือสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยมีเท้าเนี่ยตะแคงออกด้านนอกแล้วก็อุ้งเท้าเนี่ยแบนชิดพื้นนะครับ ก็เลยมาปรึกษาว่าแบบนี้ปกติไหมหรือผิดปกติครับ
0: ค่ะ
1: ก็ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กแรกเกิดมาทุกคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนื่องจากในเท้าของเด็กเนี่ยจะมีไขมันบริเวณด้านในเท้านะครับซึ่งทำให้เราไม่สามารถเห็นอุ้งเท้าได้ชัดเจนเหมือนในผู้ใหญ่เราครับส่วนในระยะเวลาที่โตขึ้นเรื่อยๆเช่น2ขวบ3ขวบ4ขวบเนี่ยครับอุ้งเท้าเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาตามอายุจนกลายเป็นอุ้งเท้าเหมือนผู้ใหญ่เรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทราบทั่วกันนะครับว่าถ้าเท้าแบนแรกเกิดมาเนี่ยยังไม่ต้องกังวลครับเป็นพัฒนาการของเด็กยังไม่ได้เป็นโรคหรือความรุนแรงอะไรนะครับถ้าเราติดตามไปลักษณะอุ้งเท้ามีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นในตามปกติครับแต่ถ้ายังแบนมากขึ้นหรือมีลักษณะของเท้าแบะผิดปกติอะไรเนี่ยอันนี้ถึงจะน่ากังวลแล้วมาปรึกษาเพิ่มเติมครับ
0: แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับก็โดยปกตินะครับเท้าแบนเนี่ยมันเป็นภาวะที่เป็นพัฒนาการของเด็กก่อนนะครับเรื่องจากกระดูกเนี่ยยังเป็นลักษณะ

0: กลมๆอยู่ยังไม่ได้สร้างเป็นเหลี่ยมๆที่จะทําให้เกิดเป็นอุ้งเท้านะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความกังวลก่อนครับว่าเท้าเนี่ยไม่เหมือนเท้าของเราก็เลยสงสัยก่อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นพัฒนาการของเด็กนะครับแต่ก็ยังมีภาวะบางโรคที่มีลักษณะของเท้าแบนที่มีความรุนแรงซึ่งส่วนน้อยนะครับในกรณีนั้นจะเป็นเท้าแบนแบบแข็งซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องตรวจร่างกายเพื่อแยกเพิ่มเติมว่าเท้าแบนแบบแข็งกับแบบนุ่มเนี่ยมีลักษณะอย่างไรที่ทําให้เรารู้ว่าแบบไหนไม่ดีแล้วแบบไหนดีครับผม
1: พบได้บ่อยในช่วงวัยไหนคะ
0: ครับก็โดยปกติแล้วก็จะพบบ่อยในช่วง3ขวบเริ่มเดินนะครับจะเริ่มมาหาหมอก่อนเลยครับแล้วก็2ขวบ3ขวบก็จะค่อยๆตามมามาหาเรื่อยๆนะครับส่วนในช่วงอายุประมาณ4ขวบถึง5ขวบเนี่ยควรจะลดลงกลายเป็นเท้าเนี่ยมีอุ้งเท้าชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะหายไปแต่ถ้าเท้าแบนมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้แหละครับถือว่าต้องกังวลและต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับ
1: ค่ะเป็นตั้งแต่แรกเกิดเลยมีไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับมีใช่ไหมที่เจอได้ตั้งแต่แรกเกิด
1: ค่ะแล้วทีนี้พ่อแม่สามารถสังเกตเห็นได้ใช่ไหมคะว่าเท้าแปรเนี่ยเป็นคือยังไงอ่ะคือเริ่มมีอาการผิดปกติคือมีอาการเท้าแปรเท้าแบนเนี่ยค่ะ
0: ครับก็โดยปกติแล้วถ้าอายุเพิ่มขึ้นนะครับเท้าแปรควรจะเริ่มลดลงนะครับถ้าผิดปกติเนี่ย1เลยคือแปรมากขึ้นนะครับอันที่2เลยคือ2ข้างเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันครับคือข้างนึงเนี่ยลักษณะเริ่มเริ่มมีอุ้งเท้าแล้วแต่อีกข้างนึงเนี่ยแบนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเห็นลูกของคุณเนี่ยมีเท้าไม่สมมาตรกันนะครับอันนี้แหละครับคือผิดปกติครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเริ่มผิดปกติเนี่ยโดยปกติแล้วเด็กเนี่ยเกิดมาวิ่งเล่นจะได้ตามปกติจะไม่ปวดนะครับถ้าลูกเริ่มบ่นว่าเริ่มปวดเท้าเริ่มชี้นะครับหรือเริ่มไม่อยากวิ่งเล่นได้ตามปกติเนี่ยอันนี้ก็คือจุดที่ต้องสงสัยครับว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
1: ก็คือลักษณะตามที่คุณหมอบอกมาเนี่ยเป็นอาการที่พ่อแม่จะสังเกตได้ว่าลูกเท้าแปรเท้าแบนนะคะแล้วมันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกบ้างไหมคะว่าควรจะต้องไปพบหมอกระดูกเด็กเนี่ยมันต้องแบนต้องแปนต้องแบนต้องแปรขนาดไหนคะ
0: ครับก็จริงๆก็จำง่ายๆนะครับว่าถ้าปวดมีแข็งนะคะหรือข้างเดียวหรือรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยมีทักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ควรมาเลยครับลูกปวดเนี่ยผิดปกติแน่นอนครับเท้าแบนเนี่ยปกติถ้าเรากระดกเท้าหรือกระดกนิ้วโป้งเท้าขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอุ้งเท้านะครับแต่ถ้าเรากระดกนิ้วโป้งเท้าของลูกแล้วเนี่ยไม่มีอุ้งเท้าเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเท้าแบนแบบแข็งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้างเดียวไม่เหมือนอีกข้างนึงก็ผิดปกติแน่นอนแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตของลูกครับก็4ข้อนี้ถ้ามีสักข้อนึงก็มาหาหมอได้ครับ
1: อย่างนี้ต้องตัดรองเท้าพิเศษไหมคะ
0: ครับก็จริงๆข้อบ่งชี้ของการใส่รองเท้านะครับก็มีหลากหลายนะครับหนึ่งเลยคือถ้าลูกมีอาการเจ็บเท้าหรือเท้าบิดมากขึ้นเนี่ยและรบกวนการใช้ชีวิตเช่นเดินไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้การตัดรองเท้าจะช่วยนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่เท้าแบนแต่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติเลยเช่นเดินวิ่งได้ปกติไม่มีการเจ็บเลยอันนั้นการใส่รองเท้าหรือใส่แผ่นรองเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมครับแค่ทำให้ลักษณะของรูปเท้าเนี่ยดูสวยเท่านั้นครับ
1: อยู่ในภาวะเท้าแปรเท้าแบนโตขึ้นนี่เขาจะหายไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งส่วนที่หายและไม่หายนะครับส่วนมากจะหายได้เองแล้วก็ไม่มีอาการนะครับจะมีส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับที่จะไม่หายก็มีอาการปวดตามมาซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมาตัดแผ่นรองเท้าหรือมาผ่าตัดเพิ่มเติมนะครับในภายหลัง
1: แต่การที่จะหายนี่มันก็จะต้องดูแลใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการดูแลเนี่ยอาการเท้าแปรนี่ก็อาจจะส่งผลต่อเด็กได้มันจะส่งผลยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ครับภาวะที่เท้าแปรและรุนแรงและมีส่งผลต่อภาวะของการเดินของเด็กนะครับคือน้องอาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยนะครับโดยที่มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนเลยว่าถ้ามีภาวะ เส้นเอ็นร้อยไหวตึงร่วมด้วยเนี่ยครับก็คือหรือที่เราเรียกกันว่าเอ็นข้อเท้านะครับเป็นเอ็นใหญ่ของข้อเท้าเนี่ยถ้ามีอาการตึงหรือมีการหดสั้นผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้ภาวะเท้าแบนเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยถ้าเราตรวจพบว่าของน้องหรือลูกคุณเนี่ยมีเส้นเอ็นร้อยไหวตึงเนี่ยเราก็จะมีการยืดแบบพิเศษเพื่อยืดกล้ามเนื้อให้ไม่มีการตึงนะครับอาทิเช่นการนั่งยองๆนะครับการนั่งส้นเท้าชิดพื้นหรือการยืนบนไม้กระดานนะครับแล้วก็จะมีการยืดท่าพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาส้นเท้าชิดพื้นอยู่ด้านหลังเนี่ยเข่าเหยียดตรงแล้วก็ดันกำแพงนะครับก็จะเป็นการยืดเส้นเอ็นร้อยไหวเพื่อลดภาวะความรุนแรงจากเท้าแบนนะครับ
1: พ่อแม่มีส่วนช่วยได้ไหมคะช่วยดูแลช่วยฝึกเด็กที่มีอาการเท้าแปะเท้าแบนเนี่ยจะฝึกได้ยังไงคะ
0: ครับก็จริงๆแล้วเท้าแบนเนี่ยครับก็เป็นภาวะที่ต้องบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยลูกของคุณเนี่ยไม่ได้มีภาวะผิดปกติหรือเป็นโรคอะไรนะครับแต่เป็นเรียกว่าเป็น variation หรือเป็นความแตกต่างของลักษณะเท้านะครับแต่เท้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นเช่นมีแบนเยอะหรือมีแบนร่วมกับเส้นเอ็นร้อยไหวตึงเนี่ยอันนี้ถึงจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้นะครับคือก็กระตุ้นเด็กเลยครับให้วิ่งเล่นออกกำลังกายได้ตามปกติเพราะว่าเท้าแบนเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับเป็นแค่ภาวะที่เจอเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าพบเอ็นร้อยไหวตึงด้วยจากการเจอหมอหรือจากคุณพ่อคุณแม่ตรวจเองว่าลูกไม่สามารถกระดกข้อเท้าได้เหมือนเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่ามีเอ็นร้อยไหวตึงก็แนะนำเรื่องการยืดเอ็นร้อยไหวนะครับ
1: แล้วถ้าทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นเหรอคะมีอาการเท้าแปะมากๆเลยโตขึ้นแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นสำหรับเด็กบางคนเนี่ยค่ะอันนี้จะมีแนวทางยังไงในการรักษาคะ
0: ครับก็โดยปกตินะครับหัวใจสำคัญของการรักษาเลยเนี่ยการรักษาเป้าหมายของหมอหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มาพาน้องมาดูเนี่ยก็เพื่อให้น้องใช้เท้าได้เต็มที่ปกติเดินวิ่งได้ตามปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญก็คือเราไม่ได้รักษารูปร่างเท้านะครับเรารักษาให้เด็กสามารถใช้เท้าได้ด้วยไม่เจ็บปวดแล้วก็เดินได้ใช้กิจกรรมได้ตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีเส้นเอ็นร้อยไหวตึงและก็มีลูกเท้าผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยแบบน้อยก่อนนะครับก็คือใส่แผ่นรองรองเท้าเพื่อปรับลูกเท้านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการใส่แผ่นรองหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้ปรับเรียกว่าปรับลูกเท้าโดยถาวรนะครับเป็นการแค่ถ้าเราถอดปุ๊บลูกเท้าก็กลับมาเอียงเหมือนเดิมตอนใส่ก็กลับมาตรงเพราะฉะนั้นเป็นการปรับแค่ชั่วคราวก็เป็นการช่วยลดหรือชะลอการปวดได้จนรอกระดูกเนี่ยเจริญเต็มที่จนกลับเข้าสู่วัยสมดุลของน้องเนี่ยแล้วมันประเมินอีกทีนึงว่าสามารถร่างกายเนี่ยสามารถปรับกระดูกให้ปกติได้ไหมถ้าร่างกายไม่สามารถปรับเข้าปกติได้เนี่ยสุดท้ายแล้วทางออกที่จะแนะนำให้ก็คือเรื่องของการผ่าตัดกระดูกเท้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการคุยอีกว่าการผ่าตัดก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถ้ามีเท้าแบนมากร้านที่เราผ่าตัดเนี่ยยืดกระดูกด้านข้างของเท้าเนี่ยเพื่อยาวขึ้นเนี่ยมันเป็นการปรับรูปทรงของเท้าอย่างถาวรแล้วก็ทำให้การเดินเนี่ยมั่นคงแล้วก็ไม่เจ็บลดการเจ็บปวดของเท้าน้องได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็การผ่าตัดอาจจะเสริมเรื่องของการยืดเส้นเอ็นด้วยกรณีที่ไม่สามารถยืดได้โดยการกายภาพบำบัดหรือยืดเองนะครับก็ผ่าตัดยืดเส้นเอ็นไปด้วยครับผม
1: ก็อันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะถ้าถึงขั้นต้องผ่าตัดเท้าเนี่ยค่ะ
0: ครับก็ต้องมีการติดตามการติดดูว่าตอบสนองต่อการรักษาแค่ไหนหรือไปจนถึงว่าน้องเป็นกลุ่มที่ประมาณ 1% ที่เป็นเท้าแบนขั้นรุนแรงเนี่ยครับก็ถึงมาผ่าตัดต้องบอกอ่ะครับกลุ่มที่จะมาถึงผ่าตัดเนี่ยจริงๆแล้วประมาณ 1% เท่านั้นนะครับไม่ได้ต้องผ่าแทบทุกคนนะครับ
1: เบาใจได้หน่อยนะคะ
0: ครับ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองทีนี้ในการผ่าตัดแก้ไขเท้าแปะเนี่ยมีวิธีการทำยังไงคะมันยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรไหมหรือว่าไม่ยุ่งยาก
0: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการผ่าตัดที่ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนื่องจาก ผ่าตัดใช้ระยะเวลาประมาณส่วนใหญ่จะทำสองข้างนะครับเพราะว่าน้องน่าจะเป็นเท้าแปรทั้งสองข้างนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อข้างนะครับโดยปกติก็ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นการยืดกระดูกบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อลดภาวะเท้าแบะออกด้านนอกแล้วก็เพิ่มอุ้งเท้าด้านในนะครับจากนั้นเราก็จะมีเหล็ก2ตัวเนี่ยยึดบริเวณด้านข้างไว้เพื่อให้กระดูกที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเชื่อมกับกระดูกที่อ้าออกมานะครับอันนั้นก็จะเป็นการรอการหลังการผ่าตัดเนี่ยจะใส่เฟือกอยู่ประมาณ 6-8 สัปดาห์นะครับก็คือโดยปกติก็ประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยน้องจะเริ่มถอดเฟือกถอดเหล็กแล้วก็มาฝึกเดินนะครับแล้วก็จะกลับมาเดินได้เหมือนปกติหรือก่อนผ่าตัดเนี่ยประมาณ3เดือนก็คือเดินวิ่งได้เหมือนปกติครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วระยะเวลาการรักษาตัวเนี่ยถ้าจะบอกให้เป็นเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานกำหนดเลยก็ประมาณ3เดือนจะกลับมาเดินได้ปกติครับผม
1: ไม่ผิดรูปผิดทรงหรือว่าผิดปกติใช่ไหมคะ
0: จากลักษณะที่แบะออกนะครับก็จะแบะน้อยลงนะครับเนื่องจากมีอุ้งเท้าแล้วก็บริเวณเท้าด้านข้างที่มันแบะหรือแบะออกด้านนอกเนี่ยจะกลับเข้ามาด้านตรงขึ้นครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเอ็นร้อยหวายเนี่ยโดยปกติเรายืดก็เป็นการยืดแค่ตัดทางผืดเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการตัดกล้ามเนื้ออะไรเพราะฉะนั้นกำลังแรงของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็ใกล้เคียงเดิมครับแล้วก็แผลก็ไม่ได้ใหญ่มากแผลประมาณ 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับต่อแผลมีทั้งหมด2แผลครับ
1: ก็ใช้เวลารวมๆแล้วตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนกระทั่งหายจนกระทั่งกลับมาเป็นปกตินี่3เดือน
0: 3เดือนครับหายเดินได
1: ้ก็โอ้บางคนก็อาจจะกังวลนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกที่คลอดออกมาส่วนใหญ่นี่จะเป็นกับเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงนะคะ
0: อ๋อจริงๆก็เกิดได้ทั้งคู่นะครับไม่ได้มี
1: ไม่แยกเพศ
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับแล้วก็เป็นตั้งแต่แรกเกิดคือถ้าเกิดออกมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าลูกเท้าแปรเท้าแบนใช่ไหมคะ
0: แรกเกิดเนี่ยจะเห็นเท้าแบนแทบทุกคนครับแต่บางเพราะว่าเนื่องจากมีไขมันใต้เท้าครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเท้าแบนในเด็กน้อยกว่า2ขวบเนี่ยเราแทบไม่ได้กังวลอะไรเลยครับเราจะมาเริ่มกังวลก็ต่อเมื่ออายุ4 5ขวบ6ขวบแล้วยังมีภาวะเท้าแบนอยู่อันนั้นน่ะอาจจะต้องสงสัยว่าอาจจะมีภาวะอื่นหรือเปล่านะครับ
1: ก็คือเด็กปกติโดยธรรมชาติเกิดมา
0: แบน
1: เขาก็ค่ะเขาก็เท้าจะออกแบนๆอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆเป็นปกติถ้าไม่ได้มีอาการเท้าแปะเท้าแบน
0: คร
1: ับ ค่ะคุณหมอจะเสริมเติมอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะใช่ไหมคะไม่ได้เป็นโรคนะภาวะเท้าแปะเท้าแบนเนี่ย
0: ครับก็เน้นย้ำอีกทีนะครับก็เป็นเท้าแบนหรือเท้าแปะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของเท้านะครับเพราะว่าเด็กแรกเกิดทุกคนก็ควรจะต้องผ่านช่วงภาวะของเท้าแบนมาแต่จะขึ้นอยู่กับว่าบางคนพัฒนารูปเท้าเป็นอุ้งเท้าเร็วกว่าบางคนซึ่งช่วงนั้นแหละครับที่จะทำให้เกิดความกังวลแตกต่างกันว่าเพื่อนเริ่มมีอุ้งเท้าแล้วแต่ลูกของฉันยังไม่มีอุ้งเท้าเนี่ยครับก็จะเริ่มมาหาเราตอนประมาณ4ขวบ5ขวบอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าบางรายอาจจะอยู่ในปกติอยู่เพราะว่ากระดูกอาจจะพัฒนาช้าเช่นผู้หญิงเนี่ยโดยปกติแล้วจะเจริญเร็วกว่าผู้ชายนะครับกระดูกก็จะเป็นอุ้งเร็วกว่าผู้ชายประมาณ1ถึง1ปีครึ่งอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ชายถ้าเท้ายังแบนนานหน่อยก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะครับจนถึงประมาณ6ขวบเนี่ยถ้ายังแบนเยอะหรือเริ่มมีอาการเจ็บที่เราต้องมาหาหมอเลยนะครับคือเจ็บ2ข้างไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีลักษณะเช่นแบนมากขึ้นนะครับอันนี้แหละครับที่ต้องเริ่มกังวลแล้วก็เริ่มมาหาหมอมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของครับ
1: เชิญค่ะเชิญ
0: อ๋อส่วนเรื่องของการรักษาเนี่ยคือถ้าโดยปกติก็มีแผ่นรองก็ช่วยได้นะครับการยืดกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกว่าจะไปถึงการผ่าตัดเนี่ยเราคงต้องมาคุยกันระยะหนึ่งว่า ทำแบบไหนดีไม่ดีและการผ่าตัดเป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วการผ่าตัดก็เป็นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องนะครับเราจะเลือกผ่าเฉพาะเคสที่จำเป็นแล้วก็ส่งผลดีแน่ๆนะครับแล้วก็ค่อยคุยกันเรื่องผ่าตัดซึ่งใน3เดือนนั้นคือหมายถึงว่าในเดือนแรกเนี่ยก็สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้นะครับแต่แค่ยังใส่เฝือกอยู่นะครับแล้วก็เดือนที่2ก็ใส่เฝือกแต่น้องก็ยกขาอะไรได้ตามปกติตอนเดือนที่2เนี่ยเราถอดเฝือกถอดเหล็กเนี่ยก็สามารถเดินย่ำได้แต่แค่ยังรู้สึกเดินน้องไม่ได้เดินมา2เดือนเนี่ยอาจจะรู้สึกเดินยังไม่ค่อยคล่องมากจนเดินคล่องเต็มที่ที่3เดือนครับอันนี้เรื่องของการผ่าตัดนะครับ
1: พูดถึงก่อนผ่าตัดเนี่ยค่ะคือเกิดมาก็เท้ามันจะแบนอยู่แล้วนะคะสักประมาณนานเท่าไหร่คะเท้าถึงจะเข้าที่ปกติเนี่ยค่ะ
0: อ๋อครับก็จากงานวิจัยที่รวมสถิติของเด็กไว้นะครับก็คือในเด็กช่วงอายุ3ปีเนี่ยจะพบเท้าแบนเนี่ยประมาณ 54% นะครับแล้วก็สุดท้ายพอใกล้ๆ6ขวบเนี่ยจะเหลือเท้าแบนอยู่ประมาณ 24% นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใน100คนเนี่ยมี24คนเนี่ยมีเท้าแบนอยู่ในช่วงอายุ6ขวบแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยครับ
1: ทีนี้คุณพ่อคุณแม่กังวลอันนี้จะดูแลบุตรหลานด้วยวิธีไหนคะถ้าหากว่าเขาคือกังวลนะกังวลว่าเขาจะเป็นมากกว่านี้ลักษณะของเท้าแปรเท้าแบนเนี่ยเบื้องต้นดูแลยังไงคะ
0: ครับหนึ่งเลยก็ต้องถ้าเริ่มกังวลครั้งแรกนะครับโดยปกติก็จะมาตรวจกับหมอก่อนว่าเท้าแปรเนี่ยเป็นแบบนุ่มนะครับหนึ่งถ้าเป็นแบบนุ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ติดตามเป็นหลักก่อนถ้ามาช่วง2ขวบ3ขวบถึง7ขวบเนี่ยก็คงติดตามเป็นหลักอาจจะมีการเสื่อมยืดกล้ามเนื้อหรือการใส่ที่รองเท้าบางรายนะครับแต่ถ้ามาปุ๊บแล้วตรวจแล้วเป็นเท้าแบนแบบแข็งเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงเลยนะครับซึ่งอันนี้ยิ่งเจอน้อยเข้าไปใหญ่เลยครับแต่ก็คงต้องเอ็กซเรย์ยืนยันว่ามีการเชื่อมของข้อผิดปกติหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเท้าแบนและลูกไม่เจ็บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเป็นแบบแข็งเท่าไหร่หรอกครับก็จะเป็นเท้าแบนแบบนุ่มก็การดูแลก็คือให้วิ่งเล่นได้ตามปกติสังเกตลูกว่ามีรอยสึกด้านในเท้าหรือยังมีเจ็บบ่อยมากไหมถ้าเริ่มเจ็บเริ่มปวดหรือมีรอยเท้าเนี่ยโดยปกติเท้าของคนเราถ้าวาดตามรูปนะครับก็จะมีรอยเข้มๆบริเวณนิ้วโป้งนิ้วก้อยแล้วก็ฐานส้นเท้านะครับซึ่งจะเว้นบริเวณด้านในอุ้งเท้าด้านในไว้นะครับแต่ถ้ามีอุ้งเท้าด้านในเนี่ยมีรอยดำเมื่อไหร่หรือเป็นรอยกดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้แหละครับเป็นข้อบ่งชี้หลักว่าลูกของคุณเท้าเริ่มลงน้ำหนักผิดปกติแล้วครับ
1: ก่อนผ่านี่คุณหมอจะมียาให้หรือเปล่าคะ
0: หมายถึงว่า
1: ต้องรักษาใช่ค่ะ
0: ครับก็โดยปกติแล้วอาการปวดเนี่ยถือว่าเป็นความผิดปกติของลูกเท้าอ่ะนะครับโดยปกติการให้ยาลดปวดเนี่ยจะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นในช่วงอักเสบหรือเจ็บเฉียบพลันเนี่ยเราก็คงให้ยาก่อนแต่ถ้าเราไม่ปรับรูปเท้าอะไรในกรณีที่ตอนนี้เราพูดถึงเด็กอายุใกล้10ขวบแล้วนะครับที่เท้าเริ่มมีบิดมากเป็นแบนมากนะครับก็การให้ยาอย่างเดียวก็คงไม่ได้ตอบโจทย์ในการรักษาของเด็กรายนี้ก็คงต้องคุยเรื่องของการผ่าตัดจัดรูปเท้าให้มันสวยงามเพื่อให้การลงน้ำหนักของเท้าเนี่ยดีขึ้นจะได้ไม่มีอาการเจ็บปวดหรืออักเสบเกิดขึ้นครับ
1: ก็แล้วแต่พัฒนาการของเด็กนะคะว่าจะดีขึ้นไหมเกี่ยวกับอาการนี้เท้าแปะเท้าแบนวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะนายแพทย์อาสารวงจารุพงศ์ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยขอบพระคุณคุณหมออย่างสูงเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

ฟังแล้วคิดถึงสนามหญ้าในวัยเด็กนะคะคลินโฮมส์กับเพลย์กราวด์ In My Mind ตามหลังซูเปอร์แทรมเดอะโลจิคอลซองส์

ขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วคงจะต้องลากันด้วยเพลงนี้ละค่ะงานของคณะ Eagles The Wrong Run ขออภัยที่ไม่จบเพลงตาม request ค่ะทาง SMS 4689935 DJ เจี๊ยบรัชนีไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดี

0: ข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386
5: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปี2567และ2568
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และ2568ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยสรุปภารกิจสำคัญทั้งการจัดการเลือกสว.การเลือกตั้งท้องถิ่นการอุดหนุนพรรคการเมืองรวมกว่า280ล้านบาทและการดำเนินคดีเลือกตั้งซึ่งกกต.ยืนยันพร้อมนำข้อสังเกตจากส.ส.ไปปรับปรุงการทำงานต่อไปจากนั้นที่ประชุมได้เปิดอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายว่ากกต.สั่งฟ้องผู้ทุจริตเลือกสว.เพียง77คน ถือว่าน้อยมากพร้อมชี้ว่ามติกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวทั้งเรื่องความเป็นขบวนการที่มีโพยใบสั่งสถิติคะแนนแลกกันเป็นระบบศูนย์ทำโพยและการปฐมนิเทศแต่กกต.กลับมองว่าต่างคนต่างโกงรวมถึงความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยที่ผู้ถูกสั่งฟ้องหลายคนสนิทกับพรรคและพบประวัติสายโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญส.ส.ติดต่อส.ว.ถึง19คนกว่า60ครั้งแต่มติกกต.5-2กลับไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรควาสนาตระเกตรายงาน
0: ทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ช่วงนอกฤดูการปีนเขาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปีนเขาช่วงนอกฤดูกาลตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจนถึง1กรกฎาคมของปีหน้าโดยทางการจังหวัดยามานาชิจะอ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมตามจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ที่ 8,000 เยนหรือประมาณ 1,700 บาทต่อ5นาทีและมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเพื่อให้บรรดานักปีนเขาตระหนักถึงความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมก่อนปีนเขานอกฤดูกาลทั้งนี้เจ้าหน้าที่จังหวัดยามานาชิและจังหวัดชิซูโอกะซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนใต้ของภูเขาไฟฟูจิพบว่ามีผู้ปีนเขานอกฤดูกาลโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจนบางรายไม่สามารถเดินทางลงจากภูเขาไฟฟูจิได้และต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอควนเนียงอำเภอสะเดาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอถานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวีอำเภอหลังสวนอำเภอพะโต้จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปานเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอ อำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอหนองแสงอำเภอบ้านผืออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอสามชัยอำเภอสมเด็จอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเชยอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอป่าติ้วอำเภอมหาชนาชัยอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอจุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

วัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:17 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะเป็นยังไงบ้างคะบ่ายๆวันนี้ดูแล้วต่างกับบ่ายๆเมื่อวานนี้เวลาเดียวกันต่างอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหก็เห็นว่าฟ้าฉ่ำแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นตอนที่ดีเจอึ๋งกลับบ้านนี่แหละก็มีฝนตกแบบหลายพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นเรนบอมในบางจุดนี่ใช่เลยเพราะว่าฝนกระหน่ำขนาดดีเจอึ๋งขับรถหนีเมฆดำๆที่อยู่แถวนี้ก็ยังหนีไปได้ถึงเข้าถนนเอกมัย ก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งใกล้ถึงบ้านแล้วนี่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนในรถเบอร์แรงสุดซึ่งเพิ่งจะค้นพบว่าเขามีเบอร์นี้ด้วยแรงมากนะคะแต่ก็รอดไปถึงบ้านน้ำก็ไม่ท่วมด้วยนะคะแต่ว่าหลายที่เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังนะคะเยอะเลยวันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อวานแต่ว่าจะรอดฝนซะเลยนี่คงไม่ใช่นะคะแต่พระอาทิตย์ก็ทำงานดีวันนี้ฟ้าก็สวยอยู่นะคะช่วงที่ขับรถมาแดดแรงจ้าเลยนึกถึงเอ็มม่าบันเทน Here Comes the Sun แล้วก็ Bread ตามมาเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุด On the Waters ของวง Bread ปี1970ก็คือช่วงต้นยุค 70s เลยนะคะเพลงไพเราะที่ประพันธ์โดยสมาชิกที่สำคัญมากๆของวงเขาคือเดวิดเกตส์ค่ะแล้วก็ทำเกือบจะทุกอย่างในเพลงนี้ไม่ใช่ว่าแค่แต่งเพลงนี้เท่านั้นยังร้องนำนะคะเล่นกีตาร์เล่นเบสเครื่องสายก็เล่นเองด้วยทำเกือบทุกอย่างในเพลงยกเว้นตีกลองอย่างเดียว Make It With You ของ Bread ก็เป็นเพลงที่ดังมากๆเป็นท็อป10เพลงแรกของวงนี้และยังเป็นซิงเกิลอันดับที่1ในอเมริกาป๊อปชาร์ตนะคะเพลงเดียวของวงนี้ด้วยนั่นคือดังมากๆเลยค่ะ Make It With You จาก Bread และ Emma Bunton Here Comes The Sun เพลงนี้จะได้ยินเสียงลูกชายโบลีโจนส์มาช่วยคุณแม่ร้องเพลงหรือว่าอาจจะพูดคุยกันช่วงต้นเพลงด้วยนะคะ2เพลงเริ่มต้นในช่วงของ Top Selection ภาคบ่ายซึ่งชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงพิเศษ Easy Hour ก็คือฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันนะคะทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันพุธที่16กันยายนสุขสันต์วันพุธกันทุกท่านนะคะฟังเพลงกันต่อเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเพลงนี้ก็ดังมากด้วยในอเมริกาและทั่วโลกนะคะBoys to Men featuring เสียงของ Mariah Carey One Sweet Day ค่ะ

I swear all for one ที่คุณผู้ฟังถามถึงและ Boys to Men featuring Mariah Carey จริงๆต้องบอกว่าเป็น Mariah Carey featuring Boys to Men น่าจะถูกนะคะเพราะว่าเพลงนั้นเป็นเพลงของ Mariah Carey ที่เธอร่วมแต่งร่วมประพันธ์ด้วยค่ะแล้วก็ร้องเอาไว้ในอัลบั้มชุด Daydream ตัดเป็นซิงเกิลแผ่นที่2นะคะแล้วเพลงนี้เธอก็ไม่ได้ร้องเดี่ยวมี Boys to Men มาร่วมร้องแล้วก็เป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจนะคะจากอาการเสียคนที่มีความสำคัญในชีวิตของตัวเธอแล้วก็คนที่แวดล้อมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มีเพลงนี้เพื่อรำลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตลงโดยเฉพาะยิ่งช่วงนั้นนะคะยุค 90s เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มากมายนะคะแล้วก็ความสูญเสียนั้นนำมาซึ่งเพลงนี้เลย One Sweet Day Mariah Carey และ Boys to Men เพลงนี้ทำสถิติด้วยนะคะเข้าชาร์ต Billboard Hot 100ก็คือ Pop Chart ในอเมริกาเนี่ยอันดับที่1สัปดาห์แรกปกติเพลงต่างๆที่เข้าในชาร์ตนะคะอายกตัวอย่าง Pop Chart ของ Billboard เขาจะค่อยๆไต่อันดับขึ้นมาจากล่างมาสู่บนสูงที่สุดก็คืออันดับที่1ส่วนใหญ่ทุกเพลงที่มาต้องใช้เวลาการไต่อันดับนะคะแต่ว่าเพลงนี้พิเศษมากเข้าอันดับสัปดาห์แรกก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าปุ๊บพุ่งขึ้นถึงอันดับที่1คือสัปดาห์แรกปุ๊บอยู่อันดับที่1เลยใน Billboard Hot 100ค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดตรงนั้นแค่สัปดาห์เดียวคือจะดูว่าเพลงไหนดังเนี่ยดูจากว่าขึ้นอันดับ1ยังไม่พอดูซิว่าต้องครองอันดับ1ได้นานไหมนั่นคือความดังนั้นยาวนานเพลงนี้ครองอันดับที่1ติดต่อกัน16สัปดาห์ดังจริงๆนะคะเป็นสถิติที่โอ้โหอยู่อันดับที่1นานที่สุดในเวลานั้นจากนิตยสารบิลบอร์ดเลยเพลงที่ดัง

จริงๆ One Sweet Day Mariah Carey และ Boys to Men แล้วก็ All for One I Swear นะคะดูใน LINE at Top Radio คุณผู้ฟังที่ทำงานอยู่บนตึกสูงที่แจ้งวัฒนะ2วันต้องเตรียมซื้อข้าวอาหารกลางวันเอาไว้ก่อนเลยเมื่อวานนี้เตรียมมื้อเย็นไว้ด้วยเนี่ยนะคะวันนี้ส่งรูปมาใหม่จากตึกสูงแถวแจ้งวัฒนะฟ้าใสเมฆเยอะเมฆสีขาวบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเครียดเตรียมเสบียงนะคะแต่เห็นมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกอย่างเช่นที่บางนาแดดอยู่ดีๆมีฝนด้วยแล้วก็มีบางที่ตามต่างจังหวัดคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่ข้ามจังหวัดบอกว่ามีฝนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจยังไม่ได้นะคะแต่วันนี้แดดดีเห็นแดดแล้วก็มีความสุขกันในวันพุธวันนี้ค่ะ

Queen กับเพลงที่ชื่อ Jealousy เพลงนี้อาจจะไม่คุ้นนะคะบางท่านไม่คุ้นเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลของ Queen ซิงเกิลที่4และก็เป็นสุดท้ายจากอัลบั้มชุดแจ๊สอัลบั้มแจ๊สคืออัลบั้มของ Queen ชุดหนึ่งที่ดังมากๆในช่วงปลายยุค 70s มีเพลงนี้อยู่ด้วยนะคะ Jealousy วันนี้ให้ฟังในแบบ Remaster Versionเขารีมาสเตอร์ปี2011ก็ซุ้มเสียงดีมากๆเลยค่ะและก่อนหน้านั้น The Alan Parsons Project กับเพลงชื่อสั้นๆว่า Time และ ELO เพลงที่คุณผู้ฟังถามถึง Don't Walk Away นะคะ3เพลงกับบรรยากาศข้างนอกหลายท่านบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้ว แดดและแบบฟ้าสีฟ้าเมฆขาวนี่ชักจะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะคะมีเมฆเทามาแซมอยู่หมายถึงช่วงบ่าย2โมงกว่าๆไปนี้มีคุณผู้ฟังบอกมาหลายที่เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าวันนี้แดดดีไว้ใจไม่ได้นะคะอาจมีฝนในช่วงเย็นบ่ายกว่านี้หรือช่วงค่ำภาวนาว่าอย่าให้เยอะเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ฟัง Sunshine Day เพื่ออะไรจะดีขึ้นนะคะ OCBISA ค่ะ

ช่วงท้ายชั่วโมงก็มีจังหวะคึกคักกันขึ้นมาเลยนะคะเชกินสตีเวนส์ Give Me Your Heart Tonight ไม่ได้ฟังนานมากๆแล้วค่ะเชอร์เบตกับเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้ของเชอร์เบตก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เล่นนี่นานเหมือนกัน Another Night on the Road OC Ibiza มากับ Sunshine Day แต่ว่าหลายที่คุณผู้ฟังบอกเมฆเทามาแล้วเรียบร้อยดูกันต่อไปนะคะอีกสัก2นาทีจะบ่าย3โมงเพลงนี้ตบท้ายชั่วโมงนี้และเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นกันSanto and Johnny, Tokyo Twilight ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประเทศไทยส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก๊สเทค2027หลังประสบความสำเร็จบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้สามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027กล่าวว่าในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2027โดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานพร้อมรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มปริมาณน้ำสูงขึ้น
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ประมาณ500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนขณะที่สำนักงานชลประทานที่12กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือตั้งเป้าแก้ไขปัญหาดีขึ้นไม่น้อยกว่า30%
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการอาทิการตรวจสอบจุดความร้อนจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการได้ทันทีคือการเพิ่มจุดเฝ้าระวังโดยติดตั้งกล้องในพื้นที่ป่าตลอดจนการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งเป้าปีนี้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ30-40พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอพลพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอภูเวียงอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลราชอำเภอน้ำพองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอำเภอคำตะกร้าอำเภอวานรนิวาสอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขินแก้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลงฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอทุ่งสงอำเภอจะอวดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอหวังวิเศษอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนอำเภอเขาใจสนอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอกวนกาหลงอำเภอกวนโดนจังหวัดสตูลอำเภอระโนด อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569นะครับก็วันนี้ขออนุญาตพูดคุยโดยใช้ระบบโทรศัพท์นะครับเพราะว่ายังเข้าไปไม่ถึงที่จะใช้ TeamSpeak นะครับก็โอเควันนี้บริเวณที่ผมอยู่แถวๆเนี่ยรามอินทราเนี่ยนะครับก็รามอินทราวงเวียนหลักสี่แถวๆเนี่ยนะก็ฟ้าครึ้มๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะฝนเทลงมาหรือเปล่านะครับก็เข้าใจว่าน่าจะตกนะดูจากสภาพของเมฆฝนแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็ไม่แน่มีบางวันเหมือนกันนะครับมันก็เมฆครึ้มมากเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็คือไม่ตกนะครับผมก็รู้สึกตอนนี้รู้สึกจะมีพายุเข้ามาก็เอาไปนะครับเดี๋ยวนี่มันกำลังจะเข้ากลางเดือนไม่ใช่กำลังจะคือเข้ากลางเดือนกันยาไปแล้วใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกายนเนี่ยก็จะบอกว่าจะเป็นมีปัญหาซูเปอร์เอลนีโญนะครับผมก็หลายคนบอกจริงป่ะมันจะน้ำแรงจริงเหรอเห็นฝนมันตกเยอะน้ำท่วมมอญกรุงเทพก็มีน้ำท่วมหลายจุดนะครับมอญฝนตกแถวๆหลักสี่ก็ตกหนักแต่ว่าตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสองกว่าครับที่ตกหนักแต่ว่าพอประมาณสักสี่โมงไปแล้วก็เบาแล้วก็จะตกมาตลอดเวลาทั้งคืนนะตกแบบเป็นปล่อยๆเห็นบางพื้นที่ที่อยู่แถวๆบริเวณเนี้ยนะรามอินทราหลักสี่แจ้งวัฒนะอะไรประมาณนี้นะครับที่มันเป็นบริเวณในเขาเรียกอะไรในซอยนะครับที่ต่ำๆน้ำท่วมนะครับผมก็ว่ากันไปแล้วกันคือตอนเนี้ยไอ้น้ำที่มันฝนตกมาเนี่ยแล้วถ้ามันเก็บไว้ได้เนี่ยมันก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องเอลนีโญได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกกรุงเทพมันเอาน้ำไปเก็บที่ไหนผมยังนึกไม่ออกเลยนะมันไม่มีบ่อไม่มีบึงไม่มีคูจริงๆคูน้ำก็มีเหมือนกันนะผมเห็นวิภาวดีเนี่ยวิภาวดีรังสิตเนี่ยเห็นมีคูน้ำแต่ว่าก็ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับเวลาฝนตกมาก็น้ำขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีขยะอยู่ในคูน้ำนะครับแล้วก็การขุดลอกคูเคอก็ไม่เห็นจะปรากฏนะฮะก็พูดไปก็เดี๋ยวเหมือนบ่นผู้ว่ากทมนะแต่ว่าผมเข้าใจนะผู้ว่ากทมเขาก็ต่างคนอยากเป็นแต่ผมเห็นแก้ปัญหาไม่เห็นจะได้สักคนนะแต่ว่าก็แก้ยากนะคือปัญหากรุงเทพเนี่ยมันปัญหาที่มันแก้ยากเพราะว่าคนที่อาศัยในกรุงเทพนี่มันก็เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษกับทั้งนั้นนะฮะคือจะมีขยะก็ทิ้งกันเละเทะรถก็เยอะมลพิษก็เยอะนะฮะบางทีไอ้เขาเรียกอะไรท่อระบายน้ำอ่ะนะฮะมันจะมีเศษขยะมีถุงพลาสติกมีกางเกงยีนส์มีอะไรขวางอยู่เต็มไปหมดนะครับผมก็บ่นๆอย่างนี้นะครับทีนี้ก่อนจะเปลี่ยนประเด็นบ่นย้ำอีกนะครับโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยนะครับจะเปิดถึงวันที่20กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูแล้วก็ตั้งใจจะไปดูก็เชิญนะครับโบสถ์พระแก้ววังหน้าก็อยู่ที่วังหน้าถามว่าวังหน้าอยู่ไหนวังหน้าก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะครับสมัยก่อนเราจะเรียกตรงนั้นว่าวิทยาลัยช่างศิลป์นะครับนาฏศิลป์เนี่ยไม่ใช่ทั้งศิลป์พระโทษวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าตัวของสถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยนะครับเขาย้ายไปอยู่แถวอะไรพุทธมณฑลนะครับผมไปแถวๆนู้นแต่ตรงช่างวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยซึ่งอยู่ที่ตรงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็ยังอยู่นะครับโบสถ์พระแก้ววังหน้าเนี่ยก็ย้ำนะครับคือเป็นโบสถ์ที่เรียกว่าพระแก้ววังหน้าแต่ว่าพระแก้วมรกตไม่เคยประทับที่นี่นะครับก็เป็นเหมือนกับโบสถ์ในพระบรมมหาราชวัง ครับแต่เพียงแต่ว่าวังหน้าก็เป็นวังของพระมหาอุปราชที่ประทับส่วนวังหลวงก็เป็นวังของพระมหากษัตริย์ประทับนะครับเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นวัดที่อยู่ในวังแล้วก็ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาก็จะคล้ายๆกับวัดพระแก้วในพระมหาชวังก็เลยเรียกว่าเป็นโบสถ์พระแก้ววังหน้าแต่ย้ำว่าพระแก้วมรกตไม่เคยประทับที่นี่นะครับเพียงแต่ว่าตอนที่สร้างเนี่ยนะครับก็เหมือนกับอันนี้เป็นที่ของพระมหาอุปราชนะครับเป็นพระมหาอุปราชาจริงๆแล้วพระมหาอุปราชนะครับก็ประทับอยู่นะแล้วก็วังหน้าเนี่ยก็มายกเลิกตำแหน่งเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ทรงแต่งตั้งสยามกุฎราชกุมารขึ้นมานะครับถามว่าสวยไหมสวยนะผมเคยเข้าไปข้างในก็สวยดีแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมฝาผนังนะครับแล้วก็ตัวของสถาปัตยกรรมคือคนที่เคยเข้าไปในวังหลวงหรือว่าวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังเนี่ยเราจะเห็นว่าวังหน้านะครับวังหน้ากับวังหลวงนะฮะวังหน้ากับวังหลวงเนี่ยจะต่างกันนะครับคือวังหลวงเนี่ยจะมีชั้นยศของสถาปัตยกรรมซึ่งสูงกว่าเพราะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าวังหน้าเนี่ยนะครับจะไม่มีพระมหาปราสาทนะครับพระมหาปราสาทจะอยู่แต่เฉพาะในเขตของวังหลวงเท่านั้นนะครับคือจริงๆจะมีความต่างไม่ว่าจะเป็นช่อฟ้าบรรยากาศเนี่ยนะก็จะมีความต่างอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวปัญหาก็คือบางคนบอกอ้าวก็มันก็เป็นวังเหมือนกันบอกไม่เหมือนครับคุณไปดูก็เหมือนวังกับโบสถ์นะครับผมว่าคุณจะดูโบสถ์นะจะดูโบสถ์ที่ไปพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เนี่ยก็จะไม่เหมือนพระมหาราชวังคือตัววังก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแม้จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าก็ไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตัววังเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆวังกับวัดอาจจะแยกกันยากแต่จริงๆแล้วโดยสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยเราแยกออกว่าอันเนี้ยช่อฟ้าใบลากาหางหงนะฮะวังหน้ากับวังหลังประดิษฐ์วังหน้ากับวังหลวงวังหน้ากับวังหลวงดินหลวงวังหน้ากับวังหลวงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวโบสถ์กับตัวพระที่นั่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกก็เนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยมีช่อฟ้าใบลากาหางหงอะไรประมาณเนี้ยรวยมาก่อนซึ่งมันอาจจะมีบางอย่างดูคล้ายๆแต่ไม่เหมือนครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาเราสร้างอาคารต่างๆถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสูงกว่ามนุษย์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทวราชก็จริงแต่ว่าก็จะไม่ได้มีพระราชสถานะเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะต่างลงไปนะฮะคือบางทีบอกอ้าวเนี่ยก็เห็นหลังคาวังกับหลังคาโบสถ์ก็จะคล้ายๆกันซึ่งจริงๆคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับจะมีลักษณะบางอย่างที่ทำได้เฉพาะโบสถ์แต่ทำในวังไม่ได้นะครับแล้วก็วังหน้าก็จะมีหลังคาก็สมัยก่อนหลังคาก็จะทำด้วยกระเบื้องดินเผาเหมือนกันหมดอะแต่สีที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะถือว่ามีฐานอนุสักของสถานที่เนี่ยต้องต่างกันนะครับก็เหมือนกับอันนี้เป็นเจ้านายชั้นสูงนะครับอันนี้เป็นวังหน้าถามว่าวังหน้าเป็นเจ้านายชั้นสูงไหมเป็นถามว่าไม่ใช่พระมหากษัตริย์นะครับอะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันผมเองก็จำได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่าตอนเรียนก็มีเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียนเหมือนกับพวกที่เขาเรียนโบราณคดีเรียนผัดนะครับอะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันผมเองก็จำได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่าตอนเรียนก็มีเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียนเหมือนกับพวกที่เขาเรียนโบราณคดีเรียนสัตว์นะครับอะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันผมเองก็จำได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่าตอนเรียนก็มีเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียนเหมือนกับพวกที่เขาเรียนโบราณคดีเรียนสัตว์นะครับอะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันผมเองก็จำได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่า ตอนเรียนก็มีเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียนเหมือนกับพวกที่เขาเรียนโบราณคดีเรียนสัตว์นะครับอะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันผมเองก็จำได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่าตอนเรียนก็มีเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียนเหมือนกับพวกที่เขาเรียนโบราณคดีเรียนสัตว์นะครับอะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันผมเองก็จำได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่าตอนเรียนก็มีเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียนเหมือนกับพวกที่เขาเรียนโบราณคดีเรียนสัตว์นะครับอะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันผมเองก็จำได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่าตอนเรียนก็มีเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เรียนเหมือนกับพวกที่เขาเรียนโบราณคดีเรียน

0: Good Time
1: โอเคครับมาคุยต่อนะครับผมสักครู่ก็พูดถึงบทวัดแก้ววังหน้านะครับซึ่งก็จะเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับก็แบ่งไปรอบๆนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับไปจบประมาณรอบสุดท้ายคือประมาณ15นาฬิกานะครับใช้เวลาชมประมาณแต่ละรอบเนี่ยก็ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับผมก็ถ้าสะดวกก็เชิญนะครับแล้วก็ย้ำนิดหนึ่งเวลาไปชมโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยขอให้นั่งรถพูดง่ายๆคือรถสาธารณะไปนะครับเพราะที่จอดรถจะหายากนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณใกล้ๆกับโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยหรือว่าใกล้ๆกับโรงละครแห่งชาติเนี่ยก็กำลังมีการตึกบริเวณนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาทำรถใต้ดินหรือทำถนนไม่กล้าตอบเงี้ยนะครับเพราะว่าเห็นเขาทำถนนมานานแล้วล่ะนะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นรถใต้ดินนะคิดว่านะน่าจะเป็นถนนมากกว่าครับผมก็บางทีรถก็จะติดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปก็ไปด้วยรถสาธารณะบางคนก็จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะไปลงที่สถานีสนามชัยซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆกับกระทรวงพาณิชย์แห่งเก่านะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นเป็นมิวเซียมนะครับซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆกับสน.พระราชวังนะครับใกล้ๆกับบ้านจักรพงศ์นะครับตรงนั้นนะเดินไปนิดนึงก็จะเป็นปากของตลาดเป็นโรงเรียนราชินีใช่ไหมครับก็จากตรงนั้นถ้าจะเดินมาโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าถ้าคุณมีเวลาก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันแดดออกก็ร้อนก็ต้องเอาร่มไปกลางนะครับเอาร่มไปกลางแต่ว่าถ้าเป็นฝนตกนี่ก็จะยิ่งเฉยแฉะนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ลองดูฮะไปก็ติดร่มไปด้วยนะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็ไปเรียกรถแท็กซี่แถวนั้นนะครับก็จะทำให้คุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องหาที่จอดรถประเทศจอดรถแถวนั้นหาค่อนยากนะครับผมอ่ะทีนี้เรื่องนี้ก็ผมชวนคุยเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องวัดพระแก้ววังหน้านะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีข่าวฝากมานะครับนะครับผมขอใช้สปีกเกอร์โฟนนิดนึงเพราะมันต้องดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะครับผมแอปนะครับผมประจันคือสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเรานะที่เคยไปเลี้ยงอาหารทหารร่วมกันสมทบทุนซื้อของให้ทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับวันพุธที่30กันยายนนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวนะเป็นการบอกเฉพาะในกลุ่มเดี๋ยวนะคือไม่ได้บอกเป็นพับลิกนะฮะไม่ได้บอกเป็นสาธารณะคือเอาง่ายๆเดี๋ยวคุณงงว่าพูดอะไรเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจคือทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็คือกรมทหารราบ111,200นะฮะเขาจะกลับถึงที่ตั้งนะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจมายาวนานเป็นปีนะครับก็คืออันนี้อยู่ในหน่วยของกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่111นะครับหรือว่าเราเรียกตัวย่อคือร .111,200 เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็จะมีสถานที่ตั้งของหน่วยเนี่ยอยู่ที่เกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีนะฮะเขาจะกลับบ้านทีนี้ในหน่วยเนี่ยก็มีคนที่ผมรู้จักก็เป็นผู้บังคับหน่วยนะครับแล้วก็ มีการเหมือนกับเรียกอะไรดีก็จะจัดเลี้ยงนะฮะจัดเลี้ยงให้ทหารที่กลับมาหลังจากปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ช่องจอมนะครับช่องจอมอยู่สุรินทร์นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเป็นปีนะครับก็จะมีเลี้ยงอาหารแต่ก็คงเป็นเลี้ยงยังไม่แน่ใจว่าจะตกลงว่าจะเป็นอะไรยังไงนะจะเป็นไก่ย่างส้มตำหรือเป็นอาหารอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นแกงเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดง่ายคือเป็นเรื่องของการเรียกว่ารับกลับหน่วยนะครับหลังจากไปปฏิบัติภารกิจมานานทีนี้ในนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาขออะไรบ้างนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยในกลุ่มของพวกเราเนี่ยเราก็มักจะมีข้าวของไปให้นะครับมีขนมนะครับมีอาหารนะครับส่วนใหญ่อาหารที่จะทำไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นเป็นไก่ทอดไก่ย่างอะไรประมาณเนี่ยนะคือเวลาถ้ามันเป็นพวกผัดพวกแกงเนี่ยบางทีมันต้องกินคือผัดแต่ถ้าผัดไม่นานก็ไม่อร่อยใช่ไหมแกงถ้าเป็นแกงกะทิแล้วถ้ามันเอาไว้นานๆนะครับก็อาจจะเดี๋ยวบูดขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกไก่ย่างไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งอาจจะเป็นขนมนะครับขนมที่อะไรดีที่น้ำแข็งน้ำเขิงอะไรประมาณนี้นะครับต้องประทานโทษจริงนะครับคือเพิ่งได้ข่าวมาเมื่อวานนะตอนค่ำๆก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันมากนักนะครับแต่ก็จะบอกว่าถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยสนใจนะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับทางผู้ที่เป็นผู้จัดงานนี้ก่อนนะครับว่าจะอนุญาตให้ใครไปบ้างนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนถ้าคุณอยากจะมีอะไรไปฝากทหารไปให้ทหารก็เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะครับผมก็จะมีงานวันที่30กันยาเป็นวันพุธที่30กันยาซึ่งผมอาจจะไปได้นะครับเพราะมันอยู่แค่ชลบุรีนะฮะชลบุรีเกาะจันทร์ตรงนี้นี่เองครับถ้าคุณอยากจะเตรียมเช่นบางคนเขาก็เป็นขนมพวกอะไรดีอ่ะคุกกี้คุกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็เตรียมได้นะครับเอาที่คุณสะดวกแล้วกันนะครับหรือจะเป็นขนมที่มันค่อนข้างแห้งๆเก็บไว้กินได้บางคนอาจจะงงอ่ะแล้วตอนนี้กลับมาที่หน่วยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกไปรบทำไมยังต้องเลี้ยงอีกก็อันนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงรับขวัญ นะฮะเลี้ยงรับขวัญเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องขอประทานโทษจริงเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันนะครับก็แค่ทหารหน่วยเนี่ยคือทหารที่เราถ้าคุณจำได้เมื่อต้นเดือนสิงหาใช่ต้นเดือนสิงหาที่เราไปเลี้ยงทหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ช่องจอมนะครับที่วันนั้นที่เราระดมทุนกันนะฮะไปเลี้ยงไก่ย่างส้มตำลาบน้ำตกอะไรประมาณนี้นะครับกับทหารที่ปฏิบัติการอยู่ที่ช่องจอมนะครับคนที่ติดตามรายการเราคงนึกออกเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยที่ผมไปที่ช่องจอมมานะครับก็ทหารที่อยู่ที่เนี่ย ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว1ปีเสร็จๆนะครับ1ปีเสร็จๆตอนนี้เพิ่งจะได้พักนะครับแล้วก็กลับมาที่ฐานก็คือที่กองพันธานราบที่2กรมทหารราบที่111ครับหรือรอ111พันสองนะครับที่เกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีสนใจยังไงก็เดี๋ยวติดต่อกันในไลน์กลุ่มแล้วกันนะครับในไลน์กลุ่ม Good Time for You หรือ Good Time Together นะครับส่วนถ้าจะมีข้าวของขนมนมเนยจะไปเลี้ยงทหารก็เดี๋ยวเราคุยกันครับเราอาจจะขับรถไปไม่ไกลนะครับนะจากกรุงเทพไปชลบุรีก็นิดเดียวครับผมอำเภอเกาะจันทร์เนี่ยก็อยู่เลยอำเภอพนัสนิคมไปไม่ไกลประมาณผมว่าสัก22 กิโล 23 กิโลอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้มีอีกสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทหารคุยกันมานะครับเราก็จะช่วยกันอยู่ตลอดเวลาครับผมก็คือบางครั้งเนี่ยฐานของกำลังพลนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณชายแดนเนี่ยบางทีเขาก็จะมีบังเกอร์มีฐานที่มั่นแต่ว่าเราก็พยายามจะอำนวยความสะดวกในการช่วยจัดหาพวกไม่ว่าจะเป็นสแลนไม่ว่าจะเป็นผ้าใบผ้ายางอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อจะทำให้ฐานซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหรือที่เราเรียกว่าบังเกอร์เนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็กันน้ำกันฝนการพวกเวลาฝนตกเนี่ยนะที่พวกผ้าใบพวกเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือปูลงไปก่อนหนึ่งชั้นแล้วก็หลังที่จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้พวกดินทับลงไปครับในกลุ่มเราเนี่ยนะครับก็ช่วยกันสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์สร้างที่พักให้กำลังพลซึ่งฐานที่อยู่ที่โดนตรวนนะฮะโดนตรวนก็เป็นชายแดนไทยเขมรอีกนะครับผมสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือผ้ายางสีดำคือผ้ายางที่เอาไว้ปูบ่อน้ำบ่อปลาอะไรประมาณนั้นนะคือผ้ายางสีดำนะครับด้านในจะเป็นสีขาวด้านนอกจะเป็นสีดำเลยนะครับความหนาก็คือ20 ไมครอนกว้างก็ประมาณ4 เมตรยาวม้วนละ30-40 เมตรนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องการคือสแลนกันแดดขอเป็นสแลนสีดำครับซึ่งมันสามารถจะกรองแสงได้นะครับขนาดก็คือ 2x100 เมตรก็คือกว้าง2 เมตรยาว100 เมตรอันนี้1ม้วนก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครที่จะช่วยจัดหานะครับจะซื้อมาแล้วให้เราไปรับหรือจะส่งมาให้เราที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งต่อไปที่ฐานโดนตรวนก็ได้นะครับก็ย้ำนี้นะครับอยากได้ผ้าพลาสติกที่เขาใช้ปูหรือบ่อปลาเนี่ยครับหรือบ่อน้ำเนี่ยนะครับซึ่งด้านในจะสีขาวด้านนอกจะสีดำความหนาคือ200 ไมครอนนะครับคือถ้าบางกว่านี้มันก็จะขาดง่ายใช่ไหมถ้าหนาประมาณ200 ไมครอนแล้วก็กว้างประมาณ4 เมตรความยาวใน1 ม้วนนั่นคือ30-40 เมตรเนี่ยนะครับและอีกอย่างนึงคือสแลนกันแดดเขาเป็นสแลนสีดำที่มันสามารถกรองแสงได้เนี่ยนะครับสแลนที่เขาต้องการนี่คือสแลนกรองแสงได้ประมาณ50%ขนาดก็คือ2x100 เมตรนะครับผมก็อยากได้อย่างละประมาณ20 ม้วนนะครับ20 ม้วนโอเคจะส่งไปให้ที่รอ3,200นะครับรอ3,200ก็คือกรมฐานราบที่3นะครับ1,200นะครับถ้ายังไงมีใครสนใจจะช่วยสมทบบริจาคก็ถ้ามีของยิ่งดีนะมีของก็บอกมาเลยเราดีๆไปรับเรื่องผ้าใบจากสแลนเนี่ยนะครับของรอ3,200นะครับอันนี้ก็รอ3,200ก็อยู่ที่นครราชสีมานะครับอยู่ในเขตภาคอี อีสานส่วนรอ111,200อันนั้นอยู่ที่ดอกจันที่ชลบุรีโอเคก็เล่าให้ฟังตอนนี้ก่อนนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆสักครู่นะครับผมแป๊บนะขอดูนิดนึงครับมีข่าวนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะครับก็น่าจะต้องไปผมเปลี่ยนมาข่าวนี้ดีกว่ามีคนบอกว่ามีคนถามว่ามีคนบอกว่าถามว่าเรื่องของกกต.ตกลงจะจบยังไงไม่จบยังไงครับคุณก็เขาก็ถือว่า77คนที่กกต.เสียงข้างมากนะครับมีความเห็นในการที่จะส่งฟ้องไปที่ศาลอาญาประทานโทษศาลอาญาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าโอเค77คนที่ส่งไปเนี่ยซึ่งมีสว26คนเนี่ยสว26คนเนี่ยจะมีใครยอมบูชายัญแล้วนิ่งสงบไหมนะครับหรือจะมีใครออกมาโวยวายหรือไม่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในตัวกกต.เองเนี่ยก็ที่จะเห็นได้ว่ามันก็มีการเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นว่ามติที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมติโดยเอกฉันท์นะครับคือไม่ได้หมายความว่ากรรมการของกกต.เนี่ยนะครับจะเห็นด้วยทั้งหมดในเรื่องของ77คนนั้นนะครับจริงๆก็จะมีอย่างเช่นสิทธิโชติแล้วก็ชายนะครับสิทธิโชติเนี่ยก็เมื่อวานเขาก็แถลงข่าวว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการจะส่งแค่77คนนะครับเขาจริงๆเขามองว่ามันควรจะต้องไม่ใช่แค่77คนนะครับและขณะเดียวกันเขาก็มองว่าสิ่งที่ตัวของพูดง่ายๆคือประธานกกต.นะครับไประบุแล้วไม่บอกรายละเอียดว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็น majority นะเป็นเสียงส่วนใหญ่มันไม่ใช่เสียงโดยเอกฉันท์เนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็มีคนคาดเดากันบอกว่าถ้ามีคนไปร้องเรียนต่อแล้วถ้ากกต.ผิดก็อาจจะเห็นในกกต.ก็อาจจะเห็นว่านะอาจจะเห็นว่าก็จะอาจจะมีกกต.บางคนจะต้องติดคุกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่ากันแล้วกันนะครับทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มันจะทำให้กกต.มีความแตกแยกกันข้างในหรือไม่ผมไม่แน่ใจจะเรียกแตกแยกว่านะแต่ผมคิดว่าไอ้การมองไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสังคมนะแต่มองไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าแล้วใครมองแบบไหนรายละเอียดของกกต.ที่ออกมา5-2หรือมันมีบางประเด็นเนี่ยที่เป็น7-0ในประมาณเนี้ยนะครับมันก็ต้องมาแยกให้เห็นว่าโอเค7-0ถ้า7-0นี่คือจบทุกคนเห็นด้วยหมดนะครับในบางประเด็นส่วน5-2เนี่ยนะครับกรณีที่บอกว่าตัดชื่อเนวินออกตัดชื่ออนุทินออกอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าแบบนี้มันต้องชี้เห็นว่า5คนที่เห็นว่าควรจะต้องตัดชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยออกคือใครแล้วอีก2คนที่ไม่เห็นด้วยคือใครอะไรประมาณนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีปัญหาในอนาคตเรื่องของถ้ามีการไปร้องเรียนฟ้องร้องแล้วมันกลายเป็นกกต.ทำผิดเนี่ยมันอาจจะถ้าคุณจำได้ใช่ไหมหลายปีมาแล้วนะครับประมาณผมว่าสัก2540กว่าขวาตอนนั้นนะครับ49ประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามีกกต.เนี่ยติดคุกนะที่เราเรียก3หน้า5ห่วงเขาบอกว่ายุคเนี้ยก็ถ้ามีคนไปร้องเรียนแล้วศาลตัดสินว่ากกต.ทำผิดทำไม่สุจริตก็อาจจะมีกกต.ติดคุกอีกอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเมื่อมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยกกต.บางคนก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับมติค ของที่ประชุมซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่เพราะเขามีความเห็นคัดค้านใช่ไหมครับไอ้ความเห็นคัดค้านเนี่ยแน่นอนเขาก็มีสิทธิ์จะตั้งข้อสงวนไว้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่มีความต้องการให้มันออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะที่บอกว่าส่งฟ้อง77 คนโดยที่ไม่ส่งฟ้องชื่อของอนุทินชื่อของเนวินชื่อของแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีคนบอกถ้ามีผู้ไปร้องเรียนแล้วชี้ให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นความบกพร่องเป็นการจงใจหมกเม็ดของกตเนี่ยมันก็อาจจะมีกตบางคนถูกพิพากษาให้จำคุกนะซึ่งมันจะคล้ายๆกับยุค3หนา5ห่วงนะตอนนั้นที่เราจำได้ใช่ไหมหันคูหาเลือกตั้งอ่ะคือปกติเราคูหาเลือกตั้งเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่ข้างในแล้วก็ไม่มีคนข้างนอกมองเห็นว่าคุณกากบาทให้ใครเลือกใครหรือไม่เลือกใครใช่ไหมครับแล้วในยุค3หนา5ห่วงเนี่ยมันดันกลายเป็นว่ามันมีการพยายามที่จะดูว่าคนที่ลงคะแนนเนี่ยเลือกใครแล้วมันดันเห็นว่าเขาเลือกใครมันก็เลยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับทีนี้มันก็จะกลับมาเนี่ยเหมือนกรณีเนี่ยมันมี QR code barcode นะฮะซึ่งไอ้ QR code barcode เนี่ยถ้ามันสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้บาร์โค้ดชิวอาร์โค้ดที่อยู่บนใบลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยใครเป็นคนลงคะแนนบัตรใบนั้นแล้วเลือกใครแล้วถ้ามันไม่เป็นความลับอย่างเช่นรู้ว่านายกอไก่เลือกพรรค A แล้วก็เลือกใน1นะครับอย่างเงี้ยการเลือกตั้งซึ่งโดยหลักรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเรายืนยันว่าจะต้องเป็นความลับนะจะต้องเป็นความลับเราก็จะต้องเป็นการออกเสียงโดยผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเท่านั้นเลยประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นความลับเนี่ยมันก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าบริสุทธิ์นะครับอะไรเราเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ก็บอกมีคนตั้งคำถามว่าไอ้กรกตชุดนี้จะติดคุกไหมเนี่ยบอกก็ถ้ามีคนไปร้องเรียนแล้วเรื่องมันดำเนินไปถึงศาลแล้วถ้ามันมีการพิสูจน์ได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นคือพูดง่ายคือไม่เป็นความลับครับอันนี้ก็กรกตก็จะหนาวแล้วครับแล้วก็สำคัญคือถ้าวันที่28กันยายนเนี่ยถ้าศาลมีความศาลรัฐนูนนะฮะมีความเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับเพราะว่ามีบาร์โค้ด QR code แล้วทั้ง2อย่างเนี่ยมันสามารถจะสืบค้นไปได้ว่าใครเป็นคนลงคะแนนเลือกใครนะครับมันก็จะโยงใยไปได้ว่ามีหัวคะแนนไม่มีการซื้อเสียงไม่มีอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าผลมันจะออกมาหัวหรือก้อยนะจะเป็นผลดีหรือผลลบต่อรัฐบาลประมาณนี้นะครับผมโอเคครับน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวฟังเพลงได้อีกประมาณสักเพลงหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะขอลาคุณนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงขอบคุณที่มาในห้องส่งก็ช่วยจุดท่า FM กลมประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวผมลาคุณไปเลยนะครับฟังเพลงอาจจะสักเพลงครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้ผมจะยุ่งๆพอสมควรนะอาจจะไม่ค่อยได้ทำรายการโดยผ่านระบบ Teamspeak ในบางวันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ายกลายครับครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทโนมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทนอมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครทลายเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตจากประเทศจีนเข้ามาประกอบธุรกิจและฟอกเงินในประเทศไทยนานกว่า10ปีพบทรัพย์สินและที่ดินรวมกว่า600ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายเมียวอายุ37ปีชาวจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักนายธนดลอายุ19ปีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนชาวต่างชาติจากการตรวจสอบพบว่านายเมียวเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี2556และมีข้อมูลว่าถูกออกหมายจับในประเทศจีนจากคดีทุจริตโครงการของรัฐก่อนจัดตั้งบริษัทในไทย3แห่งโดยใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีขณะที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ191ล้านบาทและมีที่ดินรวม7แปลงเนื้อที่กว่า28ไร่มูลค่ากว่า600ล้านบาทกระทรวงแรงงานรับข้อเสนอสมาคมการค้าขอผ่อนปรนเงินประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนช่วยสถานประกอบการ SME รักษาสภาพคล่องและการจ้างงาน
9: ที่อาคารรัฐสภานายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางพร้อมภาคีเครือข่ายรวม7สมาคมการค้านำโดยนายไพศาลว่องไวกลยุทธ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมและนายอำนวยศรีโยธาอุปนายกสมาคมเข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณามาตรการบรรเทาภาระผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนาย ายจุลพันธ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานรับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อต้นทุนและสภาพคล่องของกิจการโดยผู้แทนสมาคมได้เสนอให้พิจารณามาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับเงินเพิ่มกรณีนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนล่าช้าเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ซึ่งข้อเสนอของภาคธุรกิจถือเป็นข้อมูลสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการการรักษาการจ้างงานตลอดจนสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินผังเมืองและการท่องเที่ยวชุมชน
0: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยนายกำพลสุภาแพงที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะลงพื้นที่ที่ศาลาประชาคมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้มีนางสาวธิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวทีดังกล่าวมุ่งหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาที่ดินทำกินและแนวเขตการจัดการผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้าและบริการและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากนั้นคณะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประสานหน่วยงานและผลักดันแนวทางการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก730640รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก64รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก060และ521ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก266และ041จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจะปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นปกคลุมจังหวัดสกลนครกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอเขาค้ออำเภอหล่มสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลำอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำแก่นแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาว่างจังหวัดยโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเกียนซาอำเภอไซบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอเบตง อำเภอบันนังสตาอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอยี่งออำเภอบาเจาะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแมจังหวัดชุมพรอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับเอิร์ธรัชภาครับ
3: แล้วก็พลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะ
2: ครับผมในรายการเพื่อนเดินทางเย่อ้าวโหวันนี้เราไม่ได้เตรียมกันได้เย่เนี่ยมาสดๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่16กันยายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับรายการเพื่อนเดินทางของเราก็คืออยู่กับคุณผู้ฟังเนอะ16นาฬิกา7นาทีโดยประมาณจนถึง17นาฬิกานะครับก็ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุFM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ที่เพจ
3: Metro Life 90
2: Metro Life FM 95.5
3: MHz
2: อย่าเพิ่งลืมนะคุณพุดดิ้งอย่าเพิ่งลืมก็ด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนอะคุณพุดดิ้งคืออากาศเนี่ยกลางวันเนี่ยจะร้อนเป็นพิเศษเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าพอมันร้อนอย่างเงี้ยตอนเย็นๆเนี่ยมันคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ก็ฝนตกไงตามสูตรร้อนแล้วก็ฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนอยู่อย่างนั้น
2: ใช่แต่ว่าพอสมมติว่าตอนเย็นฝนตกเนี่ยมันจะร้อนเป็นพิเศษเลย
3: ใช่แต่ว่าเมื่อวานหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานฝนตกหนักมาก
2: ตอนช่วงเย็นค่ำนะใช่ตอนพอดีตอนค่ำเนี่ยผมออกมาข้างนอกใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าฝนนี่เหมือนพายุเข้าอ่ะคุณ
3: ใช่ค่ะมีแบบน้ำท่วมด้วย
2: ที่ไหน
3: น้ำท่วมตรงบริเวณที่แถวรามอินทราก็ท่วม
2: คู
3: บอลแล้วก็รังสิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าน้ำระบายไม่ทันในหลายพื้นที่เพราะว่าตกหนักมากๆนะคะแล้วก็หลังจากที่เรียกได้ว่าตกเกือบตลอดทั้งคืนไหมแล้วก็ไปหยุดช่วงเช้าเช้าเช้ามืดช่วงเช้ามืดก็ทำให้อากาศเย็นลงบ้างแต่ว่าพอมาวันนี้กลางวันก็ร้อนเหมือนเดิม
2: ต้องบอกว่าคืออย่างเพื่อนผมอยู่แถวอารีเนี่ยก็คือจะมีหน่วยที่ตั้งของหน่วยงานเรากรมประชาสัมพันธ์นะตกเรียกว่ามองออกมาจากตึกหนึ่งถึงอีกตึกหนึ่งเนี่ยปกติเขาจะมองกันเห็นใช่ไหมมันไม่ได้ไกลกันมากเขาบอกว่าตกจนชนิดที่เรียกว่ามองอีกตึกไม่เห็นน่ะ
3: โอ้อันนี้คือเมื่อวานใช่ไหม
2: เมื่อวานตอนช่วงหลังเลิกงานเนี่ยประมาณ6โมงทุ่มนึงอะไรประมาณเนี้ย
3: เขาก็คือยังไม่เลิกงานหรือว่าเขากลับไม่ได้
2: คือด้วยความใช่ด้วยความที่เลิกงานแล้วเนี่ยแหละแต่พอฝนมันตกหนักมากๆมันก็มีหลายคนเนอะหลายคนขับรถยนต์มาหลายคนขับมอเตอร์ไซค์มาอะไรเงี้ยมันก็มีบางคนที่อ่ะไหนๆมันตกหนักขนาดนี้แล้วก็นั่งทำงานมันต่อไปเลยแล้วกัน
3: รอฝนหยุดใช่ไหม
2: คืออย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าขับขี่ในช่วงฝนตกเนี่ยแน่นอนมันไม่ปลอดภัยทั้งเรื่องของทัศนวิสัยนะแล้วก็เรื่องถนนมันจะลื่น
3: ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะรถยนต์ก็เหมือนกันเวลาฝนตกหนักๆบางทีมันก็มองทางไม่สะดวกไงนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากๆนะคะก็อาจจะรอให้ฝนซาลงสักนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยกลับค่อยขับรถหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงไปได
2: ้
3: บ้างนะคะ
2: ใช่ใช่อ่ะคุณรุ่งมาดูข่าวแรกกันก่อนคุณมีปิดเบี่ยงอะไรทั้งอย่างใช่ไหมครับ
3: ปิดเบี่ยงอีกแล้วนะคะพูดถึงเพื่อนเดินทางก็คือปิดเบี่ยงต้องมาค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดค่ะผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมค่ะบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายค่ะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินอีกแล้วนะคะสถานีบางขุนนนท์ค่ะตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เวลา22นาฬิกาค่ะซึ่งก็คือวันนี้เวลา4ทุ่มไปจนถึง31ตุลาคม2569นะคะเวลา24นาฬิกาค่ะตลอด24ชั่วโมงเลย
2: ครับผม
3: ทำให้ถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะ โดยประชาชนก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ตอน 4 ทุ่มเนาะไปจนถึงเดือนหน้าเลยสิ้นเดือนหน้าค่ะ
2: ครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรจุดกลับรถใต้สะพานยกระดับถนนพระรามที่3
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมแล้วก็ถนนเชื้อเพลิงพื้นที่เขตคลองเตยนะครับเพื่อทำการขุดเจาะสำรวจรอยท่อรอยรั่วท่อส่งน้ำมันนะครับในวันที่16กันยาตั้งแต่12นาฬิกาประมาณเที่ยงอะเนาะ
3: ก็คือวันนี้
2: ก็คือวันนี้ใช่แต่อันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าเสร็จยังแต่ว่าคือถ้าเอาชัวร์ก็คืออย่าเพิ่งไปบริเวณนั้นถ้าไม่จำเป็นนะ
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาตรงนี้ด้วยนะครับ
3: คือ
2: ผมคิดว่าเวลาทำคือตรงเนี้ยเขามีรอยรั่วท่อส่งน้ำมันใช่ไหมผมคิดว่ามันอันตรายเหมือนก
3: ัน
2: นะ
3: อันตราย
2: คือหนึ่งเนี่ย ท่อส่งน้ำมันลอยรั่วเนี่ยคือหนึ่งลื่นแน่นอนน้ำมันสองน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวนำพวกของไฟถ้าเกิดมันติดไฟลุกติดไฟเนี่ยเรียบร้อยเลยนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
3: เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตรงนี
2: ้
3: อย่างตัวนี้พอสมควรนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เกิดเรื่องเร็ว
2: ลุกติดไฟเนี่ยเรียบร้อยเลยนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
3: เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตรงนี
2: ้
3: อย่างตัวนี้พอสมควรนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เกิดเรื่องเร็วร้ายรัดวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปซึ่งยังไม่ถึงก็ช่วงสิ้นปี

0: อนไขการปรับอัตราค่าผ่านทางทุก5ปีค่ะกำหนดโดยกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน
1: ครับผม
0: ทีนี้ก็คืออัตราการปรับนะคะก็คือรถที่ไม่เกิน4ล้อเนี่ยจะปรับเพิ่ม15บาทจากเดิม65บาทไปเป็น80บาทแล้วก็รถที่เกิน4ล้อนะคะแต่ว่าไม่เกิน10ล้อจะปรับเพิ่มจากปรับเพิ่ม25บาทจาก105บาทเป็น130บาทแล้วก็รถที่เกิน10ล้อจะปรับเพิ่ม35บาทจากเดิมเนี่ย150บาทเพิ่มเป็น185บาทโดยเขาจะเริ่มต้นที่15ธันวาคม2569แต่ทีนี้ก็คือพอมีประกาศอันนี้ออกมาปุ๊บ
1: ครับ
0: ประชาชนหลายท่านเขาก็คงจะรู้สึกว่าค่าผ่านทางก็
1: แพง
0: นะค่อนข้างสูงอยู่แล้วปรับเพิ่มอีกมันก็สูงขึ้นมาอีกอย่างเช่นเนี่ยปรับเพิ่ม15บาท25บาท35บาทคือ
1: มันเป็นเรทที่มันเยอะเหมือนกันนะคุณถ้าคิดถึงเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสมมติว่าราคา65บาทเนี่ย15บาทเนี่ยโอ้โหก็สมมติว่ามันประมาณ4เท่าจากราคาจริงอะนะก็ประมาณ 25% ประมาณโอ้โหก็ถือว่าสูงเหมือนกันอันนี้ผมคิดคร่าวๆน
0: ะ
1: ก็ถือว่าเป็นราคาที่คนที่จะใช้เดินทางสัญจรต้องจ่าย
0: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบต้องใช้ทางตรงนี้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็คือจ่ายอ่วมอยู่
1: อ่วมเลยใช่ไหม
0: อ่วมอยู่นะ
1: ชอบสับคนนี
0: ้จ่ายอ่วม
1: เลยนะ
0: คุณเออลองคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าต้องเสียค่าผ่านทางเอาอย่างรถสี่ล้อเลย80บาททุกวัน
1: ขับไปขากลับด้วยนะมันจะเท่ากับว่าวันหนึ่งก็160ล้อ
0: ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหรือว่าค่าแบบว่าใครใช้รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมาเสียค่าทางด่วนแบบเนี้ยก็คืออยู่ในอัตราที่สูงนะยังไม่รวม
1: ใช่ใช่
0: รถเกิน10ล้อก็คือ185บาท
1: จริงคุณเพราะว่าเรายังสมมติว่าเรายังไม่ทันทำอะไรเลยไปทำงานกลับทำงานเนี่ยยังไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินกาแฟชายังไม่ได้กินข้าวเลย160แล้วนะ
0: ใช่
1: กินอีกนี่ผมว่ามีวันหนึ่ง 3-400 ได้นะ
0: คือต้องเขาเรียกว่าอะไรนะสำรองเอาไว้เลยว่าอันนี้ค่าผ่านทางน
1: ี่
0: เดือนนี้เราก็มาคิดดูเดือนนี้เท่าไหร
1: ่พุดดิ้งคิดดูนะวันหนึ่งเนี่ยคือช่วงนี้นะคือสถานการณ์เรียกว่าการเมืองในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ใช่ใช่
1: น้ำมันเนี่ยคือเราใช้รถอยู่เนาะน้ำมันเนี่ยขึ้นทุกวันบวกกับค่าน้ำมันที่ขึ้นไปในทุกๆวันเนี่ยเพิ่มวันละกี่สตางค์ก็ว่าไปเนี่ยเออ
0: แล้วก็ต้องมาเสียตรงนี้
1: อ
0: ีก
1: โอ้ยแต่นี่เหมือนเราด่าน
0: ี่
1: เ
0: ลยไม่คือเขาเรียกว่า
1: อัปเดตข่าวดีกว่า
0: อัปเดตแล้วก็เอาความจริงมาพูดกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องพบเจอไง
1: จริงจริงถ้าเกิดว่าปกติเราจะไม่บูลลี่ภาครัฐเนอะถ้าบูลลี่ภาครัฐต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณทีเจ
0: นี่แต่ว่าเนื่องด้วยมีการประกาศออกมาอย่างนี
1: ้เออ
0: วันนี้เขาก็เลยมีคุณนายสุรเชษฐ์เนี่ยเหล่าภูลสูงเนี่ยเขาพูดว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็เลยออกมาพูดว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเลยได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงคมนาค
1: ม
0: ไปหารือร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า BEM ผู้รับสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้างบริหารและการบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษซึ่งหรือทางด่วนเนี่ยของประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์แล้วก็วงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษเพื่อหาแนวทางหรือว่ามาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบให้ผู้ใช้ทางจากการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามเงื่อนไขสัญญาที่เขาจะปรับขึ้นทุกปี
1: ทุก5ปี
0: เออทุก5ปีทุกปี
1: ทุกปีไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวห้าปีนี้ก็คือเยอะแล้วนะ
1: ผมยอมยุบ
0: ใช่แล้วก็จะได้มาประกาศให้กับประชาชนทราบถึงแนวทางแล้วก็มาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละค่ะว่ามันก็ขึ้นสูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงระหว่างพิจารณานะยังอยู่ในช่วงหาแนวทางร่วมกันอยู่นะคะก็เบื้องต้นก็อาจจะเป็นในรูปแบบเช่นคูปองลดราคาส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บัตร Easy Pass อะไรแบบนี้ค่ะเป็นต้น
1: เห็นด้วย
0: ซึ่งก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยในรายละเอียดของมาตรการเร็วๆนี้แล้วก็จะประกาศแนวทางหรือมาตรการให้ประชาชนได้ทราบต่อไปนะคะ
1: ครับเข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างคือเวลาทางด่วนเนี่ยเวลาคนผู้ประมูลเนี่ยจะได้ไปเนี่ยก็คือต้องคือมันเป็นลักษณะสัมปทานก็คือต้องมาประมูลแข่งกันใช่ไหม

0: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมมติว่าราคาค่าเช่าหรือค่าค่าลงทุนเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นสมมติว่าสมมติผมมีที่ดินอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าสัญญาเนี่ยเขาเขียนว่าทุกๆ5ปีหรือทุกครั้งทุกๆกี่ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการต่อสัญญาเนี่ยมันจะมีค่าเช่าเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้ก็เข้าใจว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าทำให้ค่าทางด่วนหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเขาก็ต้องเก็บรายได้ให้มันมากขึ้นพอที่เขาจะเอาไปจ่ายค่าเหมือนค่าเช่าค่าอะไรที่ที่เป็นสัญญาตรงนี้นะ
1: ใช่
0: แต่ทั้ง
1: ค่ะก็นั่นแหละตามนั้นแหละโดยที่คือเขาเรียกได้ว่าทางการทางวิเศษประเทศไทยไม่ใช่เป็นผู้ดูแล 100% เขาเลยไม่สามารถที่จะชะลอปรับขึ้นค่าผ่านทางโดยที่ตัวเองเป็นคนกำหนดเองได้เพราะฉะนั้นเลยต้องหาทางร่วมกันในการช่วยประชาชนในส่วนนี้นะคะ
0: เหมือนกับสุดท้ายอ่ะเนาะคือในความเห็นเราอ่ะก็คือก็มาคนละครึ่งทางอ่ะเพราะว่าทางด่วนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นสมมติว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องใช้ชีวิตเนี่ยต้องมีปัจจัย4ใช่ป่ะคุณทูลิง
1: แล้วปัจจัย4มีอะไรบ้าง
0: อ่ะปัจจัย4ก็มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถูกมั้ยนะถามผมผมรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาว่าเดี๋ยวนี้ปัจจัยที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันมีมากขึ้นอยู่แล้วมันอาจจะมีโทรศัพท์หรือมีอะไรก็ตามแต่ว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยทางด่วนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไงมันพูดตรงๆนะมันเหมือนบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้บางทีเราต้องไปทำงานให้ถึงภายในเวลาน
1: ี่
0: ไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยแล
1: ้
0: วมันก็ไม่ได้ว่ามีตัวเลือกให้คุณเยอะมันก็จะมีทางข้างล่างอะทางด่วนถ้าเกิดคุณอยากไปให้ถึงเวลามันเหมือนการซื้อเวลาก็ต้องจ่ายค่าทางด่วนต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายไปซึ่งเดี๋ยวนี้มันหลายๆคนนะคือเขายอมจ่ายก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลารถไปขึ้นทางด่วนเยอะเนี่ยบางทีข้างบนก็ติด
1: ก็ไปติดอยู่บนทางด่วนแทน
0: แต่ที่จะบอกก็คือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนเป็นปัจจัย5คุณนึกออกไหมเราบางทีมันยังไงก็ต้องใช้
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเดินคนละครึ่งทางอ่ะ
1: จะบอกว่ามันเป็นทางเลือกก็จริงๆมันก็เป็นทางเลือกแต่บางครั้งมันก็ไม่มันก็เลือกไม่ได้อ่ะเพราะว่าแบบข้างล่างก็ติดอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วขนาดที่ว่ารีบออกจากบ้านเผื่อเวลา3ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อไปทำงาน
0: อ
1: ่ะขึ้นทางด่วนยังแทบจะไปไม่ทันเลยถ้าไม่ขึ้นนี่ก็คือโดนสายแน่นอนอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าเลือกได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่า
0: ใช่ก็คือนั่นแหละมันทางเลือกเราอ่ะมันสมมุติว่ามันเหลือ2ช่องทางอ่ะข้างล่างติดอย่างเงี้ยก็เหลือแค่ข้างบนยังไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นผมว่าไหนๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็เดินคนละครึ่งทางคือก็ราคาผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนนะพี่น้องชาวไทยนี่แหละได้ใช้ทางด่วนในราคาที่มันแบบไม่แพงมากใช่ป่ะ
1: เรียกได้ว่าทุกฝ่ายอยู่ได้ดีกว่า
0: เอื้ออ
1: ำนวยกันได้แบบนี้
0: ก็ต
1: ้
0: องดูราคาที่เหมาะสมหรืออันนี้อาจจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วได
1: ้ก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่มาตรการนะ
0: อย่างนี้ดีกว่า
1: เพราะว่ามันเราก็กำหนดเราเป็นประชาชนเราก็กำหนดในส่วนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรการเขาออกมาถ้าสมมติมันจะเป็นราคานี้ต่อไปมันก็เขาคงจะมองว่ามันเหมาะสมแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ว่ากันไปว่าเสียงของประชาชนจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่คิดว่าสุดท้าย
0: คุณชงไหม
1: ไม่ใช่คือเราจะบอกว่ามันจะมองแค่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ไงคะเพราะว
0: ่
1: าการใช้รถใช้ถนนก็คือประชาชนเป็นคนใช้ด้วยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องมีทางออกแน่นอนทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายแน่นอนอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วมาดูข่าวถัดไปไหมก่อนที่เราจะพักกันนะครับเพื่อช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีสายสัมภาษณ์เนาะเดี๋ยวมาดูข่าวสุดท้ายกันก่อนเราจะไปเบรกนะครับเขาพูดถึงเรื่องรถเล่งมรดก
1: รู้จักไหมรถเล่งมรดก
0: อยากรู้แล้วแต่ว่าคิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็คงอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็ลองคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์มาในช่องทางโซเชียลของเราได้นะครับเขาบอกว่ารถไฟฟ้า3ล้อผู้สูงอายุลงถนนใหญ่นะครับผิดกฎหมายไหมอยากรู้นะสำหรับ
1: คุณรถ
0: ไฟฟ
1: ้
0: า3ล้อยังไม่รู
1: ้
0: นะเดี๋ยวเรามารู้ไปด้วยกันเลยดีไหม
1: ได้
0: รู้จักรถเล่งมรดกนะครับรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อสุดฮิตของผู้สูงอายุไขข้อสงสัยขับลงถนนใหญ่นะครับผิดกฎหมายหรือไม
1: ่ใหญ
0: ่รถเล่งมรดกหรือรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อเขาบอกว่ามันมี

0: นาฬิกา50นาทีของวันที่14เดือน9เนี่ยแหละก็ย้อนไปเมื่อ2วันใช่ไหมในขณะที่การจราจรคับข้างเกรงจะเกิดอันตรายก็คือวอนผู้เกี่ยวข้องมาช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะเหตุการณ์เนี้ยครับทำเอาผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆเนี่ยพากันแบบใจหายใจคว่ำเลยนะนอกจากช่วงเย็นรถจะเยอะแล้วก็ขับข้างแล้วความเร็วของโครงสร้างรถไฟฟ้า3ล้อเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิ่งร่วมกับรถยนต์ขนาดใหญ่บนถนนหลวงได้เลยแม้แต่น้อยทำไมถึงถูกเรียกว่ารถเร่งมรดกอันนี้คำนี้สำคัญนะครับคำนี้มันเหมือนเป็นฉายาตลกร้ายฮะที่ชาวเน็ตตั้งให้กับรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อหรือ4ล้อที่ลูกหลานมักจะซื้อให้ผู้สูงอายุใช้ไปจ่ายตลาดคือขับขี่ง่ายไม่ต้องทรงตัวเยอะเหมือนจักรยาน2ล
1: ้
0: อแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันคือผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยอาจจะเผลอหรือว่าไม่ได้นึกอะไรเนี่ยนะขับเพลินๆครับออกจากซอยทะลุลงสู่ถนนใหญ่ทีนี้ก็เสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชนนะครับให้เกิดอุบัติเหตุจนเป็นที่มาของคำแซวที่ว่าขับแบบนี้ลูกหลานอาจจะได้รับมรดกเร็วขึ้นนั่นเองโอ
1: ้
0: โหแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยขออัปเดตนี้นิดนึงก่อนที่เราจะมาเสริม
1: ก
0: ันนะ
1: ควรรู้เลย
0: ข้อห้ามหรือกฎเกี่ยวกับรถเร่งมรดกมีอะไรบ้างนะข้อแรกนะไม่อนุญาตให้จดทะเบียนรถ3ล้อดัดแปลงโครงหรือว่าตัวถังรถจักรยานยนต
1: ์
0: 2นะครับห้ามขับขี่บนถนนหลวงหรือว่าซอยเปิดที่มีรถทั่วไปวิ่งผ่านครับ3ไม่มีหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงจากวิศวกรอ่ะคุณพูดถึงข้อ4เลย
1: ข้อ4นะคะกำลังมอเตอร์เนี่ย ไม่เกินของรถเร่งมรดกเนี่ยไม่เกิน250วัตต์แต่ว่ากฎหมายกำหนด 4,000 แล้วก็ข้อ5นะคะความเร็วสูงสุดของรถเร่งมรดกนะคะคือไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กฎหมายกำหนดที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ข้อ6ค่ะกีดขวางการจราจรนะคะอาจจะโดนปรับไม่เกิน 4,000 บาทกีดขวางก็คือเนื่องด้วยรถมันช้
0: า
1: แล้วก็ผู้สูงอายุขับมันจะเร็วได้แค่ไหนกันนะคะมันก็กีดขวางการจราจรนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหากนำไปวิ่งบนถนนนะคะเนื่องด้วยรถเร่งมรดกเนี่ยมันไม่อนุญาตให้จดทะเบียนดังนั้นถ้าเอารถที่ไม่จดทะเบียนไปวิ่งบนถนนก็จะถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ
0: เนี่ยมันคือคำนี้มันเหมือนอย่างที่พูดกันเนื้อมันเหมือนตลกหลายจริงๆนะค
1: ุ
0: ณพ
1: ุ
0: ดดิ้งเนื้อเพราะว่าคือเร่งมรดกเนี่ยคือคนเราเวลาจะได้มรดกเนี่ยต้องยังไง
1: ก็เสียชีวิตไงคะ
0: เออใช่ไหมม
1: ัน
0: มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าไปคือรถที่เร่งให้เราได้รับมรดกก็คือรถที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่ที่เสี่ยงทำให้มีความเสี่ยงสูงเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตอะอย่างนี้ดีกว่าเรายิ่งผู้สูงอายุอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะการร่างกายสมองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รวดเร็วไม่มีได้มีรีแอคชั่นเร็วปฏิกิริยาที่เร็วเหมือนเราอย่างเงี้ย
0: จริงจริงอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าคือหลายคนเนาะตอนช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีดราม่าเรื่องการใบขับขี
1: ่
0: บางคนเนี่ยยุคก่อนๆเนี่ยคุณรู้แบบว่าเขาเวลาออกใบขับขี่ทีเนี่ยเขามีใบขับขี่ตลอดชีวิตด้วยนะซึ่งเราลองมองถึงความเป็นจริงนะแต่เราอันนี้เราไม่ได้ว่าเบลมใครนะแต่เรามองกันเรื่องแบบสมมติว่ามันมีรถเร่งมรดกนี่นะใช่ป่ะสมมติว่าเราเนี่ยอายุ80 90โอเคบางคนแข็งแรงแต่เราจะรู้หรอว่าร่างกายเราวันนั้นอะแข็งแรงแล้วเราออกไปขับรถนึกออกมั้ยเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเฮ้ยมันความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วม
1: ัน
0: เราอาจจะแบบตาฝ้าหรือแบบอุ้ยอยู่ดีแบบ
1: หัวใจกำเริบ
0: หรือแบบอยู่ดีจะวูบอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าจังหวะนั้นเราจะเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งในสัญญาณไฟที่มันถูกอ่ะค
1: ุ
0: ณพ
1: ี
0: ่นึกออกไหม
1: คือมันนอกจากสุขภาพอะรถเร่งมรดกมันคือรถ300ที่มันไม่มีอะไรหุ้มเลยอะค่ะก็เหมือนกับจักรยานอะ
0: ใช่ใช่
1: ที่เอาไปขับขี่ก็คือโดนชนนิดเดียวก็ล้มแล้ว
0: ใช่อันนี้ตอนแรกผมพูดถึงรถยนต์ใช่ไหมที
1: ่
0: เราขับและยิ่งรถเร่งมรดกเนี่ยคือโดยมากเราเห็นคนสูงอายุขับ
1: ใช่
0: เหมือนกันขับไปอ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุเขามาชนเราหรือเราไปชนเขาเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มความเสี่ยงเนาะ
1: ใช
0: ่คือยังไงดีในมุมพวกเราเนาะคือผมคิดว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่สนับสนุนนะให้ลูกหลานซื้อรถจักรยานยนต์3ล้อไฟฟ้าเนี่ยให้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องดูว่าความเหมาะสมอ่ะไม่เอาไปลงตรงถนนใหญ
1: ่
0: ซื้อขับอย่างมากก็ในซอย
1: ในซอย
0: ผมเห็นด้วยนะเวลาแบบไปจ่ายตลาดหรือว่าไปแบบใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ที่
0: ใช่ไหมคุณบุญดิ้งว่าไง
1: ที่มันไม่ออกไปสู่ถนนใหญ่แล้วก็เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเรียกได้ว่าผู้ใหญ่ที่สูงอายุก็เหมือนเด็กอะที่เราต้องคอยดูแล

0: คอยดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาออกไปใช้ถนนกับรถเร่งมรดกแบบนี้แล้วคืออะไรจะการันตีความปลอดภัยอะคะมันไม่มีความปลอดภัยทั้งตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าลูกหลานใครที่ซื้อรถเร่งมรดกให้กับปู่ย่าตายายที่บ้านดูแลตรงนี้
1: เรียกว่ารถจักรยานไฟฟ้า300
0: รถจักรยานไฟฟ้า300เร่งมรดก
1: เพราะว่าบอกว่าลูกหลานคุณอย่าซื้อรถเร่งมรดกให้นะมันเหมือนรถเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นผู้ร้ายยังไงไม่รู้ดิ
0: ไม่บอกว่าแบบบอกว่าซื้อได้แต่ว่าเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะ
1: เพราะว่าผมเชื่อเลยพุดดิ้งว่าคำเนี้ยคำว่ารถเร่งมรดกเนี้ย
0: มันไม่ได้ตั้งกันเล่นๆหรอกนะ
1: มันเหมือนคำที่เอาไว้แซะคนที่ใช้โดยที
0: ่ไม่ระมัดระวังไม่ดูแล
1: ไม่ไม่ออกปะเหมือนไปเร่งให้แบบเสียชีวิตอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันก่อนตัวก็คือมันมีข่าวมาว่าไปขับแล้วล้มไงคุณยายล้มอย่างเงี้ยแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้เนาะ
0: มันเสี่ยงมากนะคะ
1: สงสารวันนี้พวกเรามาในมุมแบบว่ามีการ
0: เป็นห่วงเป็นใย
1: ค่ะอินไปด้วย
0: อันนี้จริงอันนี้จริง
1: นะครับช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตพาทุกคนไปพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงที่2ซึ่งมีการสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2นะคร
0: ับ
2: เพื่อนเดินทางเมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แดดจ้าเหงื่อไหลเอ้ยอันนี้เรียกอากาศร้อนจะข้ามถนนรถก็เยอะเมื่อไหร่จะได้ข้ามสักทีอันนี้เรียกใจร้อนทำไมขับช้าเป็นเต่าอันนี้ก็เรียกใจร้อนใจร้อนทั้งคนข้ามใจร้อนทั้งคนขับแบบนี้ไม่ดีแน่ยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาท
8: ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนื้อหาเพลงนี้ไม่เคยล้าสมัยสักทีเลยนะ
9: ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจังด้วยใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจให้กันและกัน
8: พวกที่เรียกกันว่าหัวร้อนลูกใครพ่อใครต้องหมดไปจากท้องถนนสักที
10: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
12: หยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
13: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
12: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
14: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
15: สวัสดีค่ะ
14: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
15: ค่ะ ไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
14: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
15: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
14: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
15: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
11: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
16: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางนะครับ16 นาฬิกา39 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพาไปฟังสัมภาษณ์นะครับก็จริงๆเราจะเป็นคนสัมภาษณ์เองด้วยนั่นแหละครับเกี่ยวกับพลิกโฉมถนนปลอดภัยนะครับเปิดสูตรสำเร็จลาดบุรีโมเดลนะครับ
0: คราวนี้มากันที่ราชบุรีโมเดล
1: ต้องขอต้อนรับนะครับพันตำรวจเอกนฤดมมาลสีนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
17: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเรามาพูดถึงที่มาความน่าสนใจของสิ่งนี้กันก่อนนะครับถนนปลอดภัยสูตรสำเร็จของราชบุรีโมเดลนะครับเริ่มจากการใช้ข้อมูลและกลไกส่วนร่วมนะครับผสานการประชุมอุบัติเหตุทางท้องถนนอันนี้เป็นที่มาหรือว่าความสำคัญของสูตรสำเร็จราชบุรีโมเดลนี้ไงครับท่าน
17: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของราชบุรีโมเดลเนี่ยคือสืบเนื่องมาจากต้องกล่าวว่าในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมีจำนวนมากนะครับเฉลี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ200 กว่ารายเราก็เลยต้องใช้วิธีการเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วนะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีผู้เสียชีวิตน้อยลงให้มากที่สุดนะครับแล้วก็โดยใช้กลไกที่เรามีอยู่แล้วจากการประชุมอปช.ซึ่งท่านผู้ว่าเป็นหัวหน้าในการบริหารจัดการนะครับแล้วมอบหมายท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นประธานในส่วนของอนุบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาร่วมมือกันในการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
1: ครับก็เป็นการร่วมมือกันหลายภาคส่วนเนาะแล้วก็มีการคือต้องเข้าใจว่าอุบัติเหตุหรือว่าสถิติที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคือจากข้อมูลเนี่ยครับช่วงปี2559ถึง2564เนี่ยก็เขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตสูงเฉลี่ยถึงปีละ230ถึง271รายเลยด้วยกันนะครับท่าน
17: ใช่ครับถูกต้องครับคือเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ25 รายต่อเดือนเลยนะครับเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นค่อนข้างจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีทั้งหมด10 อำเภอมีประชากรทั้งหมดประมาณ800,000 คนนะครับเรามีถนนเส้นหลักเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ4 เส้นทางนะครับโดยที่ยังไม่รวม M81 ที่เป็นเส้นทางใหม่นะครับที่จะเป็นเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางไปสู่ภาคใต้นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเส้นทางรองรับนะครับซึ่งตอนนี้ถนนพระราม2มีปัญหาก็จะมาใช้ถนนเพชรเกษมเนี่ยในการเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วการในการดูประเทศการใช้รถใช้ถนนก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดอุบัติเหตุก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยครับ
0: แล้วอย่างนี้ทางคณะกรรมการอปท.จังหวัดราชบุรีเนี่ยจะมีแนวทางการบูรณาการหน่วยงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเฉพาะยังไงบ้างคะ
17: คือสืบเนื่องมาจากว่าของเราเนี่ยเรามีข้อมูลนะครับเราจะใช้ข้อมูล เรียกว่าข้อมูล3ฐานนะครับเป็นระบบของ PIS ซึ่งเป็นระบบข้อมูล3ฐานของตำรวจนะครับของสาธารณสุขของปภ.นะครับแล้วก็ของบริษัทกลางเนี่ยซึ่งเดิมทีเราต่างคนต่างเก็บนะครับตำรวจก็เก็บของตำรวจสาธารณสุขก็เก็บของสาธารณสุขปภ.เก็บของปภ.บริษัทกลางก็เก็บของบริษัทกลางพอเรานำการประชุมอปท.เนี่ยโดยที่มีตำรวจเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยรวมมาเป็นข้อมูลฐานเดียวกันนะครับแล้วก็กำหนดจุดเสี่ยงขึ้นมาว่าจุดไหนของจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างที่มันเป็นวิกฤตจริงๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆครับทำให้การเกิดปัญหาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วก็ด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาในจุดสิ่งนั้นๆให้ผ่านพ้นไปได้ครับ
1: ครับท่านจริงๆอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันท่านสมมติว่าเราเก็บข้อมูลได้แล้วอย่างที่ท่านบอก3ฐานใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ยเรามีโครงการขึ้นมาแล้วก็คือโครงการปิดโรงเรียนเปิดโรงรถแล้วก็มาตรการปักธงแดงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันในฐานะประชาชนคนนึงเนี่ยว่าทำไมคำว่าปิดโรงเรียนเปิดโรงรถแล้วการปักธงแดงเนี่ยมีหลักการทำงานอย่างไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนวินัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนเนี่ย
17: ต้องขออนุญาตแยกส่วนก่อนนะครับ
1: ครับผม
17: คือโครงการปักธงแดงกับปิดโรงเรียนเปิดโรงรถเนี่ยจะแยกส่วนกันนะครับ
1: ครับผม
17: ปักธงแดงเนี่ยสืบเนื่องมาจากเราใช้ข้อมูล3ฐานนะพอเรารู้จุดเสี่ยงนะครับจุดวิกฤตต่างๆเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะทำได้เลยก็คือการลดขั้นตอนเอกสารการลดขั้นตอนการของงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีเช่นจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงเราก็จะเตือนผู้ที่สัญจรไปมาผ่านไปมาได้ว่าจุดนี้บริเวณจุดนี้มันเป็นจุดอันตรายนะเราก็ใช้วิธีการปิดปักธงแดงไว้ก่
0: อ
17: นเราก็ใช้สัญลักษณ์ปักธงแดงไว้ทุกนะครับมีเครื่องหมายไว้ทุกก็จะให้คนรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดอันตรายเมื่อคนผ่านไปผ่านมาก็จะเริ่มชะลอความ
1: ระวังไหมใช่ไหมฮะ
17: ใช่ครับถูกต้องครับเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนประมาณว่าให้คนเนี่ยปลูกจิตสำนึกด้วยตัวเองนะว่าคุณต้องระวังลมให้คนมาระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการทันจุดนั้นๆนะครับแต
1: ่
17: ว่าโครงการปิดโรงเรียนเปิดโรงรถเนี่ยสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเยาวชนนะครับกับคนที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นเด็กแล้วเยาวชนเนี่ยค่อนข้างมีจำนวนหลายรายนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักแล้วเราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือวินัยจราจรเราต้องเปิดปลูกฝังมาจากการที่เป็นเด็กนักเรียนเองนะครับต้องเริ่มต้นจากเด็กไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยนะครับไม่มีวินัยการจราจรเลยนะครับไม่เคยใส่หมวกมาไปโรงเรียนก็ไม่เคยใส่หมวกเลยนะครับจบมาก็ไม่เคยใส่หมวกเลยจนกระทั่งทำงานก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยเนี่ยแล้วเราจะมาปลูกฝังเขามาใส่ตอนโตเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กก่อนเลยครับนะครับในสิ่งที่ปิดโรงเรียนเปิดของรถเนี่ยเราคาดหวังกับเด็กนักเรียนที่เราใช้คำว่าวิถีชาวบ้านนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะมีทั้งพื้นที่ห่างไกลแล้วโรงเรียนที่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่ต้องมีความจำเป็นเนี่ยที่จะใช้รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนถูกไหมครับ
1: ครับ
17: ทีนี้เด็กเนี่ยที่มาโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้คำนึงว่าเราจะต้องไปกดขันใบขับขี่หรืออะไรตามเนี้ยเพื่อให้เด็กเนี่ยเป็นการขัดขวางกีดขวางการมาโรงเรียนผู้ประสาทในการมาโรงเรียนได้เราไม่เคยไปดูเรื่องใบขี่ของเด็กนักเรียนนะครับแต่เราเข้าใจว่าเด็กนักเรียนต้องใช้รถมาโรงเรียนแต่ว่าสิ่งที่เด็กต้องควรที่ต้องมีคือ1ต้องสวมหมวกน็อก2รถที่มาเนี่ยต้องมีพรบ.เพราะเป็นเรื่องของการเยียวยาหลังเกิดเหตุเพราะว่าเมื่อมีอุบัติเหตุมาแล้วบางคนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยเมื่อรถไม่มีพรบ.เนี่ยมันก็ทำให้เกิดค่ารักษาต่อเนื่องนะครับทำให้ผู้ปกครองเป็นภาระผู้ปกครองในการรักษาตัวต่อไปด้วย อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลครับ
1: คือเหมือนกับว่าปิดโรงเรียนเนี่ยก็คือให้นักเรียนอะไรเงี้ยได้รู้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมท่าน
17: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือปลูกฝังวินัยจราจรให้เด็กเข้าใจว่าการที่เขาจะใช้รถมาโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของเขาในการสวมหมวกกันน็
0: อ
17: กผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องสวมหมวกกันน็อก เราก็ต้องให้เด็กเนี่ยสวมหมวกกันน็อกด้วยอันนี้เราควบคุมไปถึงพื้นที่ที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนที่ผู้ครองจะนำบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนด้วยอันนี้เราทำถึงต่อเนื่องคือขนาดนั้นครับ
1: อ๋อมันก็ประสานกันเนาะคือในแง่ของการปักธงแดงเนี่ยก็คือเหมือนเรารู้จุดแล้วมันจริงๆมันเหมือนหลักจิตวิทยานะคือถ้าผมเปรียบเทียบคืออย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเราเนี่ยอยู่ที่ทางเส้นวิภาวดีถ้าเราออกข้างหลังเนี่ยเราจะไปที่เส้นรัชดานะครับท่านแล้วตรงไปเนี่ยเราจะผ่านบริเวณแถวๆศาลอะไรเงี้ยศาลอาญารัชดาตรงเนี้ยมันจะมีแยกหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นโค้งไม่ใช่แยกซึ่งตรงนั้นเน
17: ี่ยหน้า
1: ต
17: ันเกษม
1: ใช่เขาจะเอาเหมือนกับว่าผ้าหลายสีเนี่ยมาพันเอาม้าลายหรือว่า
17: จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับซึ่งเราทำให้เกิดความตระหนักความเกรงกลัวมากกว่าครับ
1: ผมว่ามันหลักการเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับท่านถ้าเทียบกับว่าถ้าเกิดว่าคุณคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่อยากเกิดอุบัติเหตุหรือไม่อยากให้เกิดอะไรไม่ดีเหมือนที่เราเห็นจุดตรงเนี้ยที่เขาตั้งจุดตรงเนี้ยไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาขับมาเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะ2หรือ3เท่าเลยเนาะ
17: ใช่ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วท่านคะแล้วอย่างนี้แนวทางการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับราชบุรีโมเดลเนี่ยไปสู่การขยายผลเชิงนโยบายระดับประเทศนะคะอย่างยั่งยืนควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนดีคะ
17: คือในส่วนของการเราคาดหวังนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีเนี่ยเราจะใช้คำว่าอยู่ในระยะการกำหนดนโยบายแล้วนำนโยบายมาปฏิบัติจริงๆนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องขออนุญาตกราบเรียนนี้ครับจากที่ผมนำเรียนว่าเราเคยเสียชีวิตเนี่ยปีหนึ่ง230ถึง270ศพต่อปีนะฮะปัจจุบันปี69เนี่ยเราทำมาตอนนี้เป็นปีที่3เป็นละปีที่4เข้าปีที่4แล้วเนี่ยตอนนี้เราเหลือเสียชีวิตเนี่ย150รายซึ่งลดลงมาเนี่ยเกือบ100รายปัจจุบันเนี่ยเราเฉลี่ยเสียชีวิตเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ใช่นะสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับแต่ว่าเราสามารถเฉลี่ยลงมาเหลือแค่15ถึง16รายต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดออกมาถ้าเกิดเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับน่าพอใจนะครับในขออนุญาตเรียนแต่ว่ามันเราไม่อยากให้มันเกิดก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับแต่ว่าในสิ่งที่เราอยากให้มันยั่งยืนมากที่สุดก็คืออยากให้มีการต่อเนื่องแล้วก็ทำนำนโยบายสิ่งที่เราทำเนี่ยไปปฏิบัติไปทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยมาช่วยร่วมมือดีกว่าทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรีครับ
1: ครับผมเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคงเอาเราพูดกันตรงๆเนี่ยคือคงไม่มีใครภูมิใจกับยอดเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุหรอกแต่ว่าจริงๆในมุมผมนะครับท่านเราสามารถใช้คำนี้ได้นะว่าจริงๆแล้วผลงานที่เป็นเหมือนกับว่าผลสัมฤทธิ์หรืออะไรเงี้ยคือการที่สถิติหรือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงผมมองว่าสิ่งเหล่านี้พอมันลดลงเนี่ยมันก็มันเหมือนเราได้เซฟชีวิตของทำให้มีผู้รอดชีวิตมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรามันวัดผลด้วยตัวเลขได้จริงๆท่านนะ
17: ใช่ครับถูกครับ
1: สุดท้ายครับท่านก่อนที่เราจะเวลาหมดเวลานะครับหลักคิดหน่อยครับท่านกฎหมายจราจรเนี่ยมีไว้เพื่อปกป้องชีวิตประชาชนไม่ใช่เพื่อจับกลุ่มอันนี้เป็นโค้ดหนึ่งนะฮะซึ่งจะถูกนำมาขับเคลื่อนให้เกิดผลจริงในระดับปฏิบัติได้อย่างไรครับท่าน
17: ครับก็คือเราอยากเปลี่ยนกระบวนการแนวคิดนะครับกระบวนทัศน์ของตำรวจจราจรหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าในเรื่องของการจับกลุ่มเนี่ยเราเมื่อก่อนในคนมองว่าการจับกลุ่มเพื่อเป็นปรับเพื่อค่าส่วนแบ่งหรือว่าการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของข้าราชการตำรวจจราจรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้มุมมองกระบวนทัศน์เนี่ยเปลี่ยนไปว่ามันเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาชีวิตของทั้งตัวของผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับความเร็วการใช้หมวกกันน็อกนะครับไม่ใช่เป็นสถิติในการจับกุมนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องป้องกันสกัดกั้นการเสียชีวิตนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเน้นเรื่องจุดเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ควบคู่กันให้ความรู้ในเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความการเคารพใช้กฎหมายนะครับแล้วก็ปกป้องชีวิตของตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นผ ผมว่ามันเป็นเรื่องการรักษาวินัยจราจรด้วยครับเป็นของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนครับ
1: เข้าใจดีเลยว่าจริงๆแล้วความรับผิดชอบเนี้ยมันเกิดขึ้นร่วมกันไม่ใช่แค่ว่าตำรวจแต่ฝั่งเดียวนะครับคือเราไม่ได้จะมาจับผิดกันสุดท้ายแล้วประชาชนเองเนี่ยคือมีกฎเนี้ยใช่เพื่อที่จะให้เกิดความเรียกว่าความปลอดภัยมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะคุณพุดดิ้งโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพันตำรวจเอกนฤดมมาลสีนะครับรองท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับขอบคุณครับท่าน
17: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผมคุณพุดดิ้งเราได้ยินได้ฟังไปแล้วเนาะสำหรับราชบุรีโมเดลคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไง
0: รู้สึกดีสิคะรู้สึกดีในแง่ที่ว่าคือต้องบอกว่าเราทำรายการอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วก็จะมีประเด็นอื่นมีโมเดลของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับประชาชนรวมไปถึงเรื่องการจราจรการชีวิตของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าต่างจังหวัดเขาก็มองเห็นความสำคัญของตรงนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าทุกจังหวัดเนี่ยเขามองเห็นความสำคัญทั้งหมดนะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งประเทศเราอ่ะมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นมันก็จะพัฒนามากขึ้นไง
1: ดีนะเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยคือเวลาเราสัมภาษณ์กันเนี่ยนะคือแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีโมเดลของแต่ละจังหวัดอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นโมเดลที่ว่าเราเอา AI เนาะเทคโนโลยีเข้ามาจับคนผู้กระทำผิดหรือว่ารถที่เคยใช่เคยแบบเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถคนร้ายต่างๆเนี่ยที่เคยมีประวัติอยู่ในระบบซึ่งด้วยสายตาเนี่ยมันคงจับยากอย่างครั้งเนี้ยก็คือปักธงแดงคืออะไรคือมีการดึงข้อมูลจาก3ฐานอบท.ตร.ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมาดึงมาเนี่ยผมเชื่อเลยแหละว่าวัดผลเป็นรูปธรรมได้อยู่แล้วสถิติจาก3ที่เราเอามาและสุดท้ายก็มีการใช้คืออันนี้ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคือเป็นหลักจิตวิทยาที่ว่าเอาธงแดงเนี่ยไปปักเลยว่าอ่ะคุณเข้าสู่เขตพื้นที่นี้แล้วเนี่ยต้องระวังหน่อยนะ
0: ใช่มันเหมือนกับว่าพอเราถึงตรงนั้นอะมันตระหนักรู้อะมันตระหนักรู้ได้ว่าอุ๊ยจุดตรงนี้นะอยู่ต้องระวังคุณต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อที่คอยเตือนใจ
1: เตือนตัวเองใช่เวลาขับรถเนี่ยต้องมีสติเป็นหลักนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะกลับมาในกรุงเทพเราเนอะอย่างที่ผมบอกคือผมก็คือคนขับรถเนี่ยแหละเราก็เห็นนะว่าก็เขาก็มีการใช้หลักการอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งท่านก็ได้บอกว่าอันจริงมันเหมือนเป็นภูมิปัญญาด้วยคือเอาผ้าหลายๆสีเนี่ยไปผูกไว้บริเวณต้นไม้ตรงทางเลี้ยวตรงหน้าศาลอาญาตรงบริเวณราชภัฏจันทร์เกษมใช่ไหมซึ่งเซฟชีวิตได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าเซฟอุบัติเหตุให้ตัวเลขยอดมันลดลง
0: ใช่สุดท้ายลดลงเดี๋ยวก็อาจจะถึงศูนย์ในสักวันหนึ่ง
1: คือไอ้ถึงศูนย์เนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันยังไงแต่ว่า
0: แต่อย่างน้อยก็ลดลงไง
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสร้างวินัยการจราจรแล้วก็พฤติกรรมการขับขี่แบบใหม่อ่ะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยๆเวลามาเนี่ยเชื่อเหอะคุณพุดดิ้งผมเชื่อเลยนะว่าตัวเลขตรงเนี้ยที่เกิดอุบัติเหตุตรงโค้งตรงเนี้ยตรงศาลอาญาตรงรัชดาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีมากกว่านี
0: ้
1: ปัจจุบันเนี่ยผมรู้เลยแหละว่ามันลดลงแล้วมันก็อาจจะมีผลด้วยการที่เขาเอาผ้าไปผูกหรือว่าเอาหุ่นแบบเหมือนนั่งบนโทหรือว่าม้าลายหรืออะไรอ่ะไปตั้งเพื่อว่าป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเคยมีคนเกิดอุบัติเหตุแล้วผมเชื่อว่าเคยมีคนเสียชีวิตจากตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อย่างน้อยคนที่ไม่เคยมาอย่างเงี้ยถ้ามาผ่านก็ต้อง
1: ระวัง
0: แล้วต้องคิดแล้วว่าแบบเอ้ย
1: มีอะไร
0: ทำไมถึงมีตรงนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ไหมครับก็วันนี้เนาะหมดเวลาง
0: งหมดเวลาแล้ว
1: นะครับของรายการเพื่อนเดินทางนะครับผมเอิร์ธรัชภาค
0: ค่ะแล้วก็พลอยสายกนกนวลพัทรมังคารานนท์ค่ะ
1: ครับต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
18: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ค่ะเดินในห้างนี่เพลินตาเพลินใจมากเลยอ่ะอุ๊ยดูสิรองเท้า 3,800 รุ่นนี้ที่อยากได้โอ้กระเป๋า 12,000 แบรนด์นี้ที่ฉันชอบสวยมากโอ้
6: เธอแต่ว่าเงินเดือนแค่ 20,000 เองนะไม่เอาดีกว่าซื้อได้แต่ต้องเป็นสินค้าที่ไม่เกินตัวเราด้วยนะจ๊ะโอเค
0: ก้าวสู่ภาคสุดท้าย Metro Life
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
8: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการเด็ดขาดกับขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบหลังพบประเด็นต้องขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวางแนวทางการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ไม่เพียงแต่ตรวจสอบตัวบุคคลหรือแก้ไขข้อมูลผิดปกติเท่านั้นแต่ให้สาวลึกถึงกระบวนการจัดทำทะเบียนเอกสารประกอบผู้ยื่นคำร้องผู้รับรองตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกรายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขยายผลจากปฏิบัติการครั้งก่อนโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและชุดปฏิบัติการในพื้นที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่เพื่อกวาดล้างขบวนการดังกล่าวให้หมดไปจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ
4: ์นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับกับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทางนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดหรือเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและขอให้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
8: ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำ
15: นางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางแสงเสน่ห์เกศกระทุ่มหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่กรณีการผันและระบายน้ำจากลำน้ำชีเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองไผ่และตำบลโนนสำราญของอำเภอเมืองชัยภูมิซึ่งปัจจุบันลำน้ำชีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพื่อผลักดันน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองจอกมีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องและจะไหลแรงขึ้นเมื่อระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันอำเภอเมืองชัยภูมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไปศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่16กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับดูเวลา 17:00 น.เวลาเลิกงานของหลายๆคนและแน่นอนครับหน้าฝนแบบนี้ก็หลายคนมีข้อความมาเลยทีเดียวนะครับบอกว่าต้องรีบกลับบ้านก่อนที่ฝนจะตกเพราะเมื่อวานนี้โอ้โหหนักมากๆหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางเขนไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีนะครับรวมถึงใจกลางกทมก็เจอฝนหนักเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ครับที่กำลังติดตามอยู่ดูท่าทางเหมือนว่าวันนี้ก็น่าจะเจอเรื่องของฝนตกอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับคุณอาร์ตทักทายมาแล้วก็น้องมุกด้วยนะครับส่งข้อความมาเรียบร้อยพื้นที่ของคุณผู้ฟังครับวันนี้ทาง FM 92.5 MHz ครับมีการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะครับในหลายๆพื้นที่ของกทม.นะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะครับที่บอกว่าวันนี้ก็จะมีเรื่องของฝนตกแล้วก็อีก 2-3 วันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ด้วยนะครับก็มีข้อความมาตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเลิกงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยที่ FM 105 MHz นะครับส่วน AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับรวมถึง1467 GHz แล้วก็วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับทางเพจ Facebook ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ววันนี้ทีมงานของเราครับก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณหนึ่งครับแนะนำวันนี้ภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะฮะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีดูแลในส่วนของเทคนิควันนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นั่นเองนะครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันที่จะนำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนเรื่องแรกเลยครับหนีไม่พ้นเรื่องราวของการประกาศเตือนนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับยาวไป16 17 18 19แล้วก็ถึง20กันยายนครับมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องประเทศไทยครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับล่าสุดนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นประกาศฉบับที่3ครับแน่นอนในช่วงของตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ17กันยายนจนถึง20กันยายน2569ประเทศไทยครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเริ่มกระทบตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไล่เรียงกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็จะเจอฝนในหลากหลายพื้นที่หลังจากนั้นครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับเป็นตั้งแต่วันที่18กันยายนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้มีการแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็มีภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันครับแล้วก็มีอ่าวไทยด้วยนะครับมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่ม ก็ให้ระมัดระวังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่ที่ได้นำเรียนไปทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ห่วงเวลาตั้งแต่วันที่17กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับยาวไปจนถึง20กันยายนมาดูในส่วนของคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงก็แน่นอนครับคลื่นสูงเนี่ย 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงถึง3เมตรด้วยนะครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันครับก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กก็บริเวณทะเลอันดามันนะครับก็ควรงดออกจากฝั่งในห้วงเวลานี้ครับตั้งแต่17ถึง20กันยายน2569ครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องมาเรียนแจ้งกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนเลยนะครับตั้งแต่ต้นๆรายการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูข้อความกันครับตั้งแต่ต้นรายการก็จะมีจากทุกๆพื้นที่นะครับรายงานตัวมาหลังไมค์ก็เพิ่มเติมมานะครับมีน้องอัมซ่าด้วยวันนี้ก็ส่งมาคุณธีรพัฒน์ผลโพครับหลังเลิกงานตอนเย็นมาถึงแล้วนะครับรายงานตัวกับคุณบอล นะแล้วก็มีคุณพิกุลนะครับคุณพิกุลสวัสดีมาในเพจด้วยอย่าลืมครับฝากแชร์ด้วยนะครับคุณดาวมนทนะครับสวัสดีพี่บอลมาทางเพจของเรานะครับคุณรจนาบุรณกิตติก็แชร์เรียบร้อยใครที่แชร์ในเพจแล้วขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเดือนหน้านำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่แจ้งวัฒนะตอนนี้ครับคลึ้มมาเลยทีเดียวนะครับมีการแจ้งเตือนกันมาแล้วนะครับล่าสุดก็เป็นอีกเรื่องนึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับมีการแจ้งเตือนรัฐบาลเร่งครับเรื่องของการสกัดกั้นเงินที่เป็นของมิจฉาชีพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดตั้ง4ระบบกลางเพื่อสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมต่อข้อมูลทุกหน่วยงานครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลเร่งยกระดับการสกัดเส้นเงินนะฮะเป็นเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังมีการพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนครับแล้วก็รวดเร็วขึ้นไหลออกนอกประเทศภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณผู้ฟังทำให้การประสานงานแบบเดิมเนี่ยอาจไม่ทันนะครับโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการวางเป็น4ระบบกลางระดับชาติเชื่อมต่อข้อมูลที่มีความเสี่ยงนะครับที่มีการรับแจ้งเหตุแล้วก็มีการติดตามเส้นทางเงินนะฮะที่เดินทางในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็รวมถึงการอายัดให้หน่วยงานเนี่ยทำต่อกันได้ทันทีนะครับโดยเรื่องนี้ครับ4ระบบดังกล่าวเนี่ยก็มีการออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับไปจนถึงตามเงินคืนประกอบ4ระบบมีระบบไหนบ้างเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังเรื่องแรกคือ1ตัวตนนะครับ1ตัวตน1ระบบความเสี่ยง1ตัวตน1ระดับความเสี่ยง2ครับวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกง3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวนะครับแล้วก็4ไล่ให้ทันอายัดให้เร็วนะครับพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานนะฮะ KYC CDD และ EDD เพื่อเพิ่มความเข้มข้นครับในการที่จะตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงครับตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่ากับศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศนี่ก็เป็นการเดินหน้าคุณผู้ฟังครับในการที่จะเร่งรัดนะฮะของรัฐบาลเร่งตั้ง4ระบบนะฮะเป็น4ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานครับอย่างที่บอกคือแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วเพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการวางระบบเป็น4ระบบกลางระดับชาติครับเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงรับแจ้งเหตุติดตามเส้นทางเงินนะครับแล้วก็การอายัดอย่างที่บอกคือแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วเพิ่มโอกาสผู้เสียหายให้ได้รับเงินคืนเร็วขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันในทุกๆวันครับต้องบอกว่าทุกเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์คุณตาคำครับวันนี้รายงานตัวมาเรียบร้อยจากศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ศรีสะเกษฝนยังไม่ตกครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่าใครยังไม่ได้รายงานตัวก็ยังไม่ได้ขานนะฮะดังนั้นเนี่ยโทรมาเพื่อที่จะได้มีการเช็คชื่อกันในห้วงเวลาสำคัญแบบนี้ ี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณผู้ฟังที่เดินหน้าในการส่งข้อความมาด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับแฟนๆรายการหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องราวที่แจ้งเตือนกันก่อนในห้วงเวลานี้เนี่ยเรื่องของเขาเรียกโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดต้องบอกว่าทางด้านของกรมควบคุมโรคเผยครับฤดูฝนแบบนี้ฝนตกบ่อยหลายคนป่วยหลายคนเป็นหวัดหลายคนไม่สบายคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจ RSV ครับตอนนี้เนี่ยฆ่าชีวิตหนูน้อยวัยเพียงแค่2เดือนแล้วก็ถือเป็นรายแรกของปี2569ด้วยนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังในห้วงเวลาของหน้าฝนหลายคนป่วยครับทั้งป่วยเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าบางคนก็มีอาการแบบเรียกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีมากในช่วงของฤดูฝนเพราะว่าป่วยบ่อยล่าสุดครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเผยเลยฮะว่าฤดูฝนแบบนี้เนี่ยทำคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่ป่วยโควิดเนี่ยยอดสูงจริงๆครับในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับหลายคนก็บอกว่าป่วยแล้วเวลาป่วยทีนึงเนี่ยป่วยหนักเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกคือ RSV ครับพบมากเลยตอนนี้เด็กๆป่วยกันเยอะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับผู้ปกครองนะครับฟังข่าวนี้เลยเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่คุณพ่อคุณแม่จะได้รู้เรื่องอาการป่วยของบุตรหลานด้วยนะครับจากกรมควบคุมโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอย่างที่บอกก็คือ RSVในกลุ่มเด็กเล็กนะครับตอนนี้เนี่ยนำเรียนนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีแล้วด้วยเป็นหนูน้อยครับวัยเพียงแค่2เดือนเท่านั้นคุณผู้ฟังนะครับเสียชีวิตจาก RSV มีประวัติน้องก็คือคลอดก่อนกำหนดด้วยทางด้านของแพทย์หญิงจุไลวงศ์สวัสดิ์ครับได้มีการแถลงข่าวบอกว่าแคมเปญคือกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพนะฮะเน้นย้ำประชาชนต้องติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่มาในห้วงเวลาของหน้าฝนแบบนี้นะครับหลายคนเด็กๆเนาะโดนฝนแล้วก็บางทีก็ป่วยพอป่วยเนี่ยภูมิคุ้มกันแบบบางทีภูมิตกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยหนักล่าสุดครับมาดูตัวเลขน่าสนใจ5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนในห้วงเวลานี้ย้อนไปตั้งแต่9สิงหาคมจนถึง8กันยายนก่อนก็จะมีทั้งไข้หวัดใหญ่อุจจาระร่วงนะครับน้องท้องเสียมีโควิด -19 ด้วยโรคปอดอักเสบแล้วก็มีมือเท้าปากนะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะ5อันดับโรคที่พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยมากที่สุดในห่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมาครับก็มีโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีโรคไข้หูดับมีไข้สมองอักเสบด้วยน่ากลัวเลยทีเดียวโควิด -19 ครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง15กันยายนเนี่ยบอกว่าพบผู้ป่วยสะสม135,667 รายแล้วก็เสียชีวิตครับคุณผู้ฟัง26รายนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียชีวิตนะครับต้องเป็นกลุ่ม608นะฮะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุมีอายุ60ปีขึ้นไปก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องราวของอาการเจ็บป่วยผลคาดการณ์ครับแนวโน้มผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยต้องบอกว่าก็มีอัตราสูงขึ้นในห้วงเวลาของหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับก็ยังมีไข้หวัดใหญ่หลายคนเป็นนะครับพบผู้ป่วยตั้งแต่1มกราคมนะครับ1มกราคมจนมาถึง8กันยายนเนี่ยไข้หวัดใหญ่นะ359,672 รายแล้วก็เสียชีวิตครับ57รายไม่น้อยเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กครับเด็กต้องเฝ้าระวังเลยนะฮะสำหรับไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็มีเด็กทั้งอายุ 5-9 ปีส่วนใหญ่น้องไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มี RSV อย่างที่บอกครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัส RSV นะครับก็มีผู้ป่วยประมาณ 8,578 รายเสียชีวิต1รายอย่างที่บอกตอนต้นครับอายุ2เดือนมีประวัตินะฮะก็คือคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของ RSV เนี่ยก็คือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีด้วยและที่สำคัญน่าสนใจครับแนวโน้มผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในห้วงเวลาของหน้าฝนด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับนำมาเพื่อที่จะเล่าแล้วก็ขยายผลต่อให้กับคุณผู้ฟังผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ด้วยต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สังเกตอาการป่วยของบุตรหลานในช่วงเวลาหน้าฝนด้วยนะครับบางคนก็มีอาการไข้นะครับมีอาการป่วยต้องเตรียมยังไงบ้างครับหนึ่งเลยต้องสวมหน้ากากอนามัย ให้บ่อยครั้งถ้าเกิดว่าบุตรหลานมีอาการไอจามก็ควรจะปิดปากนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการควบคุมล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยน้ำสะอาดแล้วก็มีสบู่มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอย่าลืมต้องมีการทำความสะอาดนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบางทีเราก็ลืมไปเมื่อก่อนนู้นจำได้ในช่วงของงดติดตอนที่มีไวรัสโควิด-19 ใช่ไหมหลายคนก็บอกว่ามีการล้างแอลกอฮอล์ตลอดเลยแต่พอมาตอนนี้อาจจะมีความหลงลืมไปบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะต้องกลับมาใส่ใจเรื่องนี้กันล้างมือนะครับด้วยน้ำด้วยสบู่ด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่บางทีเราเข้าห้องน้ำสาธารณะก็สามารถที่จะดูแลสุขอนามัยของเราได้นะครับหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดของทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของ RSV นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อต่างๆด้วยแล้วก็หากมีอาการที่บุตรหลานมีอาการผิดปกติเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรีบไปพบแพทย์ครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในห้วงเวลานี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันในห้วงเวลานี้นะครับในช่วงของหน้าฝนในช่วงที่อาจจะสุขภาพร่างกายหลายท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องฟ้าฝนแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับหลายคนที่กำลังติดตามก็สามารถพูดคุยนะครับแล้วก็ส่งข้อความผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่พื้นที่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นมาติดตามกันนะครับเรื่องของฤดูฝนไปแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วต่อเนื่องกันสักนิดนึงครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ผนึกกำลังทั้งศุลกากรทั้ง DSI นะครับกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานด้วยลุยตรวจเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แหลมฉบังครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่งผลกับสุขภาพโดยตรงกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านเป็นประธานในการบูรณาการนะครับเรื่องของการตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยพบว่าการกระทำความผิดตามอนุสัญญาบาเซลนะครับซึ่งต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกเลยว่าเพื่อที่จะมีการติดตามนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนก็ไปลุยตรวจขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บริเวณแหลมฉบังครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนว่าเป็นการขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำพวกของขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็ของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจดังกล่าวครับไม่ได้มุ่งเฉพาะแค่การบังคับใช้กฎหมายแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญก็เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนเพราะอย่าลืมว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของเสียอันตรายเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าส่งผลกระทบโดยตรงครับกับสุขภาพนะฮะเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตลอดจนการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยครับเป็นปลายทางของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ของเสียอันตรายจากต่างประเทศด้วยนะครับโดยผลครับมาดูการสรุปผลนิดนึงผลการดำเนินงานในการปกป้องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2569ช่วงต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยกรมศุลกากรครับก็สามารถจับกุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวมูลค่าของกลางเนี่ยกว่า234ล้านบาทมีอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจำนวนประมาณนะ 2.7 ล้านกิโลกรัมมีของเสียอันตรายเห็นไหมครับก็เจอแล้วก็มีการจับกุมได้โดยกรมศุลกากรก็เป็นของเสียอันตรายประมาณ 6.6 ล้านกิโลกรัมแล้วก็มีเศษพลาสติกเนี่ยจำนวนประมาณสัก 300,000 กิโลกรัมนะครับแน่นอนว่าการจับกุมในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเพื่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับกรมศุลกากรครับได้ร่วมกันกับกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เข้ามาตรวจสอบตู้สินค้าจำนวน10ตู้นะฮะจำนวน10ตู้พบว่า4ตู้เนี่ยมีสินค้าตรงตามที่สำแดงขณะที่6ตู้เป็นตู้สินค้าที่ตรวจพบว่ามีความผิดโดยมีการปะปนของเขาเรียกว่าเป็น วงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวัตถุที่อาจเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายนะครับล่าสุดนะฮะจากการดำเนินการของกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการตรวจตู้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยบทบาทสำคัญของกรมศุลกากรก็มีบทบาททั้งการคัดกรองตรวจสอบสินค้านำเข้านะฮะข้อมูลรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลการนำเข้าเอกสารทางการศุลกากรแล้วก็ผลการตรวจสอบตู้นำไปสู่การเชื่อมโยงสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดำเนินการต่อไปด้วยนะครับกรมศุลกากรก็เดินหน้าภารกิจเชิงรุกครับทั้งในส่วนของการคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบสินค้านำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็ของเสียอันตรายทั้งนี้ครับเพื่อร่วมป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นปลายทางของขยะแล้วก็ของเสียอันตรายจากต่างประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระ

0: เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลายพื้นที่เมื่อกี้นี้เข้าไปดูระหว่างที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจก็บอกว่าลาดพร้าวครับตอนนี้นะฮะดูข้อความหน่อยใครอยู่แถวลาดพร้าวตอนนี้บอกว่าคลึ้มเลยน้องชาตรีนะครับวันนี้ก็ส่งมาเรียบร้อยพื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีหลายพื้นที่ก็ฝนตกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางเพจของเราก็ได้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกำลังออนอยู่พอดีแล้วก็ยังมีใน TikTok ก็ไลฟ์อยู่นะครับเผื่อว่าใครที่ชอบเล่นในโซเชียลมีเดียต่างๆก็ทักทายมาต่อเนื่องได้นะครับเอามาดูกันนิดนึงคุณจันทิวาครับส่งข้อความมาแล้วโอ้โหคุณบอลบอก3วัน3คืนเมืองร้อยเอ็ดฝนตกตลอดคิดว่าน้ำจะท่วมแล้วคุณบอลตอนนี้มีแดดออกมา1วันครับชัยโยได้ตากผ้าแล้วนี่ส่งมานะครับสนุกสนานเลยทีเดียวในมุมหนึ่งที่บางคนบอกว่าก็มีฝนตกมาตลอดเลยแต่ว่าก็ยังมีแก๊กมีมุกต่างๆให้ได้อมยิ้มกันนี่คุณจันทิวานะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีครับคุณอัชราแจ้งมาตอนนี้ฝนตกเพชรบุรีตอนนี้เลยนะครับทางเพจของเรามะลิแก้วครับสวัสดีมาเรียบร้อยนะครับคุณพิสมัยที่ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกครับชัดเจนนะครับวันนี้ฟังอยู่ทาง AM โอเคนะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยใครที่ยังไม่ได้แชร์หรือว่ายังไม่ได้รายงานตัวนะครับก็เพิ่มเติมมาดูหนึ่งเรื่องราวของท่านรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ล่าสุดวันนี้ก็มีหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับวันนี้นะครับประกาศเดินหน้าเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทยปั้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงทั้งงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์การขยายผลนะครับสร้างขีดความสามารถ

0: เรื่องของการแข่งขันระดับโลกครับวันนี้16กันยายน2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับร่วมงาน KBTG Technopia นะครับ Techtopia ภายใต้แนวความคิดKBTG Techtopia Human for Tomorrow นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อสำคัญนั่นก็คือเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทยการวิจัยและนวัตกรรมครับโดยมีนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว.แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับในวันนี้แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันนะครับแน่นอนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากเครื่องยนต์เดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมโดยยกระดับภาคเกษตรสุขภาพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมครับด้วยเทคโนโลยีสำคัญอาทิเกษตรแม่นยำสุขภาพดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัสดุขั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์นะครับพร้อมพัฒนาวิทยาศาสตร์เชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีของไทยลดการพึ่งพาต่างประเทศครับและที่สำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลโดยการขับเคลื่อนดังกล่าวนะครับก็ต้องมีการเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเรื่องของภาคการผลิตไปจนถึงธุรกิจเกิดใหม่โดยภาครัฐครับก็จะสนับสนุนในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกับการเปิดทางนะครับให้ภาคเอกชนมหาวิทยาลัยแล้วก็ธุรกิจเกิดใหม่เนี่ยร่วมลงทุนครับแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็ต้องเร่งนะครับเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของกำลังคนผ่านโครงการสำคัญต่างๆทั้งด้านเซมิคอนดักเตอร์ด้านสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาวะวิจัยทางคลินิกนะครับรวมถึงการรักษาด้วยเซลล์แล้วก็เรื่องยีนนะฮะมีวิทยาศาสตร์แกนนอยส์ครับมีสุขภาพดิจิทัลด้วยนะครับรวมถึงเรื่องราวของการสร้างระบบนิเวศ ที่สามารถนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยที่สำคัญครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญนะครับในการเพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วนประเทศไทยต้องรักษาแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ของประเทศผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ครับพร้อมกับการกระจายเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นโดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญครับควบคู่กับการยกระดับนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทักษะของกำลังคนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ระบบข้อมูลระบบคลาวด์และก็ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับทั้งนี้ก็เป็นการวางรากฐานในปีนี้ครับแน่นอนเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดผลงานวิจัยสู่การขยายผลในระดับประเทศและก็เป็นการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเรื่องของโซลาร์เซลล์หลายคนบอกว่าพอได้ติดโซลาร์เซลล์แน่นอนเรื่องของค่าไฟก็ลดลงแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็หนุนครับโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนอย่างที่บอกครับแน่นอนลดภาระค่าไฟลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลได้มีการอุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่เรารู้จักกันก็คือโซล่ารูฟท็อปนะครับหรือว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1.5 ล้านครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดครับว่าจะให้ลงทะเบียนกันประมาณกลางเดือนตุลาคมนะฮะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยของผู้ฟังพร้อมกับความต้องการจำนวนมหาศาลนะฮะจากโครงการดังกล่าวตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสครับในการสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังกล่าวต่อเนื่องด้วยนะครับท่านบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1.5 ล้านครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่เรื่องของการประกอบแผงโครงแผงเรื่องกระจกเรื่องสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งนะครับตู้ไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยเพื่อให้เงินลงทุนครับเกิดการหมุนเวียนในประเทศแล้วก็เกิดการผลิตเกิดการจ้างงานรวมถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมคือต้องการเห็นว่าโซลารูฟท็อปเนี่ยนะครับไปอยู่บนหลังคาบ้านของคนไทยแน่นอนว่าพอไปอยู่บนหลังคาใช่ไหมก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับมีมาตรฐานสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้กับประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะในการเดินหน้าหนุนโครงการติดตั้งโซลาเซลล์ในภาคประชาชนประโยชน์แน่ๆเลยคือหนึ่งเลยลดภาระเรื่องของค่าไฟลดลงครับอันนี้เห็นชัดเลยนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยนะครับก็เดินหน้าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่รู้จักกันก็คือโซลารูฟท็อปนะครับเป็นโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับภาคประชาชนนะฮะจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทก็ช่วยลดภาระค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ค่าไฟลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะหลังนั้นเนี่ยเผื่อว่าใครที่สนใจอยู่ก็ติดตามไว้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะได้อัปเดตข้อมูลทุกเรื่องเห็นไหมฮะว่าต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยฟังในทุกๆวันผ่านทางสวทของเรานะครับพาไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดในเพจของสวทเองนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้สักช่วงวันนี้แหละครับเรื่องราวของการเดินหน้าทางด่วนภูเก็ตเฟส1คุณผู้ฟังช่วงกระทู้ป่าตองเขาบอกเตรียมเข้าครม.ปลายปี2569นะครับโดยล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็รองรับการขยายตัวครับของจังหวัดภูเก็ตซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่จะทราบเลยว่ารถติดเนาะนะแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเจริญมากๆเลยทีเดียวภูเก็ตตอนนี้การเดินหน้าในการขยายเรื่องราวของโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยปัจจุบันครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.นะครับก็ได้มีการเสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมคุณผู้ฟังโดยมีการปรับแบบโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่ในระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยคาดว่านะครับก็มีการคาดการว่าจะเสนอให้กับที่ประชุมครม.ครับพิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม2569หากครม.มีมติเห็นชอบครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาหรือว่าการประมูลนะครับคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายน2570นะครับในส่วนของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในประมาณเดือนมกราคม2570นะฮะซึ่งโครงการก็จะเริ่มก่อสร้างกันประมาณตุลาคมปีหน้านะครับตุลาคมปีหน้า2570โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก4ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับเรื่องของทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองเนี่ยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยประมาณกันยายน2574นะครับก็เป็นการตั้งเป้าครับเปิดให้บริการประมาณตุลาคม2574ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าโครงการดังกล่าวนะครับประโยชน์ก็คือช่วยให้การเดินทางระหว่างกระทู้นะครับกับป่าทองเนี่ยกับป่าตองเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องของเส้นทางเดิมครับโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งทางแยกต่างระดับป่าตองทางแยกต่างระดับกระทู้นะครับแล้วก็มีทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นการรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนโดยรอบแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังเขาต้องบอกว่าโครงการแล้วเสร็จเนี่ยนะครับประโยชน์แน่นอนเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดการพึ่งพาถนนเดิมที่มีข้อจำกัดทางด้านของกายภาพ แล้วก็ปริมาณการจราจรนะครับรวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวครับในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจตลอดจนยกระดับความปลอดภัยประสิทธิภาพของระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งครับยังเป็นการช่วยร่นระยะทางนะฮะการเดินทางระหว่างกระทู้และก็ป่าตองจากปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเดินทางประมาณนะเดิม30นาทีเมื่อมาใช้อุโมงค์ครับเหลือเพียงแค่5นาทีโอ้โหเร็วมากนะครับจาก30นาทีครึ่งชั่วโมงถ้าเนี่ยตรงนี้เสร็จนะครับก็จะใช้เวลาประมาณเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับก็คาดว่าจะเปิดให้บริการโครงการระยะที่1เนี่ยประมาณจะมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คันต่อวันรวมทั้งรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับก็ไปดูภาพได้ครับเพจของเราครับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ทางด่วนภูเก็ตเฟส1นะครับช่วงกระทู้ป่าตองก็เตรียมเข้าครม.ในช่วงปลายปีนี้ครับ2569ทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยเสร็จสรตะแล้วเนี่ยคาดว่าตุลาคม2574นะครับก็จะตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าอย่างที่บอกยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของความสะดวกเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็เรื่องของการเข้าพื้นที่เศรษฐกิจนะครับตลอดจนการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพการคมนาคมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็ต้องเดินหน้าเปิดเวทีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาไทยสู่ความยั่งยืนนะครับเปิดนิทรรศการ KM ต่อยอดองค์ความรู้ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องนี้ครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะครับเรื่องของการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับโดยมีการเปิดการแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้นะครับ Knowledge Management หรือว่า KM นะฮะแล้วก็เป็นการแสดงผลงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องใช้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรนะครับเรื่องศักยภาพของแต่ละภาคส่วนยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันของประเทศในระยะยาวแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนครับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับภายใต้แนวคิดSustainable Tourism and Sport Commitment นะครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนการประชุมครั้งนี้ครับเป็นเวทีในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืนมองไปถึงโอกาสนะครับแล้วก็ความท้าทายในระยะต่อไปรวมถึงการเปิดพื้นที่คุณผู้ฟังครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็การกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันมีการเสวนาเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการบูรณาการพลังออกแบบอนาคตการท่องเที่ยวและกีฬาไทยครับสู่ความยั่งยืนนะครับโดยในโอกาสนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการจัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงเพื่อแสดงความขอบคุณนะฮะแล้วก็ยกย่องบุคคลที่มีความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของภารกิจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการเดินหน้านะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับอย่างที่บอกก็เป็นการสะท้อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างครบวงจรทั้งในเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานนะครับการบูรณาการความร่วมมือการยกย่องบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ไปจนถึงการจัดการและก็การต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์กรด้วยนะครับอนาคตการท่องเที่ยวและกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับยังมีข้อความส่งมาแบบ มากมายเลยทีเดียวจากทุกๆพื้นที่นะครับมาดูข้อความในที่ส่งมาจากทางด้านของเพจของเราก็มีวิภาวดีรังสิตตอนนี้ครับบริเวณขาออกมีการแจ้งมาแถวแถวแยกหลัก4นะครับมุ่งหน้าดอนเมืองโอ้ฝนตกแล้วนะฮะตอนนี้มีแจ้งมานะครับวิภาวดีรังสิตขาออกจากแยกหลัก4ที่จะมุ่งหน้าไปดอนเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวช้ามากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับแถวๆบริเวณนั้นนะครับดอนเมืองด้วยก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยขอบคุณมากๆเลยครับที่สื่อสารกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แจ้งข้อมูลกันนะครับฝนตกปล่อยๆตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วคุณบอลเริ่มตกหนักแล้วที่บริเวณท่าพระนะครับคลึ้มเลยทีเดียวท่าพระแจ้งมานะฮะก็ใครที่อยู่ตรงไหนก็เพิ่มเติมมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่สื่อสารการราชพฤกษ์ครับตอนนี้ราชพฤกษ์ขาออกนะครับช่วงบริเวณ BTS ตลาดพลูนะครับตอนนี้ก็สภาพการจราจรมีแจ้งมาบอกว่าค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของฝนที่ตั้งเขาด้วยนะครับแถวๆนั้นก็แจ้งมาเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้น้องฝนหลายพื้นที่ ที่ส่งเข้ามานะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยอ่ะนี่เห็นไหมก็เป็นการแจ้งข่าวกันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ดำเนินเรื่องของการเดินทางบางทีแล้วอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าหลายๆพื้นที่การจราจรติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับหลายคนก็ติดตามกันส่งข้อความมาต่อเนื่องกันมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับมีพี่จิบสงขลานะครับบอกฝนไม่ตกป้าจิบพอเพียงตอนนี้สงขลาฝนไม่ตกนะครับแต่ว่ามีแดดใช่ไหมออกกำลังกายด้วยนะครับบางคนใช้เวลาช่วงการฟังรายการอยู่ตอนนี้ทั้งออกกำลังกายไปด้วยนะครับหรือว่าทำกับข้าวรอสมาชิกในการที่จะมาทานข้าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าครับบรรเทาเรื่องค่าครองชีพนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนหลายๆคนบอกว่าตอนนี้อาจจะไปตลงตลาดแล้วก็ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงอันนี้น่าสนใจรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะฮะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดเขาก็มีกิจกรรม1กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ครอบคลุมนะครับทั้ง878อำเภอทั่วประเทศตรงนี้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนครับเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีที่ราคาถูกโอ้ชอบเลยของดีของถูกมีอยู่ในงานนี้นะครับเป็นการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงเขามีการสรุปนะฮะทำกิจกรรมก็ต้องสรุปตัวเลขผลการดำเนินงานครั้งที่6เนี่ยต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับเป็นจำนวนมากสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก6ครั้งครับมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับจากกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยกว่า 86.56 ล้านบาทนะฮะก็ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ86-87 ล้านบาทเลยทีเดียวลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณ 15.02 ล้านบาทก็กลมๆ ก็คือประมาณ15ล้านนะครับสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับในการนำเอาของดีสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าราคาถูกสินค้าราคาประหยัดมาส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนนะฮะก็เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับพอเราเห็นของดีของมีคุณภาพแล้วก็เป็นของราคาถูกแล้วก็ตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะเลือกช็อปใช่ไหมครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในทุกๆพื้นที่ด้วยโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่ารัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะฮะในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโดยการจัดกิจกรรมก็มีมาอย่างต่อเนื่องครับจนถึงกันยายน2569ก็เชิญชวนครับประชาชนทั่วประเทศก็ติดตามแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนนะครับในเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็บรรเทาค่าครอง ชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวหลายๆพื้นที่นะครับพอมีการจัดกิจกรรมแบบนี้รัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมเรื่องของการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแต่ว่าราคาย่อมเยาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าชอบมากแล้วก็มั่นใจว่าจะไปเดินเลือกซื้อนะครับไปเลือกของใช้ที่จำเป็นบางคนก็ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับบางคนก็ไปซื้อเรื่องราวของอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะตุนเอาไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ได้มาสื่อสารแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมิสเตอร์ทีนะครับวันนี้ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็ติดตามกันอยู่ทุกวันนะครับในห้วงเวลาของ 17:00 นถึง 19:00 นนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันนิดนึงครับต้องบอกว่าแน่นอนครับเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยเมื่อชุดไทยพระราชนิยมและชุดนักกีฬาทีมชาติไทยล่าสุดขึ้นบิลบอร์ดกลางย่านกินซ่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งต้องถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำระดับโลกเลยทีเดียวนะครับที่บิลบอร์ดขนาดใหญ่จอขนาดใหญ่ครับได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับในการสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีการออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีครับภายใต้คอนเซปต์สำคัญนั่นก็คือ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบแล้วก็ทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานด้วยนะครับแล้วก็มีการขึ้นจอบิลบอร์ดขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีทั้งชุดไทยพระราชนิยมชุดนักกีฬาทีมชาติไทยก็ขึ้นบิลบอร์ดใหญ่เลยใจกลางย่านกินซ่ากรุงโตเกียวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวหลายๆคนได้เห็นภาพนะครับแนะนำให้คุณผู้ฟังไปดูภาพได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในเพจด้วยนะครับเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมชุดนักกีฬาทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันครับในห้วงเวลาของ18นาฬิกาครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมาม
2: งคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
4: กลับมาแล้วครับ18:03 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาดพร้าวฝนตกแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนรายงานตัวกันด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไว้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็เรียกว่าหน้าฝนปีนี้ฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่ตอนนี้เจอฝนนะครับส่งมาบอกกัน02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ02-276-9721มาดูข้อความนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่เมื่อกี้นี้ไปติดตามเรื่องของทางสถานีแล้วก็การไปเตรียมเคารพธงชาติกันมาในห้วงเวลา18:00 นกลับมาในชั่วโมงนี้นะครับมีคุณฟิล์มนะครับวันนี้ส่งเข้ามาด้วยแล้วก็คุณวุฒิชัยมั่นจันทร์นะครับจับประเด็นเป็นข่าวฟังจากชลบุรีครับคุณณัฐชัยนะครับฟังในน่าจะเป็นในแอปใช่ไหมครับโอ้สัญญาณชัดเจนไหมก็แจ้งมาด้วยนะครับว่าบรรยากาศของการฟังเพราะว่าบางทีมีพื้นที่ที่ฝนตกนะครับก็อาจจะนิดนึงนะครับในหลายๆพื้นที่เลยอ่ะมาเข้าดูข้อความกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องของGasTech 2026ครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าชู3แนวทางเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนติดตามกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้พลังงานเรื่องราคาน้ำมันที่มีการผันผวนนะครับจากเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาในงานนี้ด้วยนะครับในงาน GasTech Exhibition and Conference 2026นะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับที่ต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาสาระของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีการบอกกล่าวกันว่าประเทศทุกๆประเทศในปัจจุบันนี้ครับกำลังเผชิญกับโจทย์ที่สำคัญอย่างที่บอกในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับให้เพียงพอกับความต้องการที่เกิดขึ้นในราคาที่เหมาะสมด้วยควบคู่กับ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเราพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเรื่องพลังงานสะอาดนะฮะ Green Economy เรื่องของการลดใช้พลังงานที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ดูในส่วนของประเทศไทยครับต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยส่งผลโดยตรงกับเรื่องของค่าครองชีพจะเห็นชัดเจนว่าต้นทุนก็ส่งผลใช่ไหมฮะการดำเนินธุรกิจก็ส่งผลขีดความสามารถในการแข่งขันในขณะเดียวกันครับความต้องการใช้พลังงานยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากการเติบโตนะครับของภาคอุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนะครับก็ต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับเรื่องของความยั่งยืนในราคาที่เข้าถึงได้นะครับโดยโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึง3แนวทางสำคัญครับในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยแนวทางแรกนะครับนั่นก็คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมนะฮะซึ่งมีทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ก็จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าขณะที่ไทยก็มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เรื่องของการกระจายแหล่งพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานครับแล้วก็ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเกิดขึ้นได้จริงผ่านการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานนะครับแน่นอนก็รัฐบาลก็จะเดินหน้านะครับในการสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างที่บอกเลยยกเว้นภาษีนำเข้านะฮะส่วนประกอบบางประเภทช่วยลดเรื่องของค่าไฟนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพจากภาคเกษตรในการเพิ่มมูลค่านะครับสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจายรายได้สู่เกษตรกรแล้วก็ชุมชนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแนวทางสำคัญในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเวที Gas Tech นะฮะ2026นะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงต่อยอดการลงทุนพร้อมวางไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือพลังงานในส่วนภูมิภาคนั่นเองนะครับข้อความที่เดินหน้าในการติดตามข้อมูลต่างๆนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังมีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับมีเรื่องของการเดินหน้าวันแมปเรื่องน้ำนะครับรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการผลักดันโครงการวันแมปน้ำนะครับเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านน้ำจากหลายๆหน่วยงานเราจะเห็นเลยว่าบางทีก็มีหลายหน่วยงานนะครับเรื่องราวของข้อมูลน้ำให้มาเป็นแผนที่กลางชุดเดียวลดปัญหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยของประเทศโครงการดังกล่าวนี้นะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นนะฮะจากบทเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งพบว่าข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างทั้งเรื่องปริมาณฝนนะครับเรื่องของน้ำในพื้นที่เสี่ยงการคาดการส่งผลอะไรคุณผู้ฟังส่งผลให้เกิดการปัญหาในเรื่องการตัดสินใจแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนก็ทำได้ยากด้วยนะครับเรื่องนี้นางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็น MOU ครับนี่เป็นก้าวแรกในการนำข้อมูลที่สำคัญทั่วประเทศเนี่ยมารวมไว้รวมกันนะครับถ้าข้อมูลพร้อมก็จะทำให้การเตรียมตัวพร้อมใช่ไหมฮะการเตรียมกำลังคนก็สามารถทำได้อย่างทันท่วงทีทำให้รัฐสามารถเข้าไปจัดการร่วมกันได้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับลดความเสียหายได้ด้วยการลงนามครั้งนี้ครับเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการด้านข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำBig Data แล้วก็เรื่องของ AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนครับก็สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้ที่เว็บไซต์นะครับข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกันเป็นแผนที่เดียวคุณผู้ฟังอันนี้ดีเลยนะฮะจากที่ ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ก็จะรวมไว้ในแผนที่เดียวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเห็นภาพสถานการณ์ได้ร่วมกันวางแผนจัดการทั้งหมดได้ร่วมกันอย่างถูกต้องด้วยเรื่องการจัดเตรียมกำลังคนนะฮะการส่งไปช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัยแบบนี้นะครับรวดเร็วขึ้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นประชาชนก็จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะจากหน่วยกลางแหล่งกลางในเรื่องการเตรียมตัวย้ายทรัพย์สินแล้วก็อพยพได้ทันท่วงทีด้วยนี่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างอว.กับ DE ผนึก4หน่วยงานครับพัฒนาวันแมปน้ำรวมข้อมูลเตือนภัยประโยชน์ก็คือลดความเสียหายจากน้ำท่วมน้ำจะท่วมตรงไหนสูงเท่าไหร่นะครับอีกกี่ชั่วโมงจะถึงนะฮะเราก็จำเป็นต้องมีวันแมปน้ำซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับมาอยู่ที่แผนที่กลางชุดเดียวกันนะครับลดความคาดเคลื่อนแล้วก็ลดความสับสนของพี่น้องประชาชนจากข้อมูลที่บางทีเราจะเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกันใช่ไหมการแจ้งเตือนการตัดสินใจแล้วก็การจัดส่งความช่วยเหลือก็บางทีไม่แม่นยำนะครับถ้าเกิดข้อมูลทั้งหมดรวมศูนย์ในวันแมปน้ำเนี่ยก็จะช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีทั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับรวมถึงนะครับต้องบอกว่าทุกๆหน่วยงานทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสน.แล้วก็มีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับสขร.ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆข้อมูลนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลสถานการณ์น้ำลดความสับสนนะฮะจากข้อมูลที่อาจจะไม่สอดคล้องกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกา15นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยแน่นอนสอดคล้องกับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่วันนี้ก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยครับกับท่านผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสทนช.ประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันครับเรื่องเรดาร์ฝนทันใจสทนช.ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับมีหลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในห้วงเวลานี้แล้วก็แน่นอนเรื่องของการเดินหน้าเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
10: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
9: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานาน อาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
14: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: จับประเด็น VIP
4: กลับมาติดตามกันครับ 18:18 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนตอนนี้มีลาดพร้าวก็บอกฝนตกหนักมากสวนจตุจักรก็ตกหนักล้ำลูกกาด้วยนะครับส่งมาบอกกันแน่นอนช่วงนี้พื้นที่ต่างๆกทมของเรานี่เรื่องของฟ้าฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่บอกกันครับมีการแจ้งเตือนมีการประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรวมถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยล่าสุดครับมีข่าวดีมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าได้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยฝนตกหนักในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนิดนึงครับว่าจุดเด่นนะครับของระบบนี้มันจะช่วยเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรใครจะได้รับประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนอย่างไรบ้างวิธีการใช้ต่างๆด้วยนะครับเรื่องของวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชครับในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสทนชด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับต้อนรับสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับ
4: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ห่วงเวลานี้ครับ6โมงกว่าๆโอ้โหทุกพื้นที่กทมฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้สวนจตุจักรนี่คุณผู้ฟังเล่ามาว่าโอ้โหตกหนักเลยทีเดียวทราบข่าวมาครับว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยามีการพัฒนาระบบเตือนภัยเรื่องของฝนตกหนักในทุกพื้นที่ด้วยอยากให้ท่านรองโฆษกเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
18: ครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการที่จะพัฒนาในเรื่องของเรดาร์นะครับซึ่งเรดาร์ของกรมอุตุนั้นนะครับมีครอบคลุมทั้งประเทศไทยเนี่ย23สถานี
4: ครับ
18: นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราดูแต่ครั้งละสถานีแล้วจะไปดูสถานีอื่นจังหวัดอื่นก็ต้องไปเลือกดูแต่ละสถานีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับทางกรมอุตุได้มีการรวบรวมให้เป็นผืนแผ่นเดียวกันแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าคอมโพสิตคือเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งนะครับนอกจากนั้นครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเราดูเรดาร์เนี่ยมันจะมีค่าแค่คลื่นเสียงที่สะท้อนมันเป็นเดซิเบลนะครับแล้วก็เป็นเฉดสีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับได้มีการพัฒนาเป็นปริมาณน้ำฝนได้แล้วนะครับซึ่งในปีนี้นะครับทางกรมอุตุก็ได้แชร์ข้อมูลในส่วนนี้ครับให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับได้นำมันมาใช้งานนะครับซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็ได้มีการพัฒนาระบบนะครับเป็นผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็ชื่อ CLPP นะครับ kitradar.com .onwr.go.th นะครับซึ่งก็ระบบนั้นนะครับก็สามารถที่จะคาดการฝน สะสมล่วงหน้านะครับได้3ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะทำให้เราติดตามปริมาณน้ำฝนครับว่าปัจจุบันตกเท่าไหร่แล้วนะครับในอนาคตจะมีตกอีกไหมนะครับใน3ชั่วโมงล่วงหน้านะครับซึ่งในส่วนนะครับเราก็มีสถานีวัดน้ำฝนให้ใส่เป็นข้อมูลไว้ให้ด้วยนะครับเมื่อเราดูเรดาร์ที่กำลังเคลื่อนตัวมาฝนที่กำลังตกในพื้นที่แล้วเท่าไหร่นะครับมากกว่า100มิลลิเมตรไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่าเนี่ยนะครับก็เราสมควรที่จะมีการเฝ้าระวังแล้วนะครับเพราะว่าเกณฑ์ฝนในประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครก็ประมาณ60มิลลิเมตรนะครับก็เริ่มน้ำนองและน้ำขังแล้วนะครับต้องรอการระบายแล้วนะครับในพื้นที่ของฝั่งเขาก็มากกว่า150มิลลิเมตรนะครับเป็นต้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับระบบตัวนี้ครับก็สามารถที่จะระบุนะครับพื้นที่ได้นะครับว่าอย่างเช่นเราอยู่ปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับเรากดปุ่มที่เป็นแสดงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะแสดงเลยว่าปริมาณน้ำฝนนะครับใน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีตกในพื้นที่เรานะครับหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งสามารถระบุรายละเอียดไปถึงในระดับตำบลได้เลยนะครับว่าในตำบลของเราจะมีฝนตกหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอำเภอจังหวัดให้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะที่เราพัฒนาน่าจะครอบคลุมของการใช้งานนะครับรวมทั้งเรามีพื้นที่เสี่ยงนะครับของกรมทรัพยากรธรณีนะครับเอามาซ้อนทับให้เห็นนะครับว่าถ้าตกในบริเวณพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับเราในพื้นที่เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่สีแดงๆนะครับที่ตามที่ระบบนะครับได้มีการแสดงให้เห็นนะครับนอกจากนั้นครับก็มีแสดงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับว่าพื้นที่เรานะครับอยู่ในเขตน้ำท่วมซ้ำซากนะนะครับมีฝนตกหนักแล้วนะครับในห้วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่อื่นนะครับที่อยู่นอกเขตท่วมซ้ำซากนะครับอาจจะความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ในขอบเขตน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยครับจำเป็นแล้วครับที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับ
4: นี่เราก็ทราบถึงที่ไปที่มาในส่วนของระบบเว็บนะฮะที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลด้วยเมื่อสักครู่นี้ท่านรองโฆษกได้พูดถึงเรื่องของเรดาร์คอมโพสิตด้วยอยากให้ขยายความสักนิดนึงดีกว่าเผื่อว่าพี่น้องประชาชนฟังเอ๊ะคืออะไรเรดาร์คอมโพสิตแล้วมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับ
18: ครับเรดาร์คอมโพสิตนะครับก็คือการมาโมเสกกันนะครับการรวมให้เป็นพื้นเดียวกันนะครับแผ่นเดียวกันนะครับก็กรมอุตุเนี่ยมีสถานีวัดเรดาร์23สถานีนะครับเราเอา23สถานีครับมารวมเป็นภาพรวมของทั้งประเทศเลยนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ในคราวเดียวเลยนะครับก็ซูมไปดูตัวพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดแผนที่นะครับสถานีเรดาร์แต่ละสถานีนะครับก็ทำให้เกิดในเรื่องของความสะดวกนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับ
4: ครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของการใช้งานระบบนี้ครับมีจุดเด่นที่เป็นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างและใครบ้างครับที่จะได้ใช้ประโยชน์จากระบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้งานบางคนอาจจะมีข้อกังวลใจด้วยว่าเอ๊ะใช้ยากใช้ง่ายยังไงบ้างด้วยครับ
18: การใช้งานเราก็พยายามนะครับดีไซน์ให้มันใช้งานง่ายมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ก็เราก็เปิดรับฟังนะครับในส่วนของการปรับปรุงในส่วนของระบบนะครับระบบตรงนี้นะครับเอามาเติมเต็มบริเวณที่ไม่มีสถานีวัดน้ำฝนนะครับโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำนะครับในฝั่งที่เป็นต้นน้ำที่เป็นภูเขานะครับสัญญาณโทรศัพท์เข้าไปไม่ถึงนะครับแบบนี้ครับก็จะมาเติมเต็มว่าเราสามารถที่จะรู้ในเรื่องของฝนที่เราคาดการณ์ว่าจะตกนะครับเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของสถานการณ์นะครับว่าตกหนักไหมถ้าตกหนักนะครับคืนนี้เราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นต้นหรือตกหนักแล้วนะครับยังมีตกหนักต่อเนื่องหรือไม่นะครับในบริเวณที่ไม่มีสถานีวัดน้ำฝนนะครับก็จะมาเติมเต็มในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่มบริเวณบนภูเขานะครับหรือน้ำป่าไหลหลากนะครับที่จะหลากลงมาจากบนต้นน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เติมเต็มให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนนี้นะครับที่เราได้มีการประยุกต์ใช้อยู่นะครับก็คือในส่วนของจังหวัดน่านนะครับที่เห็นผลเลยนะครับว่าจะตกอีก ประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับในส่วนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการนะครับเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนแล้วก็ทำการเฝ้าระวังนะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่สถานีวัดน้ำฝนนะครับไม่ครอบคลุมทางต้นน้ำครับก็คือจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเนี่ยสถานีการตรวจวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทางจังหวัดเองนะครับโดยทางผู้ว่านะครับก็ได้มีการใช้นะครับเรดาร์นะครับ clvp-radar.onwr.go.th นะครับในการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้ใช้ข้อมูลในส่วนของเรดาร์ที่ก็มีการติดตามนะครับมีการแจ้งเซลบอร์ดแคสต์นะครับให้กับในพื้นที่นะครับให้มีการเฝ้าระวังว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนไปในวันนี้ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกทั้งจังหวัดน่านใช่ไหมครับมีจังหวัดตากแล้วก็มีแม่ฮ่องสอนด้วยที่ค่อนข้างที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าได้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกระบวนการทำงานของทางสทนช.ครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้ใช้ระบบนี้ในการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆบริหารจัดการกับหน่วยงานไหนบ้างอย่างไรบ้างครับ
18: ครับตอนนี้ครับแนวทางในการติดตามเฝ้าระวังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยได้มีการจับในเรื่องของกระบวนการนะครับเราจะเริ่มจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีสทช.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับในเรื่องของน้ำในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับมีการประเมินร่วมกันนะครับเมื่อมีความเสี่ยงนะครับเราก็จะมีการแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมทั้งกระทรวงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงดิจิตอลนะครับรวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะ
4: ครับ
18: นะครับซึ่งเราก็จะแจ้งไปล่วงหน้านะครับอย่างน้อย3วันนะครับพอมาในส่วนของกระบวนการที่ปภ.ได้มีการแจ้งเตือนไปตามโปรโตคอลของเขาแล้วเนี่ยนะครับไปจนถึงพื้นที่นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเรดาร์นะครับในการติดตามนะครับในพื้นที่เสี่ยงนั้นๆ นะครับว่ามีฝนตกขึ้นเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพื่อที่จะนำมาในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับระยะไกลๆเนี่ย3วันถึง7วันเนี่ยนะครับในเรื่องของความคลาดเคลื่อนนะครับก็มีอยู่นะครับพอมาเป็นระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับเราใช้เรดาร์เข้ามาเสริมนะครับก็จะช่วยทำให้มีความแม่นยำนะครับมากยิ่งขึ้นครับ
4: พอมีเรดาร์มาแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นครับอย่างวันนี้ที่เกริ่นบอกตั้งแต่ต้นว่าโอ้โหทั้งลาดพร้าววันนี้มีจตุจักรหลายพื้นที่เลยที่คุณผู้ฟังรายการอยู่แล้วส่งมาบอกว่าฝนตกหนักถามนิดนึงครับสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในห้วงเวลาสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะครับตั้งแต่วันนี้เลย16ยาวไปจนถึงวันไหนบ้างที่ต้องเตือนกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ครับ
18: ครับก็นะครับจากที่เราได้มีการประชุมคณะทำงานในทุกวัน
4: ครับ
18: นะครับณขณะนี้ครับจะประชุม7:30 นะครับแล้วก็4:30นะครับของทุกวัน
4: ครับ
18: นะครับเพื่อมีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมีพื้นที่เสี่ยงหรือไม่อย่างไร

0: ใหม่เชียงรายนะครับลำปางพะเยาแพร่น่านแล้วก็จังหวัดตากนะครับอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์อุทัยธานีนะครับเป็นต้นนะครับในส่วนภาคตะวันออกครับก็มีจังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดตราดนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่มีฝนน่าจะตกเข้มๆเลยนะครับก็คือเลยชัยภูมินะครับสกลนครนะครับนครพนมส่วนตะวันตกครับก็เน้นไปที่จังหวัดเดียวเลยครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นแนวรับลมของฝั่งตะวันตกนะครับเฉียงเหนือนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับก็จะมีในส่วนของระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลนะครับสงขลายะลาปัตตานีนะครับแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนแม่น้ำครับแม่น้ำเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวังนะครับว่าณขณะนี้นะครับถ้ามีฝนตกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแม่น้ำลำน้ำไหนบ้างนะครับที่จะเสี่ยงนะครับก็อาทิเช่นนะครับได้แก่นะครับลำน้ำยวมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับลำน้ำแม่สายนะครับลำน้ำกกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จังหวัดน่านนะครับแม่น้ำน่านนะครับแม่น้ำเมยจังหวัดตากนะครับแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ป่าสักนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำสงขลามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ไปทางภาคใต้ครับแม่น้ำกลกนะครับกับตันหยงมัดนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังครับในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19กันยายนนี้ครับ
1: ครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในหลายพื้นที่ที่ท่านรองโฆษกได้บอกด้วยบอกว่าขอบคุณมากสำหรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ลดเรื่องของความรุนแรงต่างๆแล้วก็ได้ยกข้าวยกของทันในช่วงของเวลานี้ด้วยการบริหารจัดการน้ำณเวลานี้ครับเป็นไปตามแผนแล้วก็ดูแลอย่างไรบ้างในห่วงเวลาของการบริหารจัดการน้ำช่วงนี้ครับ
0: ครับจากที่เรามีการประเมินนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนนะครับในช่วงของต้นฤดูนั้นนะครับเราประเมินว่าปีนี้นะครับณต้นฤดูแล้งเนี่ยนะครับ1พฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีปริมาณน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมหลักๆนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับต้นฤดูเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบแล้วน้อยกว่าปี68เนี่ยประมาณ10,000กว่าล้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเรามีการปรับนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับประเมินติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยในทุกๆเดือนนะครับของแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เรามีการประเมินใหม่นะครับอัปเดตใหม่นะครับก็คือปริมาณน้ำเนี่ยเรามีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับเริ่มมีการปรับตัวนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าที่เราคาดการณ์นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับของต้นฤดูแล้งนะครับที่เราจะมีน้ำนะครับใช้ในระดับของเพียงพอนะครับแต่ไม่เหลือเฟือ นะครับแต่ก็ต้องมีการอะไรครับควบคุมนะครับในเรื่องของการที่จะประหยัดน้ำนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายฤดูในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับฝนเริ่มขยับลงมาตกในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและนะครับแล้วก็พาดไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยครับจะมีปริมาณฝนที่ตกน้อยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีโอกาสรับน้ำนะครับในช่วงของเดือนกันยายนครึ่งเดือนนี้นะครับกับครึ่งเดือนของตุลาค
1: ม
0: นะครับถ้าพ้นจากนี้ไปแล้วนะครับปริมาณน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำนะครับของภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำตะคองลำพะเพิงมูลบนลำแชะลำนางรองเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำแค่ประมาณ 30% เท่านั้นนะครับมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของปริมาณน้ำไม่เพียงพอนะครับในส่วนของฤดูแล้งนะครับฝั่งกลับกันมาภาคกลางครับก็มีอ่างเก็บน้ำกระเสียวนะครับแล้วก็ทับเสลานะครับค่อนข้างที่จะมีปริมาณน้ำนะครับไม่มากนักนะครับก็อยู่ในเกณฑ์สักประมาณ 40-50% นะครับก็ถ้าจะต้องส่งน้ำในกิจกรรมการเพาะปลูกนะครับในช่วงของฤดูแล้งนะครับก็ไม่เพียงพอทั้งพื้นที่นะครับก็จะต้องมีการจัดในเรื่องของรอบเรียนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราจะพยายามที่จะเก็บน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอาทิเช่นนะครับณขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำที่มีหลากลงมานะครับท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นะครับ

0: ็ได้มีความพยายามที่จะลดนะครับการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลสุริกิติ์ลงนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ำที่ตกทางด้านท้ายเขื่อนนะครับใช้และเก็บในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะพยายามที่จะทดน้ำนะครับเพื่อที่ส่งน้ำเนี่ยนะครับที่จะหลากลงมานะครับจากตอนภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับมาผ่านจังหวัดนครสวรรค์มาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับหันน้ำออกไปทางฝั่งตะวันออกนะครับเพื่อที่จะส่งน้ำนะครับเข้าระบบชลประทานแล้วก็ส่งน้ำเพื่อไปสู่ที่คลองพระองค์ทยานุชิตนะครับเพื่อส่งต่อน้ำไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับซึ่งปริมาณน้ำของฝนที่ตกนะครับก็ไม่เพียงพอนะครับก็จะเป็นที่ต้องมีการสูบน้ำส่วนเกินนะครับของเจ้าพญานะครับไปเติมที่เขื่อนบางพระนะครับซึ่งณขณะนี้เขื่อนบางพระครับมีปริมาณน้ำแค่เพียง 52% เท่านั้นนะครับก็ต้องพยายามสูบน้ำ
1: ครับ
0: นะครับจากคุณน้ำเจ้าพญานะครับไปเติมให้เต็มครับให้ได้มากที่สุดครับ
1: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำณเวลานี้นะครับช่วงสุดท้ายคำถามสุดท้ายครับแน่นอนช่องทางที่พี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้หน้าฝนด้วยนะครับหลายๆคนมีข้อกังวลใจจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสทนช.ได้อย่างไรบ้างรวมถึงการที่จะไปติดตามต่างๆมีช่องทางไหนบ้างครับ
0: ครับก็น่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียครับทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะ inbox นะครับเข้ามาได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะติดตามนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับก็หลายๆกรณีครับที่เราได้สามารถนะครับรับเรื่องนะครับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในการ inbox มาเนี่ยนะครับก็อยากให้ฝากในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดต่อประสานนะครับได้โดยตรงนะครับว่าเป็นพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะประสานเจ้าหน้าที่นะครับลงไปช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีสายด่วนนะครับ11นะครับ14ตัวครับ111นะครับเพื่อเป็นเรื่องร้องราวรับเรื่องร้องเรียนนะครับผ่านทางช่องทางสายด่วนได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับในการที่จะรับเรื่องนะครับก็จะส่งต่อมาให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในการที่จะรับเข้าไปดูแลนะครับหรือเข้าไปประสานในการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ครับในฐานะรองโฆษกสทนช.ที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็เรียกว่าให้รายละเอียดทั้งหมดเลยกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังอย่างที่ย้ำกัน15ถึง19กันยายนนี้นะครับบนเข้าไปดูในเพจของสทนช.ก็มีการแจ้งเตือนอย่างที่ท่านรองโฆษกสทนช.ได้บอกไว้เรื่องของการประกาศแจ้งเตือนนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมนะครับในห่วงเวลาของวันที่15นะครับคือเมื่อวานนี้จนถึง19กันยายน2569นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะฮะอาจจะมีฝนตกถึงฝนตกมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างที่บอกครับเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดตากอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิสกลนครนครพนมนะครับจันทบุรีจังหวัดตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับแน่นอนว่านี่คือในเพจของสทนช.นะครับเมื่อกี้ท่านรองโฆษกสทนช.ก็ได้เน้นย้ำก็ต้องไปติดตามครับคุณผู้ฟังในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานนะครับในทุกๆชั่วโมงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่เลยช่วงเย็นวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายก็เรียกว่าฝนตกนะครับยาวมาจนถึงช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับก็มีการติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่แจ้งข่าวมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามในรายการอยู่นะครับบอกว่าพื้นที่ของจตุจักรวันนี้ก็ฝนตกหนักนะครับมีบางเขนด้วยนะฮะส่งข้อความมาแล้วก็ให้แยกลาดพร้าวครับตอนนี้สดๆเลยเมื่อประมาณสัก 3-4 นาทีที่ผ่านมานะครับให้แยกลาดพร้าวนี่ก็ น้ำปิ่มแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะรถติดด้วยนะครับ5แยกลาดพร้าวเดินทางด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าฝนตกหนักสายไหมครับสำนักงานเขตสายไหมก็แจ้งมาฝ่ายโยธาเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการเปิดเครื่องสูบน้ำแล้วนะครับช่วงนี้ในบริเวณสายไหมนะครับภาพข่าวที่ได้มีการติดตามอยู่นะครับก็สถานการณ์ช่วงประมาณ6โมงเย็นฝนตกหนักครับน้ำท่วมขังผิวจราจรนะครับประมาณ5ถึง15เซนติเมตรทั้งวัชรพลนะครับหน้าตลาดอเงินหน้าสำนักงานเขตสายไหมมีน้ำท่วมขังประมาณ10ถึง15เซนติเมตรด้วยนะครับดังนั้นก็เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรวมถึงหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่มีบริเวณถนนปัญญาเนเชอรัลพาร์คนะครับหมู่บ้านพร้อมพันสองที่คุณผู้ฟังรายงานมาก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับระยะทางนี่ยาวประมาณ50เมตรด้วยกันนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับมีพัฒนาการตัดใหม่ก็เรียกว่าส่งข้อความมานี่คือส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าสื่อสารกันในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกๆช่องทางเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าในแต่ละจุดของพื้นที่ของกทมเองนะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ท่านรองโฆษกสทนช.ก็มาติดตามแล้วก็มีแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมมาใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนได้ติดตามข่าวกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการแสดงวิสัยทัศน์สร้างรันเวย์ประเทศไทยเร่ง transform คนธุรกิจภาครัฐจับมือทุกภาคส่วนรับกับโลกที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนะครับโดยวันนี้ครับ16กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านได้กล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อสำคัญโดยที่ชี้ครับว่าโลกตอนนี้ต้องนำเรียนว่ากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับด้านภูมิเศรษฐศาสตร์โครงสร้างการค้านะฮะสิ่งแวดล้อมโครงสร้างของประชากรรวมถึงเทคโนโลยีประเทศไทยต้องมีการปรับตัวครับจากวิธีแนวคิดการทำงานแบบเดิมโดยการสร้างรันเวย์ให้คนและธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสร้างมูลค่าแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในโลกอนาคตนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังนำไปสู่ความแตกต่างแล้วก็แบ่งขั้วมากขึ้นนะครับทำให้ประเทศต่างๆในปัจจุบันครับก็มีการปรับเรื่องของจุดยืนรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับโลกที่ต้องบอกเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันครับเศรษฐกิจไทยยังมีการกระจุกตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งออกแม้ว่าการส่งออกของไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 11.1 ล้านล้านบาทและก็ยังคงเติบโตได้ดีแต่ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ครับก็เป็นผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเดินหน้าในการที่จะขยับขยายด้วยต้องมีการเร่งเรื่องของการกระจายตลาดแล้วก็โอกาสไปยังผู้ประกอบการนะครับนอกจากนี้ครับไทยก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดังนั้นครับต้องมีการสร้างรันเวย์ด้วยคนโครงสร้างพื้นฐานกติกาแล้วก็พลังงานการสร้างรันเวย์ที่บอกก็คือการสร้างรันเวย์สำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องดำเนินการหลายๆด้านไปพร้อมกันทั้งเรื่องของคนนะครับคนต้องมีทักษะต้องมีความเข้าใจสามารถนำดิจิทัลแล้วก็ AI มาเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ได้ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานก็ต้องเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลinfrastructure นะครับรวมถึง data center ในขณะเดียวกันครับแน่นอนว่าศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าด้วยดังนั้นครับแน่นอนทุกๆเรื่องนะฮะที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นครับประเทศไทยต้องมีการปรับตัวและก็แน่นอนสร้างรันเวย์ให้คนและธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงจากการสร้างมูลค่าและก็ต้องแข่งขันได้ในโลก อนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นควันนะครับภาคเหนือล่าสุดครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและก็การพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือโดยการนำบทเรียนจากหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องทั้งไฟป่าทั้งฝุ่นควันทั้ง PM 2.5 รวมถึงเรื่องของภัยพิบัตินะฮะล่าสุดการแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันครับเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับซึ่งในวันนี้ก็มารับฟังนะครับข้อเสนอจากภาคประชาสังคมและก็ประชาชนที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยที่ผ่านมาครับเรื่องราวสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาก็มีมาอย่างต่อเนื่องโดยการใช้นวัตกรรมในการเข้ามาตรวจจุดความร้อนนะครับว่าจุดไหนที่เป็นจุดความร้อนก็ดำเนินการแก้ไขสามารถทำได้ทันทีคือการติดตั้งกล้องนะครับเป็นการติดตั้งกล้องเพิ่มตามจุดเฝ้าระวังไฟป่ารวมถึงการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับตั้งเป้าไว้ครับว่าจะต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนเรื่องของหมอกควันนะครับแล้วก็เรื่องของไฟป่าพร้อมกันนี้ครับก็ได้มีการนำเสนอนโยบายนะครับในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือก็ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเสาหลัก5เรื่องเสาหลักแรกนะครับคือมาตรการหยุดทำปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการกับคำสั่งภาครัฐโมเดลพื้นที่ทดลองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดสระบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโมเดลที่2ครับคือนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การต่อต้านการทุจริตที่จะมาช่วยสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านเสาที่3โมเดลที่3คือการปฏิรูปเขตป่าสิทธิดินทำกินนะครับแล้วก็ยกระดับป่าชุมชนเรื่องที่4ครับก็คือนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดหางบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนนะฮะโดยต้องยกระดับความร่วมมือระดับประชาชนในชายแดนมาตรการหยุดทำก็คือยุติการให้ประชาชนเป็นจำเลยของสังคมยุติเรื่องการเผาห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าในการที่จะดูแลเรื่องราวของปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านก็กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความที่เดินหน้ามาในการส่งต่อกันยังมีเพิ่มเติมคุณปลั้งนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะแยะเลยใน TikTok ของเราด้วยแล้วก็ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีจากชลบุรีตอนนี้ครับคุณณัฐชัยบอกฝนตกแล้วนะครับคุณสุเทพนะฮะแล้วก็มีจากพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับที่ฟังอยู่แล้วก็ยังมีพื้นที่ของพัทลุงนะครับแล้วก็จังหวัดสงขลาที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เพิ่มเติมกันมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่นะครับแน่นอนว่าห่วงเวลาสำคัญก็คือเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารเข้าไปดูในเพจของNBT Connect ครับล่าสุดเมื่อประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาหน้าแอดคาราบาวครับในเพจของ NBT Connect ลงไว้น่าสนใจท่านเล่าความประทับใจของบัตรทองหน้าแอดคาราบาวเล่าเลยนะครับว่าใช้ดีจริงบัตรทองนี่ออกมาคอนเฟิร์มเลยนะครับดูแลทุกคนเท่าเทียมคุณหมอก็ดีนะครับยาก็ดีมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่หลายๆคนก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดนะครับนะแอดคาราบาวหรือว่าคุณยืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติล่าสุดครับได้มีการออกมาเปิดเผยประสบการณ์เมื่อครั้งได้ไปใช้บริการสิทธิ์บัตรทองนะครับที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงรายท่านไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดท่านแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังด้วยนะแอดคาราบาวบอกว่าเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ฟังเริ่มต้นจากอาการป่วยก่อนนะฮะเนื่องจากนอนไม่หลับติดต่อกัน3วัน3คืนโอ้นะนอนไม่หลับ3วัน3คืนนะแอดคาราบาวก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลดังกล่าวนะฮะซึ่งใกล้กับที่พัก ปรากฏว่าเมื่อเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลนะฮะก็เริ่มขั้นตอนดังที่คนปกติทั่วไปเลยนะครับทุกประการเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าตนเป็นใครนะฮะบอกกับแพทย์ว่าต้องการมารักษาคอนะฮะขณะที่ไปทำการรักษาเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องเสียเงินพิเศษเนี่ยจำนวน300บาทนะส่วนตัวก็บอกว่ายินดีมากยินดีจ่าย300บาทหากรักษาที่กรุงเทพนะฮะก็เคยรักษาหมดไปเป็นหมื่นเหมือนกัน300บาทเนี่ยบอกสบายมากนะฮะจากนั้นก็ไปเจอคุณหมอตามปกติก็ได้ยามาทานนะฮะแล้วก็จ่ายเงินเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองคุณผู้ฟังนะครับทำไมก็ถามแหละว่าทำไมจ่ายเพียงเท่านี้ก็ตอบว่าก็ใช้สิทธิ์บัตรทองไงเจ้าหน้าที่บอกนะฮะนี่คือการแชร์ประสบการณ์ที่คุณแอดคาราบาวนะครับคุณยืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติก็ได้แชร์มาจากที่ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าเอ๊ะเป็นยังไงยอมรับครับว่าโครงการนี้นะครับสิทธิ์บัตรทองดีจริงๆนะฮะคุณหมอใจดีนี่คอนเฟิร์มมาแล้วถามรายละเอียดดีเจ้าหน้าที่ก็น่ารักทุกคนก็ให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลดีมากๆเลยทีเดียวภาพก็อยู่ในเพจนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะฮะในเพจของNBT Connect ครับขอบคุณด้วยข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังที่บางคนก็มีโอกาสไปใช้ด้วยนะครับบัตรทอง30บาทก็เป็นการยืนยันจากคุณยืนยงโอภากุลและแอดคาราบาวของเรานะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังใครเคยบี้เคยจับเห็บมือเปล่าบ้างอันตรายนะครับล่าสุดนี่เตือนกันนะฮะว่าห้ามเด็ดขาดเลยอาจรุนแรงนะครับเราไปบี้เห็บมือเปล่าเนี่ยอันตรายถึงภาวะอวัยวะล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เตือนเลยนะกรมควบคุมโรคเตือนคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับบางทีแล้วเนี่ยชอบไปจับเห็บนะฮะด้วยมือเปล่าอันตรายมากเสี่ยงเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนะฮะแล้วก็อันตรายมากๆเลยเรื่องนี้ครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคครับเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะฮะหรือว่าบางคนชอบบางทีบี้เห็บจับเห็บมานะฮะทางด้านของกรมควบคุมโรคครับออกมาเตือนประชาชนให้รู้จักกับโรคนี้คุณผู้ฟัง HFTS นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำโดยมีเห็บนี่แหละเห็บนะเป็นพาหะนำโรคนะครับกลุ่มโดยเฉพาะผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดกับสัตว์เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าโรคนี้รุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับทั้งนี้ครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับมาแจ้งข่าวแล้วก็มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งต้องบอกว่าสัตว์แหล่งที่เป็นพาหะอาจจะเป็นทั้งสุนัขด้วยนะครับแล้วก็มีแมวมีวัวมีควายมีแพะมีแกะมีหมูมีไก่แล้วก็หนูติดต่อสู่คนผ่านการถูกเห็บกัดนะฮะ รวมถึงการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งนะครับถ้าเกิดว่าถูกกัด 1-2 สัปดาห์เนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีไข้สูงนะครับหลังจากนั้นก็อ่อนเพลียหลังจากนั้นก็ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีอาการเกล็ดเลือดต่ำรายที่มีความรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกติอวัยวะหลายระบบในร่างกายเนี่ยอาจจะล้มเหลวแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ติดตามข้อมูลกันทุกครั้งครับแนะนำแบบนี้แล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับการใช้มือเปล่าในการบี้หรือว่าจับเห็บนะฮะสวมถุงมือทุกครั้งนะฮะที่ท่านต้องสัมผัสกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอาบน้ำทันทีที่เข้าในพื้นที่เสี่ยงหากท่านมีอาการไข้สูงนะครับต้องไปหาคุณหมอรีบพบแพทย์ทันทีนะครับซึ่งมีเบอร์สายด่วนเอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วย1422สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ก็ฝากมานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังก็เลยต้องนำมารีบบอกกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวนะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบมาบอกกันนะฮะอันตรายเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับพาไปที่อินโดนีเซียกันหน่อยนึงครับเรื่องของควันไฟป่าที่อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยภาพจากเรดาร์ด้วยนะครับพุ่งถึงหมื่นจุดเลยทีเดียวครับล่าสุดครับสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียยังไม่คลี่คลายนะครับจุดความร้อนเนี่ยพุ่งทะลุ 12,000 จุดนะฮะก็พบควันพิษลอยข้ามแดนเนี่ยกระทบ4ประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่ข่าวยังก็คือไทยยังรอดอยู่แต่ว่าก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยภาพถ่ายดาวเทียมครับได้มีการเผยนะครับเป็นจุดความร้อนพุ่งสูงอย่างรวดเร็วครับจาก 2,351 จุดเป็น 12,241 จุดนะครับโดยไฟป่าที่อินโดนีเซียตอนนี้คุณผู้ฟังเริ่มลุกลามนะฮะเข้าใกล้เมืองหลวงแล้วก็เสียหายตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าเนี่ยเสียหายกว่า 400,000 ไร่พบผู้ป่วยครับเรื่องของทางเดินหายใจเนี่ยนะฮะกว่า 50,000 คนพิษของควันไฟป่าเหล่านี้นะครับก็ส่งผลโดยตรงกับทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิงคโปร์นะครับทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนเป็นที่เรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันครับประเทศไทยจากการวิเคราะห์ทิศทางลมในปัจจุบันกลุ่มควันยังไม่กระทบภาคใต้ของเราโดยตรงนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เพราะว่าใต้ของเราก็ติดค่อนข้างใกล้กับอินโดนีเซียด้วยนะครับหากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางอาจพัดหมอกควันนะครับข้ามแดนมาสู่ประเทศไทยได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียต้องบอกว่าตอนนี้ล่าสุดจากภาพถ่ายดาวเทียมครับยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็เรื่องของความร้อนจุดต่างๆเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นหมื่นๆจุดแล้วนะครับสร้างความเสียหายมากมายเลยทีเดียวให้กับประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีผู้โดยสารที่ส่งข้อความมาบอกว่าอยู่ที่ BTS นะครับอยู่ที่สถานีเสนานิคมตอนนี้โอ้บอกว่าด้านล่างนี่น้ำท่วมฟุตบาทเดินไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยนะครับก็เดินทางวันนี้ค่อนข้างลำบากแล้วก็เข้าใจเลยว่าฝนตกหนักในช่วงเวลาเลิกงานชีวิตของคนกทมครับต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้ในหลายๆพื้นที่ที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกหนักเลยแล้วก็มีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อที่สวทของเรานะครับวันนี้เวลาหมดละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยข่าวกันต่อแบบอัปเดตเรียลไทม์เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือพ่อทิพ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ตระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบรรดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเชื่อรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะลุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
15: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระ

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตเราคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับวันนี้เช่นเคยครับผมก็อยากจะเอาเรื่องราวครับคือมันคงไม่แปลกนะครับถ้าวันไหนเจอกับผมเนี่ยผมก็จะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางสภาพจิตใจมาให้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็น IQ EQ ภายนอกภายในอย่างวันนี้แน่นอนครับผมก็อยากจะหยิบยกนะครับประโยชน์แน่นอนหลายๆคนถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยโอ้คงมองว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่แล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับผมจะเอาเรื่องของการเล่นเกมมาเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถฝึกสมองแล้วก็พัฒนาการทำงานเราได้นะไม่ว่าจะเป็นความจำสมาธิการคิดวิเคราะห์นะครับมาดูนะสมมติว่าเกมอะไรที่ผมอยากแนะนำให้เล่นเพื่อพัฒนาทักษะหรือว่าศักยภาพในการทำงานของเราอ่ะซูดูกุแรกฝึกการคิดเลขกับตรรกะ2ครับก็เกมจับคู่จับผิดภาพอะไรเงี้ยฝึกความจำระยะสั้น3ต่อคำทายคำแน่นอนฝึกความจำแล้วก็คลังสมองภาษาของเรา4ครับเกมกระดานหมากรุกหมากฮอตบอร์ดเกมต่างๆนะฝึกการวางแผนนะครับแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมถามว่าประโยชน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในการเล่นเกมแน่นอนครับอย่างแรกมันพัฒนาความจำความจำในที่นี้มันแบ่งเป็น2 อย่างนะหนึ่งคือความจำ working memory ก็คือความจำเอาไว้ใช้งานให้เราจำข้อมูลชั่วคราวได้ในขณะทำกิจกรรมต่างๆ2ความจำระยะยาวก็คือมันจะสร้างโครงข่ายประสาทที่แข็งแรงทำให้การดึงข้อมูลเวลานึกอะไรไม่ออกเนี่ยมันดึงออกมาได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะมาดูข้อ2เพิ่มสมาธิและการจดจ่อมันทำให้เราการจดจ่อโฟกัสนะเฉพาะจุดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปวอกแวกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะที่สำคัญมันทำให้เราสามารถสลับการทำงานได้ดีสมมติว่าในคือปกติคนเราทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวอยู่แล้วเราคุยงานเราเขียนสคริปต์แต่ในทางกลับกันอ้าวเพื่อนมาคุยเราถามปรึกษานิดหน่อยก็ต้องตอบด้วยเนี่ยแหละสลับไปสลับมา3ครับเร่งความเร็วในการประมวลผลอย่างแรกเลยคือการตัดสินใจสมองจะวิเคราะห์หาสถานการณ์คาดการผลลัพธ์และเลือกทางออกได้ดีที่สุดทางออกที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับ2การตอบสนองครับช่วยลดเวลาที่สมองใช้ตีความวิเคราะห์สิ่งหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วมันจะคำตอบเนี่ยมันอาจจะ react มันเร็วขึ้น response เร็วขึ้นนะครับจาก5ทีอาจจะเหลือ3ทีก็ได้4ครับเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาและตรรกะproblem solving and logic แน่นอนครับมันทำให้เราคิดนอกกรอบ creative thinking นั่นเองคือเกมบางเกมเนี่ยมันคือเราคงไม่รู้เรื่องราวทุกอย่างในเกมอยู่แล้วไม่รู้ว่าทริคเขาเอามาเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเขาเอาอะไรมาเล่นคงไม่รู้อยู่แล้วแต่ว่าที่แน่นอนครับคือเราสามารถดูได้ว่าจริงๆพอเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วอะเราสามารถเกิด creative thinking ก็คือคิดนอกกรอบได้เนาะคิดสร้างสรรค์นะครับถัดมาครับการวางแผนเชิงกลยุทธแน่นอนเวลาการเล่นเกมเนี่ยมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเยอะอย่างเล่นหมากฮอตหมากรุกบอร์ดเกมเนี่ยมันต้องคิดล่วงหน้าใช่ไหมมันเกิดขึ้นเองครับมันเพราะว่าเราต้องมองเกมเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งนั่นแหละนะเพื่อจัดสรรทรัพยากรหรือ manage สิ่งต่างๆสุดท้ายครับชะลอความเสื่อมของสมองอันนี้สำคัญนะไม่ว่าวัยไหนเนี่ยมันคือยิ่งเราอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเซลล์สมองมันแปรผกผันกันนะมันก็ค่อยๆต่ำลงนะครับมันจะอย่างการชะลอความเสื่อมของสมองเนี่ยเขาบอกว่าสร้างเซลล์ประสาทใหม่แน่นอนครับมันอาจจะมีการสร้างอาจจะไม่เยอะแต่ที่แน่ๆเราต้องเมนเทนครับการเรียนรู้ทักษะใหม่ต้องมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างข้อต่อประสาทหรือว่าซินแนปซิสนะครับสุดท้ายครับป้องกันสมองเสื่อมนะครับการบริหารสมองเป็นประจำช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์และอาการสมองเสื่อมตามวัยได้ซึ่งบางคนนะครับเขาบางคนอ่ะแต่นี้ไม่ได้นับเป็นการพนันนะครับสมมติคนมีอายุคนสูงอายุเนี่ยเขาก็จับกลุ่มกันเล่นไพ่แต่ว่าไม่ได้กินเงินกินอะไรกันนะเนี่ยมันก็เป็นการฝึกสมองนะครับทำให้เรารู้สึกว่าสามารถจดจำแล้วก็คิดเลขได้เพราะว่าแน่นอนในตัวหนังสือบนการ์ดเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันต้องมาบวกกันลบกันอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ประโยชน์ของเกมอาจจะเป็นดูเป็นความใหม่นิดนึงเพราะว่าสมัยก่อนเราคงไม่เชื่อเนอะว่าเกมยังมีประโยชน์แต่จริงๆไม่ได้แค่นี้ครับในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์อีกหลายเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็แบ่งเวลาไม่ให้มันมารบกวน
1: ชีวิตการทำงานชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาที่จัดรายการกันนะครับก็ผมเอิร์ธรัชภาครับและรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชุติชัยขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: องความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่สองคือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆแบบนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
0: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นดอร์ฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อ
3: 20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ป ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทาน เพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาลิชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซลล์ร่วมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมดจะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิดและเข้าสู่กระบวนการฟรีซพิษ พื่อผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุปผาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือสัตว์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 20:17 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูร์ของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามในไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลียผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีร์กีซสถานไปได้3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
7: โค้ชอ่านวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
8: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
7: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point e-football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่ Domestic Power Volleyball Academy League และวอลเลย์บอลอาชีพ Pro Challenge ติดตามได้จากรายงาน
9: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์ในขณะที่การสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A 4H กอกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟรีม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย Aอ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU หฤทัยชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการ Pro Challenge ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้ง2รายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พี่ติดกาญจนกุลรายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
11: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลเจริญที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลเจริญจะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลเจริญคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวแล้วนะครับกับข่าวสารสาระเรื่องของสถานการณ์โลกกับเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะอัปเดตสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ FM 93.5 และ 95.5 เครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเรื่องของโลกวันนี้กำลังให้ความสนใจกับประเด็นที่เป็นภัยพิบัติข้ามพรมแดนนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับภัยพิบัติเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องแชร์กันต้องมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างประเทศต้องมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างซิติเซนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิฉะนั้นแล้วนะครับภัยพิบัติเหล่านี้ก็จะสร้างความเสียหายทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สินชนิดที่เรียกว่าเราจินตนาการไม่ออกเลยในช่วงเร็วๆที่ผ่านมานี้เราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงของภัยพิบัตินั้นมันถูกยกระดับเป็นสเกลที่น่ากังวลและเป็นภัยคุกคามที่มนุษยชาติต้องเริ่มหันเข้ามาตระหนักและมองเห็นว่ามันใกล้ตัวเรามาทุกขณะแล้วนะครับที่ผู้ชนิดกำลังจะพาไปที่เนปาลล่าสุดนั้นครับมวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลที่ถาโถมเข้าทำลายล้างเมืองหนึ่งให้ราบแล้วก็ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตและสูญหายเป็นภัยพิบัติรูปแบบใหม่ก็ว่าได้ที่น่าสะพรึงกลัวเพราะว่าไม่ใช่น้ำป่าที่ไหลหลากแบบธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นน้ำที่เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะที่เกาะตัวอยู่กันบนภูเขาสูงเลยนะครับและหิมะที่เป็นกลุ่มก้อนเหล่านี้เนี่ยไม่เคยที่จะละลายสูญหายมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าถูกยึดโยงไว้กับอุณหภูมิที่เย็นแล้วก็เยือกแข็งอยู่เช่นนั้นมานานเป็นศตวรรษแล้วครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมปีนี้จึงเป็นปีที่น้ำแข็งมวลมหึมาขนาดนั้นถึงละลายขึ้นมาได้นะครับนั่นก็เพราะว่าโลกที่ร้อนขึ้นและทำให้ความเย็นหรือว่าก้อนความเย็นไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นมวลน้ำมหาศาลก็เลยละลายออกมานะครับจากก้อนน้ำแข็งเหล่านั้นเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับคือคำว่าโลกร้อนที่อยู่ใกล้ตัวเรามาแล้วนะครับและมวลน้ำขนาดนี้นะครับซึ่งไหลลงมาทำลายล้างนะครับหมู่บ้านดึงให้หายลงไปเนี่ยนะครับจะไม่ได้เกิดแค่ที่เนปาลเท่านั้นกำลังจะบอกว่าวันนี้ผู้เชี่ยวชาญออกมาถอดบทเรียนกันแล้วและมีแนวโน้มว่าเส้นทางแม่น้ำที่ใช้ประโยชน์จากการละลายของน้ำจากบนยอดเขาบนพื้นที่ของเทือกเขาหิมาลัยนั้นถือได้ว่ามีหลายสายแล้วก็เกี่ยวพันกับชีวิตเป็นหลายล้านคนเกี่ยวพันกับประเทศเกี่ยวพันกับภูมิภาคอีกมากมายในบริเวณนั้นแหละครับและแน่นอนพอพูดถึงแม่น้ำที่เกี่ยวข้องกับเทือกเขาหิมาลัยและทิเบตนั้นเราก็จะนึกถึงแม่น้ำโขงหากจะพูดถึงในบริบทของความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยแม่น้ำโขงนี่แหละครับมีต้นกำเนิดอยู่ที่ทิเบตและในวันดีคืนดีหากน้ำแข็งหรือว่ามวลน้ำแข็งเหล่านั้นที่จะละลายขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะถาโถมลงมาแล้วก็ไหลบ่าเข้ามาท่วมบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำโขงนั่นก็เป็นฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ไม่ไกลแล้วเช่นกันแหละครับแต่วันนี้ครับจะไม่ได้มาเล่าถึงสถานการณ์หรือว่ามาตอกย้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่กำลังจะมาถอดบทเรียนในประเด็นของวิชาการนะครับแล้วก็องค์ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญต่างก็ออกมาให้ความเห็นกันหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาสักระยะนึงแล้วนะครับว่าในขณะนี้นะครับความรุนแรงของโลกร้อนภัยพิบัติที่คุกคามชีวิตเราแบบคาดไม่ถึงพยากรณ์ลำบากมากขึ้นทุกทีคลื่นความร้อนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นน้ำแข็งที่ละลายเร็วยิ่งขึ้นนั้นนะครับจะเป็นภัยคุกคามกับเราในอนาคตอันใกล้เพียงใดกำลังจะชวนให้ตระหนักนะครับถึงภัยคุกคามเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรา

มากขึ้นทุกทีแล้วเราจะต้องร่วมกันนะครับอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าบทเรียนของเนปาลสอนอะไรเราบ้างนะครับคุณฟังครับมวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลทะลักใส่เมืองต่างๆในเขตนูวาโกตแนวชายแดนตอนเหนือของเนปาลติดกับทิเบตเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เกือบ1เดือนแล้วแต่เรายังต้องให้ความใส่ใจต่อไปในฐานะที่เป็นบทเรียนที่ต่อไปนั้นในอนาคตอันใกล้เราอาจจะเห็นภัยคุกคามขนาดที่เป็นรูปแบบใหม่ต้องบอกแบบนี้นะชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีภัยลักษณะนี้มาก่อนในฐานะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติเป็น unconventional threat อย่างแท้จริงนะครับความเสียหายอย่างมหาศาลและมีผู้เสียชีวิตสูญหายนับพันคนอันนี้คือเรื่องความเสียหายหนึ่งละส่วนเรื่องต้นตอหรือว่าสาเหตุที่มาที่ไปนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแหละครับที่สร้างความแปลกใจและน่าสะพรึงกลัวเพราะในวันเกิดเหตุนะครับสภาพภูมิอากาศแจ่มใสไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเกิดพายุใหญ่เหมือนกรณีภัยพิบัติทั่วไปแล้วครับท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียสไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงเลยล่ะครับและก่อนหน้านั้น24ชั่วโมงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ตรวจสอบพบอุณหภูมิบริเวณทานน้ำแข็งขนาด49เอเคอร์หรือราวๆ120ไร่บนยอดเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรห่างจากจุดเกิดดินโคลนถล่มราว100กิโลเมตรครับปรากฏว่ามีระดับเพิ่มขึ้นสูงผิดปกติและเป็นคลื่นความร้อนนะครับที่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นฉับพลันคลื่นความร้อนนี่มาจากไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับจนกระทั่งเวลา 8:37 น.หิมะที่ปกคลุมและผืนดินเยือกแข็งหรือว่า permafrost ละลายลงอย่างรวดเร็วหน้าผาหินที่เกาะเกี่ยวกับทาน้ำแข็งขนาดมหึมาพังคลื่นลงมาเลยครับภาพที่เห็นจากคลิปข่าวนั้นเป็นกำแพงโคลนไม่ใช่น้ำนะครับเป็นโคลนเลยก้อนหินขนาดใหญ่ซัดใส่อาคารรถยนต์ถนนหนทางในเขตนูวาโกตเมื่อเวลา9นาฬิกาเท่านั้นนะครับสภาพพื้นที่นั้นพังพินาศกลายเป็นทะเลโคลนน้ำท่วมรุนแรงตามแนวแม่น้ำนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่ามวลน้ำและดินโคลนขนาดมหึมาบนเทือกเขาหิมาลัยในวันที่เกิดเหตุนั้นมีความรุนแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร์เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรนบอมหรือว่าพายุฝนเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฮอริเคนไม่ใช่ทอร์นาโดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำลายล้างในพื้นที่ในโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกานะครับแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะอย่างรู้ได้ว่าทานน้ำแข็งที่อยู่บนภูผาสูงที่ซ่อนตัวอยู่นะครับซ่อนตัวอยู่ในบริเวณผาหินที่เกาะเกี่ยวมันไว้เนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยแต่การละลายของมันนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้ววันดีคืนดีมันจะละลายลงมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และไม่มีทางทำนายได้เกินกว่าที่เทคโนโลยีจะประมาณได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นความร้อนที่ทำให้พื้นที่บนยอดเขาหิมาลัยนี่คือหัวใจสำคัญนะครับคลื่นความร้อนนี่แหละที่จะทำให้มวลน้ำแข็งเหล่านั้นหลอมละลายนะครับแล้วก็อากาศอุ่นขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเกิดขึ้นจากภาวะโลกเดือดนี่คือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ที่สืบสาวราวเรื่องไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าลูกเดือดนี่เองนะครับที่เป็นต้นตอแรกสุดเลยนะครับไม่ต้องมีพายุไม่ต้องเกิดฝนตกหนักนะครับแต่น้ำป่าพายุโคลนก็สามารถพัดพังนะครับหมู่บ้านแล้วก็ฆ่าชีวิตประชาชนได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยทานน้ำแข็งขนาดใหญ่มากกว่า 63,000 แห่งนะครับท่านผู้ฟังและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเพราะว่าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญสำคัญในพื้นที่เหล่านี้ครอบคลุมอาณาบริเวณหลายประเทศเลยนะครับมีบทบาทอย่างยิ่งเลยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรนับแล้วเป็นพันล้านคนนะครับเพราะว่าครอบคลุมทั้งอินเดียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับปากีสถานนะครับไปฝั่งตะวันตกถ้ามาฝั่งตะวันออกก็เป็นเมียนมาไทยครับแล้วก็ลงยาวไปถึงกัมพูชาและส่วนหนึ่งของเวียดนามแม่น้ำเหล่านี้แหละครับก็ผ่านในพื้นที่สำคัญสำคัญซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างนั้นแน่นบ้างเบาบางบ้างแตกต่างกันออกไปแต่รวมจำนวนของประชากรแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นหลักพันล้านคนซึ่งถือได้ว่าคิดเป็น1ใน7นะครับของประชากรโลกทั้งหมดเลย
ศูนย์เพื่อพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการนะครับหรือ International Center for Integrated Mountain Development ที่มี8ประเทศรอบๆเทือกเขาฮิมาลัยและฮินดูกุชเป็นสมาชิกนั้นประเมินผลล่าสุดว่าอัตราการสูญเสียมวลน้ำแข็งของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยและฮินดูกุชเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับ26ปีที่แล้วครับการเปลี่ยนสภาพของธารน้ำแข็งจึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างฉับพลันการหดตัวของน้ำแข็งจะส่งผลนะครับต่อความลาดชันของภูเขาด้วยภูเขาขาดความมั่นคงนะครับชั้นดินขาดความมั่นคงเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งที่ยึดไว้เกิดการอ่อนตัวลงและมวลน้ำแข็งละลายลงสู่แม่น้ำเหมือนเช่นที่เกิดในเนปาลด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเบนจามินฮอร์ดันนะครับจากมหาวิทยาลัยซิตี้แห่งฮ่องกงพูดถึงกรณีนี้ล่าสุดนะครับบอกว่าภัยพิบัติในเนปาลนั้นเป็นตัวอย่างของภัยพิบัติแบบผสมซ้อนครับเกิดจากภัยหลายๆรูปแบบเชื่อมโยงกันจนทำให้เกิดเหตุซับซ้อนและสร้างความเสียหายรุนแรงมากยิ่งขึ้นผลกระทบจากคลื่นความร้อนนี้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิบนเทือกเขาสูงจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งครับย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานั้นเคยเกิดเหตุธารน้ำแข็งละลายและมีน้ำท่วมดินโคลนถล่มทั้งในอินเดียสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีมาแล้วแต่ก็ไม่รุนแรงหนักหนาสาหัสเท่ากับเนปาลครับย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมา2564ครับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยพังทลายพุ่งใส่หุบเขาชาโมลีทางตอนเหนือของอินเดียมาแล้วนะครับดินโคลนทะลักใส่บ้านเรือนประชาชนครั้งนั้นเสียชีวิตไปประมาณ200คนนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่ารุนแรงเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์15ลูกดังนั้นครับโอกาสที่ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาทั่วโลกและบริเวณขั้วโลกนะครับจะเกิดเหตุน้ำแข็งละลายเหมือนเช่นกลาเซียบนเทือกเขาฮิมาลัยก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันนะครับเพราะสภาพภูมิอากาศโลกนั้นแปรปรวนสุดขั้วไปแล้วเพิ่มระดับความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคลื่นความร้อนในขณะนี้เนี่ยนะครับแผ่ซ่านปกคลุมในทวีปต่างๆนับวันมีแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นกินระยะเวลานานมากยิ่งขึ้นครับเกิดความเสียหายกับชาวโลกมากยิ่งขึ้นยังมีนักวิทยาศาสตร์วางฉากทัศน์โลกเอาไว้ด้วยนะครับว่าหากเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงจนธารน้ำแข็งและผืนดินเยือกแข็งทั่วโลกละลายพร้อมกันทั้งหมดนะครับเป็นซีนาริโอที่เขาลองวางดูเล่นๆนะครับปรากฏว่าประเมินผลกระทบแล้วไม่ได้มีแค่ภัยพิบัติในพื้นที่ภูเขาเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางชีวภาพและเศรษฐกิจของโลกอย่างรุนแรงฉับพลันฉากทัศน์แรกคือภัยพิบัติตามชายฝั่งและระดับน้ำทะเลจะพุ่งสูงขึ้นนะครับระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นถึง70เมตรหากธารน้ำแข็งในเทือกเขารวมถึงผืนดินเยือกแข็งขนาดมหึมาบนเกาะกรีนแลนด์และขั้วโลกเหนือละลายทั้งหมดนะครับและ70เมตรนี่ก็เพียงพอที่จะทำให้เมืองหลวงและเมืองท่าสำคัญทั่วโลกนั้นจะต้องจมน้ำใต้ทะเลอย่างสมบูรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครของเราโตเกียวลอนดอนนิวยอร์กหรือประเทศที่เป็นเกาะและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเนเธอร์แลนด์และก็บังคลาเทศนอกจากนี้จะเกิดกรณีของน้ำเค็มกัดกร่อนและท่วมขังระบบคมนาคมระบบระบายน้ำของเมืองนะครับโรงไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียระบบทุกอย่างเป็นอัมพาตหมดนะครับผลที่ตามมาคือเมืองริมชายฝั่งจะมีค่าบำรุงรักษาค่าประกันภัยที่แพงขึ้นมหาศาลและพอน้ำทะเลที่รุกขึ้นสูงซึมเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลและแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งนะครับจะทำให้เกิดภาวะน้ำประปาเค็มน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรนั้นปนเปื้อนจนขาดแคลนน้ำสะอาดผลจากวิกฤตน้ำทะเลหนุนสูงนั้นกระทบกับภาคการท่องเที่ยวการค้าโรงแรมร้านค้านะครับอาคารริมชายฝั่งสูญเสียในจำนวนมูลค่ามหาศาลผู้คนนับล้านในเมืองใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานขึ้นสู่ที่สูงครับส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดและวิกฤตทางสังคมในพื้นที่นอกชายฝั่งไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับฉากทัศน์ที่จะเกิดตามมาก็คือแผ่นดินไหวจากการปลดปล่อยน้ำหนักเพราะน้ำหนักของธารน้ำแข็งมหาศาลที่เคยทับเปลือกโลกนั้นจู่ๆก็หายไปอย่างรวดเร็วเปลือกโลกจะดีดตัวกลับนะครับส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดถี่ขึ้นในเขตทั่วโลกนี่คือฉากทัศน์ที่เราจินตนาการไม่ออกจริงๆนะครับอีกฉากทัศน์หนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผันผวนขั้นรุนแรงระบบกระแสน้ำมหาสมุทรจะหยุดชะงักครับน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาสูงในปริมาณมหาศาลนั้นไหลลงสู่มหาสมุทรจะไปเจือจางความเค็ม
ชะลอหรือว่าหยุดยั้งกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นส่งผลให้ภูมิอากาศโลกนั้นปั่นป่วนยุโรปอาจจะเจอวิกฤตหนาวจัดครับขณะที่พื้นที่ศูนย์สูตรอย่างเช่นบ้านเราก็จะร้อนจัดหิมะและน้ำแข็งที่ช่วยสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์กลับสู่อวกาศนั้นเมื่อละลายลงมาเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ความร้อนที่ไหลเทลงมาในโลกนั้นไม่มีตัวดูดซับอย่างเช่นผิวโลกแล้วก็ผืนน้ำแข็งนะครับความร้อนก็จะถูกดูดซับเอาไว้กักเก็บเอาไว้ทำให้อุณหภูมิโลกยิ่งพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอีกนะครับฉากทัศน์ในด้านวิกฤตทรัพยากรและการดำรงชีวิตก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วทีนี้เมื่อจะเป็นเรื่องของน้ำสะอาดที่ชาวโลกพึ่งพาจากการละลายของทาน้ำแข็งในฤดูร้อนแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำคงคาแม่น้ำโขงแม่น้ำแยงซีของจีนจะเผชิญภาวะน้ำท่วมใหญ่ในระยะแรกและตามด้วยการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเมื่อทาน้ำแข็งหมดไปนะครับเชื้อโรคโบราณจะพลิกฟื้นคืนชีพเมื่อน้ำแข็งละลายนะครับไวรัสและแบคทีเรียยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกแช่แข็งในชั้นดินเยือกแข็งนะครับเป็นเวลาหลายแสนปีจะถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและจะก่อให้เกิดโรคระบาดใหม่ที่มนุษย์เราไม่มีภูมิคุ้มกันอาจจะหนักกว่าโควิด-19นะครับผลลัพธ์ภาพรวมนะครับก็คือจะเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของโลกไปตลอดการทำลายโครงสร้างพื้นฐานและคุกคามการดำรงอยู่ของอารยธรรมมนุษย์เกือบทั้งหมดเลยครับนี่คือฉากทัศน์ที่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับหากเรายังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงและความสำคัญในการที่จะต้องแก้ปัญหาโลกร้อนปัญหาคลื่นความร้อนและเสาะหาต้นตอเพื่อที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ให้เร็วที่สุดแหละครับนั่นจึงเป็นบทเรียนที่ภัยพิบัติที่เนปาลเตือนชาวโลกเสียงดังๆกันครับให้ได้ยินกันสักทีหนึ่งนะครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของรายการของเราครับ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทิวงศ์ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเพื่อจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน

0: ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
5: รัฐบาลย้ำ6จุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชายืนยันพร้อมพูดคุยหาทางออกร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านแต่จะไม่ยอมเสียอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของชาตินายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสที่สิงคโปร์ว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญของไทยได้แก่ไทยต้องการสันติภาพและการพูดคุยแต่ต้องไม่แลกกับการเสียอธิปไตยการหารือครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตทางทะเลในอ่าวไทยไม่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศแต่การอ้างกฎหมายต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนที่ผ่านมาไทยเปิดประตูการเจรจาเสนอทางออกทวิภาคีมาโดยตลอดเน้นใช้การทูตควบคู่กับกฎหมายเพื่อความจริงใจและสร้างความไว้วางใจและประการสุดท้ายเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติที่เป็นธรรมและยั่งยืนโดยอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณายติด่วนหาแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วนแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรโณสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าเหตุความไม่สงบและความสูญเสียในพื้นที่ส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้หากงานข่าวกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเสนอให้กอรมน.ทบทวนการจัดสรรกำลังพลด้านการข่าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สัญญาณเตือนเพื่อให้ประเมินความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันได้ทันท่วงทีรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือในแต่ละระดับเช่นเพิ่มการเฝ้าระวังโดยไม่จำเป็นต้องนำทุกสัญญาณไปสู่การจับกุมนอกจากนี้เห็นว่าการป้องกันเหตุต้องควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งด้านสังคมการศึกษาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเพื่อแก้เงื่อนไขของปัญหาและลดความรุนแรงในระยะยาวจากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายอย่างกว้างขวางโดยจัดสรรเวลาไว้ประมาณ3ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม27กันยายนนี
7: ้นางสาวบุญญากรดำรงรัฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้โดยมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรับบริการค้นหาหน่วยเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ดยนางสาวบุญญากรเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้ารณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้ที่ www.sso.go.th ผานิชคาดนาครายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: 95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
7: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิชาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงจริงไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิด
9: เกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิด
9: เกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิด
9: เกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิด
0: ที่คุณได้ทั้งครอบครัว
11: Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้
1: ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได
2: ้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุด
1: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนปรับแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนมีมติลดระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเหลือเพียง1เท่าและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศ
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศมีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครขอรับทุนประเภทต่างๆมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ทุนรัฐบาลขาดแรงดึงดูดเมื่อเทียบกับทุนการศึกษารูปแบบอื่นในปัจจุบันที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าโดยที่ประชุมเห็นชอบในการลดระยะเวลาชดใช้ทุนเหลือเพียง1เท่าเพดานสูงสุดไม่เกิน10ปีและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งและผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือทำงานในบริษัทเอกชนได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เกิน2ปีโดยให้นับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้การปรับครั้งนี้เปิดให้นักเรียนทุนได้ทำงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและมีความสุขกับการทำงานได้สั่งสมประสบการณ์และนำความรู้กลับมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้น3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้น
8: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังวิกฤตหมึกควันข้ามแดนทางภาคใต้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนยกระดับแจ้งเตือนเป็นระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการพบจุดความร้อนจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียและมีทิศทางลมพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนภาพรวมฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีถึงดีมากแต่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและท้องฟ้ามัว เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินร้อยละ90และสภาพอากาศนิ่งประกอบกับกระแสลมพัดมวลอากาศและกลุ่มควันจากตอนใต้เข้ามาประชิดชายแดนไทยทางนี้ข้อมูลจากทิสดาณวันที่15กันยายนไม่พบจุดความร้อนในไทยแต่อินโดนีเซียพบสูงถึง 12,241 จุดกรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงใน
8: แอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงใน
8: เซสชันแอร์โฟไทยและลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรง
8: ในเซสชันแอร์โฟไทยและลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงในรอบกลงปี2534น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลานากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปกับสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโบเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทัสครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
7: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
7: Refresh Music

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสร้างโอกาสเศรษฐกิจฐานราก
7: นางสาวลิปิกากำลังชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดตัวโครงการ Thailand Festival Data IntelligenceFor Festival Economy เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเทศกาลและประเพณีไทยผ่านเว็บไซต์ thaifestdata.com รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเทศกาลและประเพณีไทยไม่น้อยกว่า700ชุดข้อมูลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดเชื่อมโยงกับข้อมูลศิลปินปราชญ์ท้องถิ่นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่เอื้อต่อการพัฒนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศทั้งเทศกาลประเพณีศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตซึ่งไม่เพียงสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนแต่ยังสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศกาลในแต่ละพื้นที่การวางแผนจัดกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจให้แก่ศิลปินช่างฝีมือปราชญ์ท้องถิ่นผู้ประกอบการและชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมช่วยสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ EEC เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในบางพื้นที่เนื่องจากกำลังซื้อที่ถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ
8: นายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราว่ายังคงเป็นตลาดที่อยู่อาศัยสำคัญอันดับต้นของประเทศด้วยฐานความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมการสร้างงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวโด ดยตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากตลาดที่เติบโตตามการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์จริงมากขึ้นอย่างไรก็ตามกำลังซื้อยังคงถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของสินเชื่อและต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้นส่งผลให้การเติบโตในระยะต่อไปอาจเกิดขึ้นไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ทุกประเภทและทุกราคาส่วนภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยผ่านสุดต่ำสุดไปแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับเข้าสู่สมดุลเดิมโดยปัจจัยการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหนุนให้ตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนคนที่เลี้ยงสัตว์เพิ่มความระมัดระวังจากการสัมผัสเห็บเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บมีความรุนแรงถึงชีวิตนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้รู้จักโรค SFTS หรือกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเห็บเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ใกล้ชิดสัตว์ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากโรคนี้อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทั้งนี้สัตว์แหล่งรังโรคได้แก่สุนัขแมววัวควายแพะแกะหมูไก่และหนูติดต่อสู่คนหลังผ่านการถูกเห็บกัดรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ติดเชื้อหลังถูกกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและเกล็ดเลือดต่ำรุนแรงอาจมีเลือดออกผิดปกติและอวัยวะหลายระบบล้มเหลวจึงแนะนำให้มันตรวจและกำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าจับหรือบี้เห็บสวมถุงมือเมื่อสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บและอาบน้ำทันทีหลังเข้าพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุร่วมกับประวัติสัมผัสเห็บภายใน2สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์ทันทีเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
1: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
0: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังคำว่าความเพียรนั้นหมายถึงการที่เราสามารถกำจัดอกุศลธรรมออกไปจากจิตใจเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาในจิตใจไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นการปรารภความเพียรไม่ว่าจะเป็นของเก่าที่มีอยู่ทำให้มันหายไปเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลของใหม่ที่มีมาป้องกันไม่ให้มันเข้ามาหรือกุศลที่มีอยู่พัฒนาให้ดีขึ้นแต่ทั้งสองทางนั้นเป็นการปรารภความเพียรพระสูตรที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในอังคุตรนิกายไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรที่ท่านเตือนเอาไว้จากเรื่องของอนาคตภัยสองนัยยะที่อยู่ในอังคุตรนิกายไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรที่ท่านเตือนเอาไว้จากเรื่องของอนาคตภัยสองนัยยะเป็นเหตุอังคุตรนิกายไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรที่ท่านเตือนเอาไว้จากเรื่องของอนาคตภัยสองนัยยะเรื่องเป็นเหตุเรื่องตั้งอยู่ในความไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรที่ท่านเตือนเอาไว้จากเรื่องของอนาคตภัยสองนัยยะเรื่องเป็นเหตุเรื่องตั้งอยู่ในความคนที่เขามีความขยันมีจิตใจมุ่งดิ่งต่อสามัญญผลก็สามารถใช้เหตุการณ์เดียวกันนั้นในการที่จะปรารภความเพียรทำกุศลธรรมให้เกิดได้เหมือนกันยังมีความหมายในแง่มุมที่ความเพียร นั้นเกี่ยวกับเรื่องการสังวรคือการสำรวมระวังความเพียรด้วยการละความเพียรด้วยการเจริญคือภาวนาก็มีหลายรูปแบบยังมีเรื่องของอุปมาว่าด้วยปตักที่ท่านเปรียบไว้กับม้าอาชาในที่เห็นปตักแล้วจะสามารถที่จะทำตามคำสั่งของผู้ฝึกม้าได้หรือไม่ประสูตรทั้งหลายเหล่านี้มาในอังคุตรนิกายขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุแห่งการปรารภความเพียรกุสีตารัมภวัตถุสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่80ภิกษุทั้งหลายกุสีตาวัตถุคือเหตุแห่งความเกียจคร้าน8ประการนี้มีอยู่8ประการอย่างไร

คือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่เธอจะต้องไปทำแต่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องไปทำงานเมื่อเราไปทำงานอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนหนังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียรติคร้านคือกุศีตวัตถุข้อที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สองข้อที่สามภิกษุต้องเดินทางไกลเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจำเป็นจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลกายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่สามข้อที่สี่ภิกษุนั้นเมื่อเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้เดินทางไกลแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นกุศีตวัตถุคือเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ข้อที่ห้าภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมแต่ก็ไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเราก็เมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่ห้าข้อที่หกภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเราก็หนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่หกข้อที่7ภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเกิดอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนมีเหตุผลควรที่จะนอนอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนหนังนี้เธอก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7ข้อที่8ภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธได้อย่างไม่นานเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้ว
แต่หายอาพาธยังได้ไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนแอไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนหนังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่8ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละคือเหตุแห่งความเกียจคร้านหรือกุศีตวัตถุ8ประการภิกษุทั้งหลายอารัมภวัตถุคือเหตุปรารภความเพียร8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่จะต้องไปกระทำเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องไปทำการงานเมื่อเราไปทำการงานการจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเลยอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรคืออารัมภวัตถุประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเมื่อตอนที่ทำงานอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สองข้อที่สามภิกษุนั้นต้องไปเดินทางไกลเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องเดินทางการที่เราจะต้องเดินทางอยู่จะทำให้การใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทำได้ไม่ง่ายเลยอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สามข้อที่สี่ภิกษุนั้นเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางแล้วก็เมื่อเดินทางอยู่ไม่สามารถจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมแต่ก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะอาศัยกายที่เบาควรแก่การงานนั้นรีบปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่5ข้อที่6ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการดังนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการแล้วแต่กายของเราก็ยังเป็นกายที่เบาควรแก่การงานอยู่อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่6
ข้อที่7ภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่7ข้อที่8ภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธอย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธอย่างไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่8ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละคืออารัมภวัตถุคือเหตุแห่งการปรารภความเพียร8ประการกุสีตารัมภวัตถุสูตรจบพระสูตรว่าด้วยภายในอนาคตสูตรที่1ปฐมอนาคตพยสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่77ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคต5ประการนี้ไม่ควรเป็นผู้ประมาทพึงมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง5ประการมีอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ผู้อยู่ป่าควรพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวงูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องพึ่งต่อยเราก็ได้หรือตะขาบพึ่งกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึ่งตายเราพึ่งมีอันตรายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่หนึ่งนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าอาจจะพึงพลาดหกล้มก็ได้หรืออาหารที่เราฉันแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือธาตุลมที่มีพิษเพียงดังสัตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เพราะเหตุนั้นความตายจะพึงมีเราจะมีอันตรายนั้นเอาเถิดถ้าไรเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สองนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่สามภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพิจารณาดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวอาจจะพึงพบสัตว์ร้ายค
คือราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีหรือเสือดาวก็ได้สัตว์เหล่านั้นพึงทำอันตรายเราถึงตายก็ได้ประเหตุนั้นเราพึงตายหรือเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถิดเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็ภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นไปในอนาคตประการที่สามนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่สี่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าเมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าเราอาจจะพึงพบคนร้ายผู้ก่อคดีแล้วหรือยังไม่ได้ก่อคดีแต่กำลังจะไปก่อคดีก็ได้พวกคนร้ายนั้นอาจจะพึงปลิดชีวิตเราเสียก็ได้ประเหตุนั้นการตายจะพึงมีแก่เราเราจะพึงมีอันตรายเอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็เถิดผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นไปในอนาคตประการที่สี่นี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่ห้าภิกษุในธรรมะวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็ในป่ามีพวกมนุษย์ดุร้ายพวกมนุษย์นั้นอาจจะพึงปลิดชีพเราเสียก็ได้การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเอาเถิดเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่คือภายในอนาคตประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อเห็นภัยในอนาคต5ประการนี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพระสูตรว่าด้วยอนาคตภัยสูตรที่2ทุติยอนาคตคตพยสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคต5ประการนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภัยในอนาคต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เรายังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมอย่างดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่ความแก่จะถูกต้องกายนี้ได้การที่บุคคลผู้แก่ผู้ชราถูกความแก่ครอบงำแล้วจะพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ง่ายเลยทั้งจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือความแก่จะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึง
เพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนซึ่งถ้าเมื่อเรามีอยู่แล้วแม้แก่ก็จะอยู่ผาสุกได้ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่หนึ่งนี้จึงควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่สองภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางควรแก่การบำเพ็ญความเพียรก็จริงถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่ความเจ็บไข้จะถูกต้องกายนี้ได้การที่บุคคลผู้เจ็บไข้ถูกความเจ็บไข้ครอบงำแล้วจะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมิใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนแต่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนซึ่งถ้าเมื่อแม้เราเจ็บไข้แล้วก็จะยังอยู่ผาสุกได้ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สองนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่สามภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีบิณฑบาตได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่ภิกษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตได้ยากจึงไม่สมควรแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพเมื่อภิกษาหาได้ยากคนทั้งหลายก็จะอพยพไปในที่ที่มีอาหารดีที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีกันด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านการที่จะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือการที่ภิกษาหาได้ยากนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนซึ่งถ้าเมื่อเราถึงแล้วแม้ในคราวที่มีภิกษาหายยากก็จะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้นี่เป็นอนาคตภัยประการที่สามข้อที่สี่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้บ้างก็บัดนี้คนทั้งหลายพร้อมเพรียงชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ก็จริงถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่มีภัยคือความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายเมื่อมีภัยคนทั้งหลายก็จะอพยพไปในที่ปลอดภัยที่นั้นย่อมมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่าน
เมื่อมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่ก็อย่างพลุกพล่านการที่จะทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือความที่มีโจรกำเริบนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียวซึ่งเมื่อเรามีแล้วแม้ในสมัยที่มีโจรภัยเราก็จะยังอยู่ผาสุกได้นี่เป็นอนาคตภัยประการที่4กริยาภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้สงฆ์พร้อมเรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่กันอย่างผาสุกก็จริงแต่จะมีสมัยที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกกันแล้วการจะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ได้ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนที่เมื่อเรามีแล้วแม้ในเมื่อสงแต่กันเราก็จะยังอยู่ผาสุกได้ภิกษุทั้งหลายนี้คือไปในอนาคตประการที่5ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นไปในอนาคต5ประการนี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่2เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่3เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่4เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่5เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญา
เป็นเรื่องพิจารณาเห็น

ทุกขนิบาตเล่มที่21ข้อที่14ภิกษุทั้งหลายปทานะคือความเพียร4ประการนี้มีอยู่4ประการอะไรบ้างคือสังวรปทานคือความเพียรด้วยการระวังปหานะปทานคือความเพียรด้วยการละภาวนาปทานคือความเพียรด้วยการทำให้เจริญและอนุรักขณาปทานคือความเพียรด้วยการรักษาก็สังวรปทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือตาซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาความเพ่งเล็งและโทมนัสคือความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาสำรวมอินทรีย์คือตาเมื่อได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจนี่เรียกว่าสังวรปทานคือความเพียรด้วยการสังวรก็ปหานะปทานคือความเพียรในการละเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีความคิดทางกามที่เกิดขึ้นไม่ยินดีความคิดในทางพยาบาทที่เกิดขึ้นไม่ยินดีความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแต่พยายามละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีในบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกแต่ละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าปหานะปทานหรือความเพียรในการละก็ภาวนาปทานหรือความเพียรในการภาวนาคือการพัฒนาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดคืนคือโวสักะย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปในการสลัดคืนคือโวสักะนี่แหละเรียกว่าความเพียรด้วยการเจริญคือภาวนาประทานก็อนุรักขณาประทานคือความเพียรด้วยการรักษาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคืออธิกะสัญญาความกำหนดหมายในซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่กระดูก

ปุรุวกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคร่ำคราเต็มไปหมดวินีลกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวเหลืองคร่ำคละด้วยสีต่างๆวิปุพกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกวิชิตะกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่ขาดออกจากกันเป็นสองท่อนอุทุมาตกะสัญญาคือความกำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี่แหละคืออนุรักษณาประทานคือความเพียรด้วยการตามรักษาภิกษุทั้งหลายประทาน4ประการเหล่านี้แหละและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าประทาน4ประการนี้คือสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานและอนุรักษณาประทานพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วที่เป็นเหตุให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีความเพียรถึงความสิ้นทุกข์ได้พระสูตรข้อที่13ว่าด้วยสัมมัปปทานภิกษุทั้งหลายสัมมัปปทานคือความเพียรชอบ4ประการเหล่านี้มีอยู่4ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นบทที่2สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประกองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่3สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและข้อที่4สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายความพิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสัมมาประธาน4ประการเหล่านี้แหละได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าพระขีณาสพเหล่านั้นมีสัมมัปปทานครอบงำบ่วงมารได้อันกิเลสไม่อาศัยถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะท่านเหล่านั้นชนะมารพร้อมทั้งเสนามารเป็นผู้ยินดีไม่มีความหวั่นไหวและล่วงพ้นซึ่งกองพลมารทั้งหมดถึงสุขได้แล้วประธานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยปตักของสารถีปโตทะสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาตเล่มที่21ข้อที่113ภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดี4ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกก็ม้าอาชาในพันดี4ประเภทเป็นอย่างไรคือ1ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้พอเห็นเงาปตักก็หวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรดีหนอก็ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละก็ม้าอาชาในพันดีประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏ
อยู่ในโลกข้อที่สองม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาของประตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักที่ขุมขนจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรหนอมาอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้มาอาชาในพันดีประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สามมาอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาประตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้ถูกแทงด้วยประตักที่คุมขนก็ยังไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักถึงผิวหนังจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำประการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรหนอม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้นี่คือม้าอาชาในพันดีประเภทที่สามที่มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สี่ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาประตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยประตักที่ขุมขนก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยประตักที่ผิวหนังก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักถึงกระดูกจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรหนอม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละม้าอาชาในพันดีประเภทที่สี่นี้มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีสี่ประเภทนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกข้อนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกก็บุรุษอาชาในสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือหนึ่งบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ได้ฟังข่าวว่าก็ในหมู่บ้านหรือตำบลโน้นสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายดังนี้เขาก็เกิดสลดใจสำนึกตัวเพราะได้ฟังข่าวนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบกายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่เห็นเงาประตักก็หวาดหวั่นสำนึกได้บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละก็บุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สองบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลนอนหญิงหรือชายได้ประสบทุกข์หรือตายลงแต่เขาเห็นหญิงหรือชายผู้ประสบทุกข์หรือตายด้วยตนเองเลยทีเดียวเขาจึงสลดใจสำนึกตัวเพราะเห็นเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่า
เหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยประตักจึงหวาดหวั่นสำนึกตัวได้บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สามบุรุษอาชาในบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลชื่อน้อนมีสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายลงและไม่ได้เห็นทั้งสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายด้วยตนเองก็จริงแต่ญาติหรือสายโลหิตของเขาประสบทุกข์หรือตายเขาจึงสลดใจสำนึกตัวเพราะเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบกายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยประตักถึงผิวหนังจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ก็บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สี่บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าก็ในหมู่บ้านหรือตำบลน้อนสตรีหรือบุรุษได้ประสบความทุกข์หรือตายลงและทั้งไม่ได้เห็นสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายด้วยตนเองทั้งญาติหรือสายโลหิตของเขาก็ไม่ได้ประสบทุกข์หรือตายด้วยแต่ตัวเขาเองประสบเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตเขาก็สลดใจสำนึกตัวพระประสบทุกข์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบกายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยประตักจนถึงกระดูกก็หวาดหวั่นสำนึกตัวได้บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สี่นี้มีปรากฏอยู่ในโลกที่สุดทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปะโตทัสสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรในยะต่างๆที่มาในอังคุตรนิกายมีกุสีตารัมภาวัตถุสูตรมีอนาคตภัยสูตรที่1ที่2มีสังวรสูตรสัมปทานสูตรและปะโตทสูตรอุปมาว่าด้วยปะตักเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังประสูตรที่เกี่ยวกับการปรารภความเพียรแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านฟังได้ลองคิดดูเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่ที่หูอยู่ระหว่างสมองได้ฟังแล้วแต่ว่าจะต้องสามารถนำเข้าสู่จิตใจว่าในจิตใจของเรานั้นตั้งไว้ปรารภความเพียรได้หรือไม่จุดไหนที่เราจะให้มองเห็นในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวเตือนสติให้เราตั้งไว้อยู่ในกุศลธรรมให้ได้ให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้กำจัดความประมาทค
ความเข้าใจผิดพลาดกำจัดความไม่รู้คืออวิชชาออกไปให้ได้เราพยายามตั้งไว้ในความดีกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้นก็จะชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรนั่นเองช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ ID แทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ ID แทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลพร้อมเตรียมต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้านโยบายยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนดิจิทัลโพสต์ ID หรือ DIDสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนกระบวนการรับส่งพัสดุจากเดิมที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แบบเต็มบนหน้ากล่องหรือซองพัสดุเปลี่ยนมาเป็นการใช้รหัสจัดส่งดิจิทัล6หลักและ QR code แทนซึ่งจะช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำในการระบุจุดจัดส่งพัสดุให้ดียิ่งขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะขยายผลการใช้งานไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆรวมถึงการต่อยอดนำระบบ Address ID ไปสู่การระบุพิกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยกระทรวงดีอีจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพประชาชนมีมติเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่บริหารจัดการรายได้กลางขับเคลื่อนระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าตั้งเป้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาท
7: นายพิธันรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมหรือคนต เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบตัวร่วมตามพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพุทธศักราช2568ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายลำดับรองและเจรจาร่วมกับผู้ประกอบการทั้งรปม.รปท.และกทม.ในการติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเร่งรัดให้สามารถจัดเก็บอัตราค่าโดยสารร่วมในราคาไม่เกิน45บาทซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งทำให้ผลสอบโอเน็ตนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมต่อยอดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2029
8: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในกำกับอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้สสวทสทศและสมศเพื่อวางแนวทางพัฒนาการศึกษาและการทดสอบระดับชาติได้เน้นย้ำว่าการทดสอบโอเน็ตต้องมีความหมายและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริงควบคู่กับการเตรียมความพร้อมพีซ่า2029อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแนวทางที่ทำให้ผลคะแนนปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสพท.เพื่อรองรับนักเรียนกลุ่มเน้นวิทย์คณิตที่ปัจจุบันมีผู้สมัครสูงถึง 30,000 คนแต่เปิดรับได้เพียง 3,000 คนเท่านั้นโดยจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะกับเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะคะ2569ค่ะและกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวเอาไว้ว่าไอ้ลอก้าวหน้าพรรคประชาชนกกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มสภาเดือดถล่มเละคดีหัวภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องลูกพี่คำรบร้องศาลถอนมติค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวสว.สำรองลุยยื่นศาลถอนมติคดีหัวเท้งขยี้ซ้ำฟ้องมาตรา157ชี้เสียงสิทธิโชติมัดขบวนการกกต.เช็คบินกลับส้มไอ้ลอค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวฟ้องตรงศาลฎีกาหรือคดีหัวสว.สำรองศพช่องใช้สิทธิ์มาตรา44พ.ร.ป.สว.อนุ26จ่อฟันอีก3กลุ่มทักษิณฟ้องสรรพากรรีดภาษีซ้ำ 1.5 หมื่นล้านค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวซัดคดีหัวสว.ขบวนการล้มภูมิใจไทยพระดอนโต้เดือดสภาร้อนถกรายงานกกต.ฝ่ายค้านไล่บี้คนสนิทสส.กลุ่มสำรองร้องศาลฎีกาทักษิณฟ้องภาษีซ้ำซ้อนศิยศักดิ์มั่นใจศึกอันคลอสค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับพาดหัวข่าวเท้งประกาศยื่นซักฟอกขยี้ซ้ำหัวสว.เล็งชงปปช.เอาผิด157ชี้ความเห็นเสียงข้างน้อยมัดคอขบวนการทุจริตคนในกกต.แฉสิทธิโชติชงตั้งคณะที่26มีพิรุธค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวกกต.หึ่มถึงขิ่วส้ม3สำนวนพันหัวสว.ฝ่ายค้านรุมถล่มภูมิใจไทยแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะยกคดีชั้น14เทียบหัวสว.สว.สำรองยื่นศาลฎีกาลากบิ๊กสีน้ำเงินไต่สวนส่วนในหน้าเศรษฐกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะของกรุงเทพธุรกิจสกัดกองทุนติดลบแสนล้านพลังงานจ่อลดอุดหนุนน้ำมันชงรัฐบาลร่วมรับภาระค่ะนี่แหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับส่วนภาพข่าวนะคะที่ปรากฏลงตีพิมพ์กันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะก็จะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงพระดำเนินนะคะผ่านแถวกองทหารกิตติยศค่ะไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นค่ะเสด็จไปยังวัดกวานซือโดยมีพระมหาคณาจารย์ทินเทียนประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะมาตามกันกับประเด็นนะคะที่เป็นข่าวพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับกันนะคะก็เริ่มกันที่เรื่องของคดีหัวสว.กันก่อนปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาค่ะจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหลังจากที่คุณณรงค์กลัดวารินทร์ประธานกกต.ได้มีการแถลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาส่งฟ้องเนี่ยนะคะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย77รายจากผู้ถูกร้องทั้งหมดนะคะ427รายค่ะในคดีหัวสว.ตอนนึงโดยระบุว่ายังมีอีก3สำนวนนะคะที่คณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นกำลังดำเนินการไต่สวนและยังไม่เสร็จสิ้นค่ะโดยมีรายงานว่า3สำนวนดังกล่าวนะคะที่คณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นได้ดำเนินการไต่สวนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับสำนวน229คนซึ่งก็อยู่ในกลุ่มสีน้ำเงินโดยเป็นเรื่องของการนัดประชุมกันนะคะเพื่อเตรียมการเลือกสว.ของ3กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอในระดับจังหวัดแล้วก็2ค่ะกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอในระดับประเทศและ3ค่ะกลุ่มสว.อิสระซึ่งทั้งนี้นะคะในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่26สืบเนื่องมาจากที่คุณสิทธิโชตินะคะอินทรวิเศษกกต.ได้เสนอต่อที่ประชุมกกต.ให้มีการแต่งตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพิ่มค่ะจากเดิมนะคะที่มีอยู่25คณะเนื่องจากว่าเป็นคดีสำคัญและมีผู้ร่วมกระทำผิดจำนวนมากจนกระทั่งมีการแต่งตั้งนะคะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดที่26ร่วมทำงานนะคะกับ DSI จนได้ข้อสรุปในสำนวนหนาถึง 75,722 หน้าและเสนอส่งฟ้อง229คนซึ่งทำให้คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36เพื่อมาพิจารณามติของคณะอนุกรรมการชุดที่26อีกชั้นหนึ่งแหล่งข่าวจากกกต.ระบุนะคะว่าการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นไม่ได้มีอะไรมีพิรุธนะคะเนื่องจากเห็นว่าต้องทำคดีที่ใหญ่ให้เสร็จสิ้นซะก่อนและมาดำเนินการในส่วนอื่นตามมาต้องมีการเรียงลำดับคำร้องนะคะที่มีเข้ามาแล้วก็ทำตามหน้าที่อำนาจค่ะที่ได้รับมอบหมายที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งที่ผิดปกติทั้งการดึงบุคลากรหลายคนนะคะของ DSI เนี่ยมาร่วมในคณะแล้วก็นำสำนวนนะคะการสืบสวนของ DSI มาประกอบทันทีรวมไปถึงการสอบพยานที่เกิดขึ้นในอาคารกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษทั้งที่ตามหลักการแล้วกกต.นั้นจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองนอกจากนี้นะคะในกรณีของนายโออาซึ่งเป็นนักการเมืองจากจังหวัดขอนแก่นที่เข้าให้การกับ DSI นะคะด้วยกล่าวอ้างว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องและใช้ที่ทำการพรรคเป็นสถานที่จัดประชุมหัวสวก็พบว่าคณะอนุกรรมการชุดที่26ค่ะเชื่อข้อมูลของนายโออาโดยไม่มีการเรียกรปภ.หรือว่าเจ้าหน้าที่พรรคมาสอบคำให้การและไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่จริงแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ร้องเรียนนะคะจากการจัดการประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าการสืบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นกลับเป็นไปอย่างล่าช้าค่ะทั้งที่พบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและค่าสถานที่ให้โดยผู้สมัครสว.นั้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะมีสว.บางรายนะคะอ้างว่าได้จ่ายเงินเองด้วยการหย่อนใส่กล่องหน้าห้องประชุมแล้วก็ซื้ออาหารรับประทานเองก็ตามแต่ว่าผู้จัดงานเนี่ยกลับไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งเข้าข่ายการจัดเลี้ยงนะคะอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะทางกกต.นะคะก็จะมีการพิจารณาแล้วค่ะว่าจะให้ชุดที่26เนี่ยดำเนินการต่อหรือว่าอาจจะเปลี่ยนชุดอนุกรรมการไต่สวนใหม่เนื่องจากร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.ทำหน้าที่ประธานอนุไต่สวนชุดที่26ได้เกษียณอายุราชการไปในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะมาทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของคุณสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยโดยระบุไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.ว่าพรรคประชาชนนั้นเตรียมคำร้องค่ะยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างการให้ความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเราก็พร้อมที่จะนำเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมาหลอมรวมเข้าไปในคำร้องที่จะเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปช.ซึ่งจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดคุณณัฐพงษ์บอกนะคะว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าสอดคล้องกันกับในสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์คนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนและสิ่งที่เราสงสัยต่อจากนี้ก็คือวัตถุพยานอื่นที่ไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลก็สามารถโยงใยไปถึงกรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยได้ซึ่งสาระสำคัญของการแสดงความเห็นก็คือหากกกต.ค่ะทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนก็ควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดถ้าถามถึงไทม์ไลน์นะคะที่จะยื่นฟ้องตามมาตรา157นั้นทางคุณณัฐพงษ์ก็บอกเลยค่ะว่าอาจจะต้องยืนยันกับฝ่ายกฎหมายและอาจจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงคือผู้สมัครไปฟ้องแต่ในส่วนของพรรคประชาชนนั้นจะยื่นไปที่ปปช.ค่ะโดยสนับสนุนนะคะการดำเนินการทั้งสองส่วนและก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าออกมาอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถึงเวทีการซักฟอกนะคะว่าหวังผลให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่โหวตไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ทางคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าการลงมติแต่ละพรรคนั้นคงจะมีจุดยืนของตัวเองอยู่และไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อพรรคตอนนี้ตัวแทนจากพรรคเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ชอบทำในสภาหากเห็นว่าการโกงเลือกสว.เนี่ยเป็นขบวนการโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในฐานะตัวแทนประชาชนและส.ส.การลงมติในการไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีรายบุคคลนั้นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถพึงกระทำได้ในการใช้อำนาจทางฝ่ายนิติบัญญัติงานนี้เนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์ก็บอกเลยบอกว่าไม่ต้องไปเรียกร้องชื่อพรรคเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นทางการเมืองแล้วก็ออกมาตอบโต้กันไปมาเพราะว่านักการเมืองทุกคนนั้นถูกตัดสินโดยประชาชนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะตีความได้และผลโหวตจะเป็นยังไงก็ให้ประชาชนนั้นตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะและเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีคุณโสพลสารัมประธานสภาเนี่ยเป็นประธานการประชุมหลังจากที่เปิดนะคะให้สมาชิกเนี่ยหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ก็เข้าสู่วาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.ค่ะประจำปีงบประมาณ67แล้วก็68โดยมีคุณแสวงบุญมีเลขากกต.และคณะเนี่ยมาชี้แจงซึ่งเนี่ยนะคะทั้งนี้ทางคุณร่มธรรมขำนุรักษ์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตัวแทนวิปรัฐบาลก็แจ้งต่อที่ประชุมนะคะว่าวันนี้มีวาระพิจารณา2เรื่องคือรับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.และจะติด่วนนะคะด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวาระรายงานของกกต.นะคะก็มีการพูดคุยกันในการพิจารณาใน5ชั่วโมงแบ่งฝ่ายละ2ชั่วโมง30นาทีส่วนจะติด่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีจากนั้นค่ะทางคุณแสวงก็ได้ชี้แจงรายงานนะคะผลการดำเนินงานของกกต.ในปี67จัดเลือกสว.และเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ในปี68มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนและไต่สวนมีคำร้องสำนวนคัดค้านการเลือกตั้ง 2,541 คำร้องการจัดการเลือกตั้งอบจ.ที่ครบวาระรวมทั้งการเลือกตั้งซ่อมส.ส.4แห่งและต่อมาคุณภริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็เริ่มต้นอภิปรายโดยระบุว่าในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เจอกันนะครับเลขากกต.ส่วนการรับทราบการปฏิบัติงานของกกต.นั้นตนเห็นว่าภารกิจของกกต.ในปี67คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการเลือกสว.ให้สุจริตและเที่ยงธรรมท่ามกลางหลักฐานมหาศาลเกี่ยวกับการโกงสว.แต่กกต.นั้นมีมติเสียงข้างมากว่ามหากาพย์โกงครั้งนี้มีจำนวนคนที่กกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเห็นควรสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกันกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้สั่งฟ้อง229คนและน้อยกว่าความเห็นของรองเลขากกต.ที่เสนอให้สั่งฟ้อง 140-200 คนซึ่งใน77คนนี้ประกอบไปด้วยสว26คนและแกนนำพรรคภูมิใจไทยคือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนเท่านั้นคุณภริษฐ์บอกว่ามติของกกต.เนี่ยสะท้อนว่าเสียงข้างมากจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวได้แก่ช้างตัวที่1ความเป็นขบวนการโกงสว.ที่ตีกรอบว่าขบวนการโกงต่างๆนั้นไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงทำเป็นขบวนการมีทั้งโพยใบสั่ง12เวอร์ชันที่มีสว.กว่า130คนอยู่ในโพยเป็นขบวนการเดียวกันแล้วก็ศูนย์ทำโพยที่มีผู้สมัครสว.ไปปรากฏตัวตามโรงแรมต่างๆใช้วิทยากรคนเดียวกันวนกันไปทำหน้าที่ตามที่ต่างๆรวมไปถึงยังมีการปฐมนิเทศสว.หลังจากได้รับเลือกซึ่งก็พบว่าวันที่21กรกฎาคมปี67เนี่ยหลังจากที่200สว.ได้รับการรับรองจากกกต.ก็มีสว.หลายสิบคนค่ะไปประชุมที่โรงแรมภูแม่นเพื่อไปปฐมนิเทศตกลงว่าจะเลือกใครเนี่ยเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาช้างตัวที่2ค่ะคุณภริษฐ์บอกว่าคือความเชื่อมโยงนะครับไปถึงแกนนำรัฐมนตรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยแม้ว่ากกต.เนี่ยนะคะจะปัดตกคำให้การของคุณเอกราชช้างเหลาพยานในคดีนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าหลักฐานค่ะที่โยงไปถึงทางกรรมการบริหารพรรคนะครับภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คำให้การของคุณเอกราชแต่ว่ายังมีหลักฐานอื่นๆเช่นประวัติการโทรศัพท์โดยเฉพาะของคุณรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชลัดรัชกิจประกาศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยจึงสงสัยว่าถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับการโกงสว.เนี่ยเพราะอะไรคุณรัตนาจึงโทรศัพท์คุยกับสว.19คนถึง62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณสุภชัยใจสมุทรละค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ยกมือขึ้นประท้วงทันทีเลยได้บอกว่าคุณภริษฐ์เนี่ยนำสำนวนที่เป็นความลับการสอบสวนของราชการมาเปิดเผยค่ะก็ขอให้ประธานควบคุมการประชุมไม่ให้เอาของไม่ชอบของเถื่อนเนี่ยมาอภิปรายในสภาแต่ว่าคุณโสพลวินิจฉัยให้คุณภริษฐ์นั้นได้พูดต่อด้วยบอกว่าคุณภริษฐ์เนี่ยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเคยออกประกาศไม่ให้ลูกพรรคเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.แต่ว่าการที่กกต.ยังสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมันจึงเป็น2ทางด้วยกันก็คือในอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.กับ2ในอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่วมกันโกงในการเลือกสว.และจากนั้นแหละค่ะพอคุณภริษฐ์พูดแบบนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการประชุมก็คุกรุ่นขึ้นมาทันทีเมื่อส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรุมกันประท้วงขอให้คุณภริษฐ์เนี่ยถอนคำพูดในขณะที่คุณโสพลนะคะที่ทำหน้าที่ประธานก็ขอให้คุณภริษฐ์นั้นถอนคำพูดค่ะเพราะว่าเป็นการกล่าวหานายกเนื่องจากกกต.วินิจฉัยแล้วก็ยืนยันว่าคุณอนุทินนั้นไม่เกี่ยวข้องจึงไม่สั่งฟ้องแต่ตนจะไม่ให้ถอนคำพูดแต่ต้องไม่พูดอีกถ้าพูดเนี่ยจะไม่ให้อภิปรายค่ะก่อนที่คุณภริษฐ์เนี่ยนะคะจะอภิปรายต่อว่า ช้างตัวที่3นะคะมาตรฐานกกต.ที่ปีที่แล้วเนี่ยเคยสั่งฟ้องการโกงสว.ไปที่ศาลโดยมีหลักฐานแค่เพียงแชทไลน์ของคน2คนที่มีข้อความแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่ว่าปีนี้ไม่ฟ้องสว.กว่า100คนที่อยู่ในโพยใบสั่งมีการแลกคะแนนเป็นระบบขัดกับมาตรฐานการสั่งฟ้องในอดีตสิ่งที่กกต.ต้องทำมี4ข้อก็คือ 1. ต้องเปิดเผยมติของกกต.ทุกคนว่าใครเนี่ยลงมติว่ายังไง 2. กกต.ต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมไปถึงความเห็นอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขากกต.ไปที่ศาลฎีกาแล้วก็ 3. ให้ยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้และ 4. หากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงในการโกงสว.มากกว่า77คนเนี่ยกกต.จะต้องรื้อฟื้นคดีแล้วก็สั่งฟ้องเพิ่มเติมและจากนั้นนะคะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายว่ากระบวนการหัวสว.นะคะที่มีการใช้ทั้งอิทธิพลอำนาจการเมืองกระบวนการจัดตั้งทางการเมืองแล้วก็เงินเนี่ยเข้ามาจัดการกกต.ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้จนกลายเป็นคดีที่สังคมนั้นติดตามมาตลอด2ปีและจบลงด้วยความรู้สึกช็อตฟิลของคนทั้งประเทศและก็มาทางด้านของคุณพันทินค่ะคุณพันทินเนิ่มเจิมนะคะส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายว่าคดีหัวสว.เนี่ยช้างตายไป77ตัวสุดท้ายเนี่ยสำนวนกว่า 70,000 หน้าเนี่ยปิดยังไงก็ปิดไม่มิดไม่ใช่คดีที่ไม่มีอะไรแต่ว่าผู้ถูกดำเนินคดีที่เป็นกรรมการบริหารแล้วก็คนการเมืองเนี่ยเท่ากับศูนย์ไม่มีเลยแม้ผู้ที่ถูกฟ้องในสัดส่วนของบุคคลอื่น15คนที่ประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยอดีตผู้สมัครของพรรคอดีตคนทำงานและอดีตส.ส.ต้นถามว่าสอบกันเกือบ 80,000 หน้าเนี่ยแต่พอเข้าเขตการเมืองทำไมสายตามันถึงพล่ามองอะไรกันไม่เห็นมาทางด้านคุณสุทินคลังแสงค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็อภิปรายนะคะว่าประเทศเรานั้นจะดำรงคงอยู่ได้เนี่ยต้องมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองซึ่งการได้คนดีเข้ามานั้นด่านแรกที่จะกรองเอาคนดีคนชั่วเข้ามาก็คือการเลือกตั้งหากตระแกรงกรองคนดีเนี่ยลอดเข้ามาคนชั่วติดตระแกรงก็ถือว่าเป็นตระแกรงที่ส่งผลและมีคุณค่าต่อประเทศคนที่ดูแลและบริหารตระแกรงก็คือกกต.ดังนั้นถ้าตระแกรงเนี่ยมันพิการแล้วก็บิดเบี้ยวสังคมก็จะชี้หน้าได้ว่าได้คนเลวไม่เหมาะสมเข้ามาทางออกในการแก้ปัญหาให้ระวังสิ่งที่จะเป็นหมันก็คืออำนาจที่จะมาแทรกแซงการทำงานของกกต.มีไม่มีเนี่ยผมไม่ทราบแต่ที่สังคมพูดมาไม่สบายใจก็ควรจะเก็บมาคิดคนที่มีบุญคุณต่อกกต.ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือคนที่เอาเงินไปให้กับกกต.ใช้ก็คืองบประมาณแผ่นดินคือภาษีประชาชนคนที่มีบุญคุณที่สุดก็คือประชาชนไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะและก็มาทางด้านของคุณชยพลสะท้อนดีนะคะส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนก็อภิปรายว่ากกต.เนี่ยควรจะเป็นผู้ที่ดูแลประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแต่กลายเป็นว่ากกต.เนี่ยเป็นตัวบั่นทอนกัดกร่อนบ่อนทำลายประชาธิปไตยทำตัวเป็นเครื่องฟอกขาวเป็นกำแพงป้องกันและอาจจะเป็นถึงผู้สุ่มรู้ร่วมคิดในขบวนการหัวสว.ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเครือข่ายระบอบสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทยแม้จะมีการส่งฟ้องกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อต้องสงสัยร่วมกันกับขบวนการหัวสว77คนแต่ถ้าว่าดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า77คนนี้อาจจะเป็นการตัดตอนคุณสมบัติคนกลุ่มนี้มีเส้นเงินชัดเจนจนไม่สามารถจะปฏิเสธได้ซึ่งคุณชยพลก็บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีส่วนร่วมขบวนการในการแผ่ขยายระบอบสีน้ำเงินผ่านการหัวสวหากได้ติดตามข่าวในการเปิดโปงเครือข่ายหัวสวจะได้ยินชื่อนางสาวรัตนาบ่อถ้ำหรือว่าน้อยที่ถูกตรวจสอบในบันทึกการโทรศัพท์ระหว่างที่มีการเลือกสว.กับผู้สมัครสว19คนในช่วงมิถุนายนถึงกันยายนปี67ประมาณ80วันจำนวน62สายซึ่งเขาเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.และเป็นอะไรกับพรรคภูมิใจไทยค่ะและจากนั้นเนี่ยนะคะคุณคมกฤตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกทำให้คุณมลิกาจิรพันธ์วานิชนะคะรองประธานสภาเนี่ยบอกว่าไม่ควรจะเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกค่ะคุณชยพลจึงบอกท่านประธานครับผมจะเอ่ยเท่าที่จำเป็นแต่นางสาวมาริกาเองเนี่ยนะคะก็เบรกอีกรอบแล้วค่ะว่าถ้าเป็นชื่อบุคคลภายนอกจริงๆเนี่ยเราไม่อนุญาตช่วงนี้ก็มีการประท้วงกันแบบต่อเนื่องแล้วค่ะในประเด็นการเอ่ยชื่อพาดพิงบุคคลภายนอกก็มีการถกเถียงกันในการใช้ชื่อย่อกันอยู่พักใหญ่และจากนั้นเนี่ยนะคะทางคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ค่ะส.ส.สุปราการพรรคประชาชนก็อภิปรายว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือกกต.เสียงข้างมากเนี่ยพิจารณาข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลสำคัญในรัฐบาลนอกรัฐบาลและส.ส.พรรคภูมิใจไทยกลับปรากฏว่าความน่าเชื่อถือของพยานคนหนึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญและบุคคลคนนั้นก็คือนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทย ซึ่งประธานกกต.เนี่ยเลือกใช้การกลับคำให้การของนายเอกราชตัดสาระสำคัญที่อยู่ในสำนวนทั้งหมดทั้งข้อมูลเส้นเงินข้อมูลการโทรศัพท์การนัดหมายจัดทำโพยการขอโควต้าพยานแวดล้อมอื่นๆที่นายเอกราชเนี่ยไปรับรู้ไปเข้าร่วมกระบวนการและก็เป็นผู้กระทำการด้วยตัวเองกระดาษใบเดียวตัดเหี้ยนทั้งหมดจากนั้นแล้วค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะก็อภิปรายตอนนึงแล้วค่ะว่าการพูดพาดพิงว่าการหัวเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพรรคการเมืองของพวกตนโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการถามกกต.ว่าเมื่อท่านรู้ว่าใครมีการกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการเนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะเมื่อวันที่มีการลงมติหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะอนุชุดที่26ว่ามีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาเนี่ยทำไมถึงมีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามีกระบวนการหัวหรือไม่ท่านกลับลงมติเป็นรายบุคคลนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวท่านไปดำเนินการสอบรายบุคคลแล้วเอาจริงๆท่านก็ไม่ได้สอบผมด้วยและท่านก็ลงมติกันรายบุคคลนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากกต.ทั้ง7ท่านไม่เชื่อว่าเป็นกระบวนการถูกต้องหรือไม่และนอกจากนี้ท่านได้มีการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ว่ามีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีและสร้างภาพว่าพวกตนนั้นเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคเพราะต้องการให้พรรคเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วปลายทางสุดท้ายก็คือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยจากนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นนะคะก็มีการอภิปรายตอนนึงค่ะว่าตนได้ติดใจกกต. 3เรื่องคือ1เรื่องที่มาจากปากกกต.เสียงข้างน้อยว่ามีความพยายามนั่นนะคะที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในระดับอำเภอจังหวัดแล้วถูกตัดตอนเกือบหมดกับ2ค่ะเส้นเงินถึงคนรอบตัวตัวใหญ่ๆแต่พอจะมีการไปเอาเส้นเงินเนี่ยมาจับผู้ที่เกี่ยวข้องไปถึงผู้ที่มีระดับสูงกว่านั้นเนี่ยกกต.กลับมีมติ4ต่อ3ไม่รับเข้ามายิ่งไปกว่านั้นสำนวนของ DSI เนี่ยส่งให้กกต.กกต.ก็ไม่รับและ3ค่ะประเด็นที่จะจัดพิจารณาถึงคนที่มีอำนาจมากๆเนี่ยถูกตีวงให้แคบลงซึ่งพยานจะมีไม่กี่ปากที่สามารถเข้าไปใกล้ชิดได้ซึ่งก็ต้องพิจารณาว่าใครอยู่ร่วมกับขบวนการบ้างเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์นะคะก็ออกมาแสดงความข้องใจเลยค่ะที่พยานกลับคำให้การซึ่งพยานคนนี้เดิมเป็นผู้ต้องหาถูกกันเป็นพยานเพราะให้การเป็นประโยชน์คำถามก็คือมากลับคำให้การแล้วทำไมยังถูกกันเป็นพยานต่อในเมื่อสิ่งที่บอกว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่กลับมาบอกว่าเป็นเท็จเขาต้องกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาและต้องถูกดำเนินคดีจะได้รู้ว่ารอบไหนกันแน่ที่ถูกข่มขู่ค่ะและเมื่อมติออกมาเนี่ยเมื่อวันที่14กันยายนก็เคยมีคนร้องและก็ร้องก่อนที่กกต.เนี่ยจะประกาศรับรองผลจึงเป็นเหตุว่าคงจะมีการยื่นศาลฎีกาอีกเพื่อมีการไต่สวนชี้ให้เห็นว่าที่กกต.พิจารณานั้นไม่ครบถ้วนแล้วยังมีศาลฎีกาอีกที่มองว่าท่านยังไม่ได้แจ้งคำร้องและคำวินิจฉัยซึ่งจะมีการโต้แย้งกันไปมายังไม่นับมาตรา157สำหรับเสียงข้างมากขอให้ตั้งหลักกันที่ดีไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่ถูกออกแบบเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนถูกล้มล้างเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองค่ะและจากนั้นคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะคะก็อภิปรายตอนหนึ่งโดยได้เชิญพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหน้าที่ของข้าราชการที่กกต.นั้นนำมาพิมพ์เอาไว้ในหน้าแรกของรายงานประจำปีมากระตุ้นเตือนการทำงานขององค์กรอิสระพระบรมราโชวาทนะคะดังกล่าวเนี่ยก็คือเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและการจะลงความดีงามให้กับบ้านเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกกต.ในชุดปัจจุบันก็คือแม้จะจัดเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นตามหน้าที่ได้เนี่ยแต่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพและไม่สามารถจะลงความดีงามเอาไว้ได้เนื่องจากปล่อยให้คนผิดลอยนวลซึ่งจากการติดตามกกต.มาถึงชุดที่6ถือว่าเป็นชุดที่ถูกตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเนี่ยหนักที่สุดคุณชวนบอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันมีข้อกังขาในเรื่องที่มาเนื่องจากมีระบบการเมืองเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการการสรรหาจนบิดเบี้ยวเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยระบบหนี้บุญคุณตามวัฒนธรรมไทยจึงทำให้เกิดการตอบแทนบุญคุณจนแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้และนำไปสู่การทำผิดให้เป็นถูกด้วยคุณชวนบอกว่าในคดีหัวสว.นะคะถ้าหากว่ามองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยจะไปโทษคุณอนุทินโดยตรงก็ไม่ได้เพราะคดีหัวสว.เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี67ก่อนที่คุณอนุทินนั้นจะขึ้นเป็นนายกในปี68แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือขบวนการวางแผนทุจริตคดีหัวสว.เนี่ยมีชื่อและนามสกุลตรงกันกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงทำให้สังคมนั้นเพ่งเล็งฝากเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าพยายามปฏิเสธความจริงเพราะยิ่งปฏิเสธมันจะยิ่งติดกับดัก2ข้อหาด้วยกันก็คือทำผิดและให้การเท็จเนื่องจากศาลฎีกาเนี่ยจะเป็นที่พึ่งในการเค้นหาความจริงกับสังคม และจากนั้นนะคะคุณแสวงบุญมีค่ะก็ชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการป้องกันการทุจริตเลือกสวนั้นกกต.เห็นว่าปัญหาที่คนมาอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยเพื่อต้องการเป็นสวอาจทำเกินเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดกกต.จึงออกระเบียบแนะนำตัวค่ะให้พิจารณาจากสว3เท่านั้นไม่สามารถขอคะแนนกันได้ให้อ่านจากประวัติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโดยดูจากสว3เท่านั้นส่วนเอกสารที่ให้นำเข้าไปหรือว่าโพยกกต.กำหนดห้ามนำโพยเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วระเบียบแนะนำตัวในถูกยกเลิกถ้ากกต.อุทธรณ์จะทำให้ขยายเวลาเลือกสว.ออกไปอีกทำให้ผู้สมัครนั้นมีสิทธิเสรีภาพกลุ่มอาชีพเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันมาแล้วก็นอนโรงแรมเดียวกันสามารถทำได้ถูกกฎหมายเพราะระเบียบแนะนำถูกยกเลิกแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในข้อเท็จจริงที่กกต.นั้นสืบสวนได้หากมีการทำผิดกฎหมายกกต.ทำให้การเลือกสว.สุจริตแต่การเลือกวันที่26กรกฎาคมที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยกว่า 3,000 คนกกต.ก็เดินตรวจตราในนั้นและนอกจากนี้ก็มีการเรียกเก็บเอกสารทุกอย่างเอาไว้หมดไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งคำวินิจฉัยของกกต.ที่ออกมาจะตอบทุกเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลส่วนการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากกกต.ก็จะพิจารณาว่าเปิดเผยได้แค่ไหนส่วนเอกสารที่จะส่งให้กับศาลฎีกานั้นมีกี่แผ่นจะส่งให้หมดทั้งคำวินิจฉัยความเห็นเลขากกต.อนุกรรมการไต่สวนชุดที่26และ36ส่วนกรณีที่จะให้รื้อฟื้นคดีใหม่หากศาลฎีกาพบการเชื่อมโยงมากกว่าที่กกต.นั้นวินิจฉัยกกต.สามารถดำเนินการเป็นกรณีตามความปรากฏได้ค่ะด้านของคุณกรวีปริศนานันตกุลนะคะก็บอกว่าประธานคณะชุดที่26เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องที่ปล่อยให้ข้อมูลในกระบวนการเนี่ยหลุดไปยังคนภายนอกและที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นจะรับผิดชอบยังไงส่วนที่แจ้งหนังสือและไม่มีใครชี้แจงเพราะตนทำหนังสือถามไปแต่ไม่มีการตอบกลับถึงข้อต่อสู้และนอกจากนั้นกกต.เองมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้ข้อมูลเนี่ยหลุดไปจนถึงมือคนภายนอกและทำความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่และจะรับผิดชอบต่อการทำงานที่สะเพร่ายังไงซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.ค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการชุดที่26ก็ชี้แจงว่าสำนวนมาอยู่ที่ตนเนี่ย4เดือนเก็บใส่ตู้อย่างดีไม่เคยหลุดส่วนหนังสือข้อต่อสู้ได้ทำอย่างละเอียดที่สุดแล้วไม่หลงข้อต่อสู้ได้ด้านของคุณแสวงเองก็เสริมนะคะบอกว่าเอกสารหลุดเนี่ยคนที่ผ่านเอกสารมีหลายชั้นค่ะทั้งคณะอนุกรรมการที่26นะคะความเห็นเลขาแล้วก็คณะอนุกรรมการชุดที่36และกกต.ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละชั้นโดยได้ตั้งกรรมการสอบสวนตอนนี้บอกอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในนะคะแล้วก็วันเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะในกลุ่มสว.สำรองค่ะเขาก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะคะแผนกคดีเลือกตั้งขอให้รับคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.นะคะในกรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะคุณสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมก็ชี้แจงนะคะกับกรณีของกลุ่มสว.สำรองเนี่ยแหละค่ะที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาว่าให้เพิกถอนคำสั่งกกต.ว่าเรื่องนี้ศาลฎีกายังไม่มีคำสั่งใดๆนะคะเรื่องของคำฟ้องแต่ว่าเป็นการรับเรื่องทางธุรการเท่านั้นค่ะเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความเห็นออกมาจากทางด้านของคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในฐานะเลขาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีข้อกล่าวหาทางการเมืองแล้วก็การหัวสวที่ถูกนำมาโจมตีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะว่าการที่มีการกล่าวหานั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละกลุ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างนั้นต้องดำเนินไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริงซึ่งถ้าหากว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอก็ไม่เคยทำให้เกิดความกังวลใจแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและรัฐบาลมีเสถียรภาพที่จะโดนรุมอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในจุดนี้ซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนรุมหนักพอสมควรในหลากหลายมิติแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วความจริงจะเป็นสิ่งที่ปกป้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความกังวลใจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพรรคเราเนี่ยโดนมาหนักมากส่วนประเด็นการดำเนินคดีทางกฎหมายโต้ตอบผู้ที่กล่าวหานั้นส่วนตัวต้องขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายและเพื่อนสมาชิกก่อนเนื่องจากพรรคไม่เคยมีความตั้งใจที่จะฟ้องร้องใครแต่ถ้าหากว่าการอยู่เฉยส่งผลกระทบต่อภาพรวมและภาพลักษณ์ของพรรคก็ไม่สามารถใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ต้องการทำร้ายใครมาเป็นที่ตั้งได้คุณชัยชนกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสำหรับประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านและกลุ่มนอกสภาอาจจะนำประเด็นเก่าเนี่ยกลับมาโจมตีคิดว่ามีอีกเยอะค่ะก็เชื่อว่าฝ่ายค้านพยายามทุกวิธี

เนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่พักก็ต้องพิจารณาค่ะว่าจะต้องมีการตั้งกรรมการตรวจสอบซ้ำซ้อนขึ้นมาหรือไม่ซึ่งทุกอย่างนั้นต้องอิงตามข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาอ่ะก็เป็นความเห็นแล้วก็มุมมองออกมาจากทางเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะทีนี้กับการประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็เรียกว่าประชุมกันแบบมาราธอนเลยทีเดียวกว่าจะปิดนะคะประชุมก็ตอนช่วงประมาณ 5:25 น.ค่ะก็ประชุมลากยาวนะคะรวมกว่า14ชั่วโมงเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นรายงานของกกต.เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยติแก้ไฟใต้เนี่ยนะคะโดยจะมีการส่งเรื่องใต้ให้กับทางกรรมาธิการความมั่นคงพิจารณาต่อภายใน90วันนะคะเอาละทีนี้มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งคือความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณค่ะปรากฏว่าเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยออกมาจากทางคุณบิณฑ์ญัติชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณเนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เป็นข่าวว่าตอนนี้ทางกรมสรรพากรได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ของคุณทักษิณเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปในปี49ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรในวันที่14สิงหาคมปี68ที่วินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรนั้นชอบแล้วคุณบิณฑ์ญัติค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้คุณทักษิณไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือว่าไม่เคารพคำพิพากษาอันถึงที่สุดนะคะแต่ว่าแม้การที่คดีศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่คุณทักษิณนั้นขายหุ้นบริษัทชินคอป3เป็นตัวเงิน329,200,000หุ้นเนี่ยให้กับกลุ่มเทมาเซกในปี49คิดเป็นเงินนะคะคิดเป็นเงิน 15,883,900,000 บาทเนี่ยถือว่าเป็นฐานเงินที่เป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อชำระภาษีประจำปี49ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมายและคุณทักษิณนั้นต้องชำระภาษีสำหรับเงินได้ดังกล่าวก็ตามแต่ขอให้ทุกฝ่ายนั้นเข้าใจว่าเงินได้เนี่ยจำนวน 15,883,900,000 บาทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้ที่คุณทักษิณนั้นได้รับจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปทั้งหมดคือ 1,419,491,150 หุ้นค่ะซึ่งนะคะทางคุณทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษานะคะเป็นคดีกันไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี53เนี่ยก็ให้เงินส่วนนี้ตกเป็นของแผ่นดินรวมเป็นเงินนะคะ46,373,687,454.70 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเงินได้หรือว่าประโยชน์อะไรที่คุณทักษิณนั้นได้รับจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปก็คงเหลือให้ต้องชำระภาษีสำหรับปี49อีกต่อไปแล้วคือทางด้านของคุณวิญญาณเองเนี่ยนะคะก็มีการอธิบายแล้วค่ะนะคะอธิบายว่ามีการดำเนินการเนี่ยไปก่อนหน้านี้หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโดนริบไปละจากการขายหุ้นชิน 4.6 หมื่นล้านเนี่ยโดนริบเข้าไปดินไปหมดแล้วก็คือถ้าจะมาเก็บภาษีเนี่ยจะเก็บได้ยังไงไปตามเก็บกับทางคลังเอาเองอะไรทำนองนั้นนะคะโดยคุณวิญญาณพูดอย่างเงี้ยบอกว่าการยึดและอายัดทรัพย์ของคุณทักษิณในเวลาต่อมาเนี่ยมันเป็นการยึดและอายัดทรัพย์ซ้อนกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีหมายเลขแดงเนี่ยนะคะที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายโดยละเอียดตามคำฟ้องเมื่อเงินได้ทั้งหมดเนี่ยจากการขายหุ้นถูกยึดไปแล้วการที่กรมสรรพากรเนี่ยยังติดตามยึดทรัพย์ของคุณทักษิณอีกย่อมเป็นการยึดอายัดโดยมิชอบค่ะและเกินกว่าที่คุณทักษิณนั้นต้องรับผิดตามกฎหมายก็ถือว่าคุณทักษิณนั้นถูกโต้แย้งสิทธิ์แล้วและนี่จึงเป็นมูลเหตุให้ต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภาษีอากรกลางในวันที่2กรกฎาคมซึ่งศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วและนอกจากนั้นนะคะคุณทักษิณก็มีความจำเป็นต้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางนะคะมีคำสั่งห้ามชั่วคราวค่ะไม่ให้ทางกรมสรรพากรนั้นกระทำซ้ำหรือว่ากระทำต่อไปซึ่งการยึดและอายัดทรัพย์โดยมิชอบจนกว่าศาลภาษีอากรกลางนั้นจะมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา254(2) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะในมาตรา17เพราะฉะนั้นนะคะศาลเนี่ยจะมีนัดไต่สวนคำร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวของคุณทักษิณรอตามกันวันที่7ตุลาคมค่ะและก็นัดชี้2สถานและนัดสืบพยานในวันที่16พฤศจิกายนนะคะก็รอติดตามกันดูนะคะสำหรับคดีภาษีของคุณทักษิณนะคะก็เป็นการดิ้นอีกเรื่องนึงของคุณทักษิณค่ะด้วยการฟ้องศาลภาษีนะคะเพื่อเบรกให้สรรพากรเนี่ยตามยึดทรัพย์คุณทักษิณนั่นเองและก็ยังมีในอีกคดีหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวกันออกมานั่นก็คือเรื่องของศาลฎีกาค่ะ

0: ที่สั่งจำคุก8เดือนโดยไม่รอลงอาญากับคุณสรัญวุฒิสรัญเกตนะคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยในคดีเสียบบัตรแทนกันค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นข่าวอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ขึ้นข่าวกันอยู่นะคะโดยในรายละเอียดเนี่ยเมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษานะคะในคดีหมายเลขดำที่อม.14/2568ที่ทางอัยการสูงสุดนะคะได้ทำการยื่นฟ้องนะคะคุณสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นในคดีเสียบบัตรแทนกันนะคะซึ่งจำเลยเนี่ยยอมรับว่าช่วงที่จำเลยไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่นเนี่ยแสดงตนและก็ลงคะแนนแทนโดยจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่มีเหตุผลเพียงพอที่ทางคณะกรรมการปปช.นั้นจะดำเนินการไต่สวนจำเลยไม่มีเหตุเพียงพอที่จะฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยนะคะถูกกลั่นแกล้งเพราะเหตุทำหน้าที่เนี่ยนะคะก็ข้อเท็จจริงเนี่ยก็ฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยยินยอมให้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยนั้นไปอยู่ในความครอบครองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่นเพื่อให้ส.ส.นั้นเนี่ยใช้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนจำเลยในการพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนะคะก็มีคำพิพากษากันออกมาเนี่ยนะคะก็ให้จำคุก8เดือนละค่ะจากเดิมเนี่ยจำคุก1ปีแต่ว่าก็มีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3นะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา78ก็เลยคงเหลือจำคุก8เดือนแล้วก็หลังจากมีคำพิพากษาค่ะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะคุณสรัญวุฒิเนี่ยก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างชั้นที่เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะนอกจากนั้นวันนี้ยังมีข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในมติชนค่ะลงเอาไว้ว่ามกันจ่อคว่ำบาตร28รายพิษสแกมมีชื่อวรพักด้วยยิ้มเลี้ยคุณโตเบนสมิธคาสิโนดังปอยเปตก็โดนค่ะแล้วก็ยังเป็นพาดหัวรองนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะข่าวสดเนี่ยลงเอาไว้บอกว่าสหรัฐลุยสอบอดีตรัฐมนตรียุคอนุทิน1อื้อฉาวโลกเอี่ยวสแกมเมอร์กรรมาธิการมกันจี้ไต่สวนรวม28ชื่อชี้เข้าข่ายถูกลงโทษคว่ำบาตรในประเด็นข่าวนี้เนี่ยนะคะก็ลงเอาไว้ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่นายไบรอันมาร์สค่ะประธานคณะกรรมการต่างประเทศและนายจอห์นมูเลนาประธานคณะกรรมการวิสามันเรื่องจีนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ยื่นหนังสือนะคะถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกร้องนะคะให้มีการสอบสวนแล้วก็ไต่สวนภายใน180วันว่าบุคคลและนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยรวมทั้งหมด28รายก็มีรายชื่อเนี่ยนะคะตามปรากฏในจดหมายเนี่ยว่าเข้าข่ายถูกลงโทษคว่ำบาตรนะคะตามกฎหมายและกฎหมายอื่นๆหรือไม่โดยในหนังสือนะคะระบุว่าคนอเมริกันเนี่ยกำลังถูกหลอกลวงทางออนไลน์ในอัตราที่สูงมากและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักค่ะมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างนิคมขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมที่อุทิศให้กับการก่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงการหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่มักเรียกกันว่าการเชือดหมูการปฏิบัติการเหล่านี้ฉวยโอกาสจากความปรารถนาดีและเจตนาดีของคนอเมริกันผ่านการหลอกลวงเชิงชู้สาวและการปั่นหัวสร้างความเสียหายทางจิตวิทยาในรูปแบบต่างๆและนอกจากนี้ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ยังสามารถบรรจุคนได้หลายพันคนซึ่งตัวพวกเขาเองก็มักจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะที่ถูกล่อลวงเข้ามาในนิคมนะคะที่มีลักษณะเหมือนคุกด้วยการใช้กำลังช่อโกงบังคับและก็ถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันทางออนไลน์ไม่อย่างนั้นจะต้องเผชิญกับการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงการทรมานและบางครั้งถึงแก่ชีวิตซึ่งก็คาดว่ามีเหยื่อนะคะประมาณ 400,000 คนจากกว่า70ประเทศถูกค้ามนุษย์อยู่ภายในศูนย์สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะที่วันนี้โหเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะคะที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นจ่อคว่ำบาตรนะคะขึ้นแบล็คลิสต์สำหรับ28รายชื่อนี่แหละนะคะยิ้มเลี้ยคุณโตคุณวรพักนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะแล้วก็เบนสมิธนี่แหละค่ะก็มีรายชื่อออกมาเลยว่ามีใครกันบ้างปรากฏว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพอเป็นข่าวออกมาคุณวรพักค่ะคุณวรพักนั้นนะคะคุณวรพักธัญวงศ์เนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังก็มีการชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเลยกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยนะคะระบุอย่างนี้ค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าชื่อของผมเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นผมขอชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่า บุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าผมได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณวรภักดิ์บอกว่าได้มีการติดต่อ OFAC เนี่ยนะคะหรือว่า Office of Foreign Asset Control เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานของสหรัฐนะคะได้พิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือค่ะถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็นโดยคุณบรพักบอกว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนี้นะคะก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้โดยสำหรับนะคะข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับตนก่อนหน้านี้ตนได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าวปัจจุบันมีคดีหนึ่งที่ศาลเนี่ยรับไปพิจารณาแล้วและอีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณวรพักบอกว่าผมเนี่ยไม่ขอคาดเดา ว่าการที่ชื่อของผมปรากฏอยู่ในหนังสือของศาลรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในไทยหรือไม่แต่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของศาลรัฐซึ่งรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยผมขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในเวลานี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะความคืบหน้าที่มีกันออกมาและวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยส่วนเรื่องของความคืบหน้าค่ะนะคะความคืบหน้าในการผลักดันนะคะการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะให้เดินหน้ากันต่อเนี่ยก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรพักขออภัยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาบอกเอาไว้นะคะว่าจะเดินหน้าสางโกงนะคะในประเด็นการสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะก็เตรียมนัดหารือนะคะกับทางคณะกรรมการกลางเนี่ยนะคะหรือว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยในวันที่17กันยายนนี้ค่ะเพื่อเคาะการบรรจุรอบ4ภายในเดือนตุลาคมก็ทางคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่าผู้สอบสุจริตนั้นจะต้องไม่เสียโอกาสอันนี้เป็นความคืบหน้าออกมานะคะในประเด็นเรื่องของการโกงหรือว่าการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่ก็มีความคืบหน้ากันออกมาตามลำดับค่ะและก็ยังมีข่าวค่ะที่ทางสำนักงบประมาณได้มีการร่อนหนังสือไปแจ้งทุกส่วนราชการให้รัดเข็มขัดกับงบกำลังคนภาครัฐในปี70แล้วก็ชะลอบรรจุอัตราว่างการแต่งตั้งได้นะคะคือจะมีการแต่งตั้งได้เนี่ยก็เฉพาะที่อนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้นโอ้อันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะที่บอกว่าตอนนี้คุณอนันต์แก้วกำเนิดค่ะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือแจ้งนะคะทุกส่วนราชการค่ะทั้งปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคคลแล้วก็ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐนะคะประจำปี70หลังจากที่พรบ.งบประมาณปี70เนี่ยมีผลบังคับใช้เนี่ยนะคะก็สำนักงบประมาณก็แจ้งรายละเอียดค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังในการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้แจ้งไปทุกส่วนราชการเลยว่าให้รัดเข็มขัดนะคะกับงบกำลังคนภาครัฐในปี70แล้วก็ชะลอบรรจุอัตราว่างเนี่ยนะคะโอ้โหก็เป็นประเด็นกันออกมาเลยแล้วก็มาต่อกันกับข่าวใหญ่ค่ะข่าวใหญ่นะคะที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐเฟดค่ะเขาตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมานานแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะพยายามเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ตามปรากฏว่าทางธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของประเทศนะคะจำนวน 0.25% ค่ะเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมานานซึ่งก็คาดว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยนะคะโอ้ก็มีการระบุกันเอาไว้เนี่ยนะคะกับความเคลื่อนไหวนี้ว่าหน้าที่จะนะคะคาดการเอาไว้ว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยเนี่ย1ครั้งก่อนที่จะสิ้นปีด้วยโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพอมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะนโยบายไปสู่ระดับ 3.75 ถึง 4% เนี่ย โดยให้เหตุผลถึงอัตราเงินเฟ้อที่มันยังคงสูงขึ้นก็ทำให้เมื่อวานนี้ค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยได้เผชิญแรงขายหลังจากทางเฟดเนี่ยประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แล้วก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงข้างหน้าเนี่ยส่งผลทำให้ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไปมากกว่า500จุดนะคะการปรับดอกเบี้ยครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยภายใต้ประธานเฟดคนใหม่แล้วก็เป็นการกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดแล้วค่ะหลังจากเมื่อ12เดือนก่อนเนี่ยเฟดยังอยู่ในช่วงลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจอยู่เลยนี่ก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์เนี่ยร่วงลงไปกว่า500จุดแล้วก็ยังทำให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยก็รอตามดูปฏิกิริยาในนะในส่วนของทางการไทยแล้วค่ะว่าจะว่ากันยังไงเนี่ยนะคะกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่ลดอัตราดอกเบี้ยสิขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็มาต่อกันกับนะประเด็นข่าวอื่นๆนะคะก็ยังมีข่าวนะคะที่วันนี้ลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งสปิมหูสีค่ะนั่นก็คือการแท็กทีมเนี่ยนะคะของพลตำรวจเอกสำราญนวลมากับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ค่ะเข้าไปจับกลุ่มมิสเตอร์มโยเป็นชาวจีนนะคะที่หนีคดีคอร์รัปชันแล้วก็เอาเงินมาฟอกขาวเปิดโรงงานผลิตยางรถที่จังหวัดสมุทรสาครกว่า10ปีคือหนีคดีจากแผ่นดินใหญ่ค่ะเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยนานกว่า10ปีละแล้วก็ชุบตัวเองนะคะเปลี่ยนสัญชาติชาวเมียนมาเนี่ยแล้วก็เอี่ยวกับลูกชายด้วยสวมบัตรประชาชนคนไทยด้วยนะคะก็หวังเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็เปิดบริษัทโนมินีบางหน้าแหละค่ะมูลค่ากว่า600ล้านบาทก็ทำให้เนี่ยนะครับทางตำรวจเนี่ยเขายกกำลังจู่โจมเข้าไปจับตัวเลยค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งทางการจีนเนี่ยต้องการตัวบุคคลคนนี้ฐานสนับสนุนการทุจริตในโครงการของรัฐนะคะก่อนที่จะบินเข้ามาในประเทศไทยเรียกว่าประวัติเนี่ยสุดแสบเลยทีเดียวโดนจับได้นะคะในที่สุดค่ะแล้วก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเรนบอมค่ะโอ้ยถล่มอย่างหนักเลยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาเตือนค่ะว่าฝนจะตก4วันเลยนะคะทั่วประเทศเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันเอาไว้ให้ดีนะคะทางปภ.ก็ออกมาเตือนด้วยปภ.เนี่ยแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครว่าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะต้องระวังแล้วก็ติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศในช่วงนี้กันเอาไว้ให้ดีโดยทางอุตุเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะคะว่า 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก่อนในวันที่17ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปคือวันที่18กันยายนส่วนกรุงเทพเองเนี่ยนะคะแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องตามติดกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะในช่วงระยะเวลานี้ละค่ะในขณะที่เรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยละค่ะจากทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาปรากฏว่ามีแนวโน้มว่าจะเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการออกไปจากเดิมเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเริ่มวันที่1ตุลาคมก็จะเลื่อนไปประมาณเมษายนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ลงข่าวเอาไว้ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์มติชนค่ะแล้วก็ยังมีนะคะอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวเรื่องของตม.ที่บุกเข้าไปจับค่ะขบวนการ call center หลอกลวงคนญี่ปุ่นค้าเครือข่ายหรูเลยค่ะย่านบางบอนก็สามารถรวบได้แบบยกแก๊งเลยนะคะก็เป็นต่างด้าว14คนเป็นคนไทย1คนแบ่งสายทำงานกันแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วแถมยังพบชุดข้าราชการตำรวจตราโลโก้ปลอมอีกเพียบตอนนี้กำลังติดตามบอสใหญ่ชาวจีนกันอยู่นะคะเพื่อเอาตัวมาดำเนินคดีก็เชื่อว่าคงจะหลบอยู่ในไทยนี่แหละนะคะหรือไม่อีกทีก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการหนีผ่านช่องทางทางธรรมชาติค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียนะคะก็เห็นจะเป็นข่าวคราวนะคะในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ที่ทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ลุกขึ้นมาตอบโต้พรรคประชาชนและปรากฏว่าคำพูดนะคะของคุณพลพีเนี่ยแหละก็จะถูกทำเป็นแบนเนอร์นะคะว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์แล้วค่ะก็อย่างโซเชียลเขาลงอย่างแคสเตอร์จีครอยก็ลงบอกว่าสู้มืออย่างในบางโซเชียลเนี่ยก็ลงเอาไว้บอกว่าลูกเทพนะคะลูกเทพกับลูกเทวดาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าคุณพลพีพูดอย่างนี้เขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งก็ผิดพวกท่านเนี่ยลูกเทวดาพูดอะไรไม่เคยผิดหรอครับ อะไรที่ทำให้พูดแล้วถูกทุกเรื่องล่ะครับความสามารถท่านมีเยอะท่านลาออกไปสมัครเป็นกกต.สิครับไปตัดสินสิครับนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นโค้ดคำพูดนะคะที่ถูกแชร์กันออกมาให้ว่อนเลยทีเดียวสำหรับในโซเชียลมีเดียเวลานี้นะคะกับคำพูดของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยค่ะที่ลุกขึ้นมาตอบโต้พรรคประชาชนหลังจากที่มีการอภิปรายถึงมติกกต.ในคดีเกี่ยวกับการเลือกส.ว.นี่แหละนอกนั้นนะคะในโซเชียลมีเดียเองนะคะภาพแล้วก็คลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะคะก็เมื่อวานตอนเย็น2วันติดละนะคะวันอังคารวันพุธเนี่ยนะคะคนกรุงเทพเองก็จะเจอกับสภาพรถติดกันแบบ2วันติดๆและย่านถนนต่างๆนะคะน้ำท่วมขังเนี่ยเต็มไปหมดกับสภาพการจราจรที่ติดขัดนะคะก็เป็นภาพที่ปรากฏนะคะลงให้เห็นกันอยู่ในสื่อโซเชียลละค่ะก็คงจะว่ากันเท่านี้ละค่ะสำหรับประเด็นข่าวนะคะในวันนี้กับรายการเล่าข่าวเช้ากับรดมจิตดอนหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญรดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดี